0: คำว่าเนรคุณก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีและก็ทำร้ายผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วในทางกฎหมายเรื่องของมรดกสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์ได้หรือเปล่าถ้าเนรคุณสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Wake Up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่าในละคุณนั้นหมายถึงการไม่สำนึกในพระคุณไม่เห็นความดีของผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปการะและไม่ตอบแทนบุญคุณบางครั้งยังกระทำการอกตัญญูหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอีกด้วยคำว่าในละคุณนั้นมักจะเป็นคำพ้องที่มีความหมายเช่นเดียวกับอกตัญญูคือเราเชื่อกันว่าการเนรคุณผู้อื่นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีวันได้คืนและผลของการขาดความเคารพหรือเนรคุณก็จะกลับมาเล่นงานคนที่เนรคุณในที่สุดส่วนลูกเนรคุณหรือลูกอกตัญญูนั้นก็หมายถึงบุตรที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีหรือทำร้ายผู้ที่มีพระคุณอย่างพ่อแม่ในทางกฎหมายไทยหากบุตรมีพฤติกรรมเนรคุณพ่อแม่ก็สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ่อแม่สามารถฟ้องขอคืนทรัพย์สินที่เคยให้ลูกไปแล้วได้หากลูกมีพฤติกรรมเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงหรือด่าทอหมิ่นประมาทพ่อแม่อย่างรุนแรงหรือจะตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้คือพ่อแม่สามารถทำพินัยกรรมตัดลูกไม่ให้รับมรดกได้ในทางกฎหมายกำหนดให้สามารถฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้แต่เหตุนั้นผู้ที่สามารถจะฟ้องเพิกถอนได้ก็ต้องเป็นตัวผู้ให้ทรัพย์นั่นเองเพราะเหตุเนรคุณผู้รับต้องกระทำต่อผู้ให้โดยตรงในสังคมบ้านเรามักจะเจอปัญหาฟ้องแย่งชิงทรัพย์มรดกคนในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากปัญหาครอบครัวซับซ้อนขึ้นครอบครัวมีหลายบ้านไหนจะมีลูกนอกสมรสชีวิตคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะในตระกูลที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงหรือมีทายาทหลายฝ่ายขัดแย้งกันหรือแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายก็อาจจะมีข่าวคราวให้เห็นว่าทายาทฆ่ากันเองทำร้ายกันเพราะเหตุแย่งชิงเพราะฉะนั้นเจ้าของมรดกก็ควรจะวางแผนหรือแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้ทายาทให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการโอนให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ทายาทซึ่งการทำพินัยกรรมก็ควรทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายระบุให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันการตีกันตัวอย่างของลูกเนรคุณในตระกูลพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งมีพ่อมีแม่และก็ลูกชายคนหนึ่งแต่จากการที่ชอบตามใจลูกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มลักษณะและอุปนิสัยของลูกนั้นนิสัยขี้โมโหโกรธง่ายเพราะชอบถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาแต่ใจเลยทำให้นิสัยเสียแล้วกลายเป็นคนแข็งกร้าวชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่พ่อแม่อายุย่างเข้า60ก็ได้มอบทรัพย์สมบัติและกิจการต่างๆให้เป็นของลูกโดยให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นเมื่อลูกได้รับมรดกแล้วลูกชายคนนี้ก็ยิ่งมีความยิ่งจองหองและปากเปราะมากขนาดแม่ของตัวเองจะไปไหนมาไหนจะไปกินข้าวก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขแต่อย่างใดทั้งๆที่เป็นลูกเพียงคนเดียว บางครั้งแม่ก็ขอเงินบางส่วนจะเอาไปทำบุญจะไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่ลูกชายก็ตะคอกใส่โดยไม่ได้คำนึงเลยว่านั่นคือผู้บังเกิดกล้าวเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือแม้แต่แม่พูดผิดถูกๆหรือทำของตกหล่นกลายเป็นที่ไม่พอใจลูกก็ด่าทออย่างแรงโดยไม่มีการให้อภัยเรื่องนี้ถือว่าบาปมากที่สุดจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าบ้านนี้ช่างน่าหดหู่ยิ่งลูกชายทำไมถึงได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นนี้ครั้นต่อมาเมื่อแม่ของตัวเองได้สิ้นบุญลงกิจการต่างๆก็เริ่มสุดโทรมลงตามลำดับตัวเองก็เริ่มเสเพดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็เล่นการพนันเพียงไม่เกิน5ปีกิจการต่างๆก็ล้มละลายภายในครอบครัวก็มีแต่เรื่องแตกแยกกันสภาพการเงินยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนคิดมากสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นสารพัดโรคจากที่เคยขับรถเบนซ์สุดท้ายต้องมาขี่จักรยาน2ล้อแทนงานก็ไม่เคยทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ด้วยความไม่มีจะกินก็ต้องแบกหน้าไปของานทำเป็นเด็กเดินหนังสือแต่ทำไม่ถึง2เดือนก็ถูกไล่ออกเพราะนิสัยเดิมที่เป็นคนมุทะลุโกรธง่ายจ้องหองไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทำงานสุดท้ายต้องไปนั่งขอทานตามสะพานหรือตามศาลเจ้าต่างๆจากเรื่องที่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าผู้บังเกิดกล้าวเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยกย่องนับถือและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดและไม่ควรจะเนรคุณลบหลู่ต่อท่านมิฉะนั้นกรรมก็จะตามสนองฟ้าดินก็จะต้องลงโทษอย่างหนักทั้งหมดนี้การเลี้ยงดูปลูกฝังของพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเด็กคนคนหนึ่งจะมีสุขภาพจิตที่ดีหรือจะเติบโตเป็นคนที่สามารถรับกับสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรือเด็กคนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตหรือไม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อแม่มีความเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูของลูกได้แน่นอนแหละลูกเห็นอะไรเขาก็มักจะทำตามเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือถูกหรือผิดแต่นี่คือตัวอย่างของเขาตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกมาและควรให้ความรักและมีเวลาให้กับลูกบ้างรู้จักพูดคุยกับลูกเล่นเหล่านิทานทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆเรียกว่าต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องฟังลูกบ้างอยากให้พ่อแม่ฟังมากขึ้นว่าลูกอยากจะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังหรือเด็กน้อยที่ต่ำกว่า2ขวบจริงๆแล้วปัจจุบันอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์อย่าปล่อยให้ลูกติดหน้าจอจนเกินไปตัวพ่อแม่เองก็ต้องไม่ติดหน้าจอด้วยเพราะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าคิดจะดูก็ต้องดูพร้อมกับเด็กเพื่อจะได้แนะนำให้มีความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเด็กติดอย่างอื่นเขาก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากมนุษย์ตัวเป็นๆอย่าตามใจลูกจนมากเกินไปควรจะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดทนและรอคอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัยอันสมควรและไม่ควรทำอะไรให้ทุกอย่างจนลูกติดความสบายจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
1: อ
0: จงปฏิบัติกับลูกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจมีเมตตาและเอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้างลูกจะได้รู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจและควรจะเข้าใจพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐานเอาไว้บ้างรู้ว่าเด็กวัยนี้ควรจะทำอะไรให้เขาได้หรือตัวเขาเองยังทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกดดันและทำให้เกิดความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะเล่าให้ฟังมี2ครอบครัวค่ะที่ปู่สนิทสนมด้วยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยความที่รักลูกมากไปรับไปส่งลูกจนกระทั่งโตเรียนมหาวิทยาลัยและพอเขาขอไปเองก็ติดแอปติดตามในโทรศัพท์เขารู้สึกอึดอัดสุดท้ายเขาโกหกแม่ว่าเขาไปโรงเรียนแต่ไม่เคยเข้าเรียนค่ะและทุกวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนอีกหนึ่งครอบครัวคุณแม่ก็จะเป็นห่วงลูกมากเกินไปไหนมาไหนเอาลูกหนีบติดไปด้วยลูกอยากจะเป็นอิสระคอยโทรตามตลอดเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกันไปใช้กัญชาเป็นที่พึ่งแล้วหลอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมดนี้ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะความรักของคุณแม่แต่เป็นเพราะว่ารักมากเกินไปกลายเป็นความกดดันทำให้พวกเขาเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาก็พยายามหาทางออกในที่สุดหาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งสารเสพติดหลอนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาลไม่ควรที่จะต้องเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นแต่ควรยอมรับในตัวตนที่ลูกเราเป็นเพราะทุกคนมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์มีข้อดีข้อเสียลูกเราก็ดีอย่างหนึ่งลูกคนอื่นเขาก็ดีอย่างหนึ่งลูกเรามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกเราเข้าใจและยอมรับในตัวตนมากกว่าที่จะไปด่าทอตำหนิและควรมองเห็นคุณค่าของลูกลูกก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวเองไปด้วยทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เมื่อลูกทำดีเราก็ต้องชมอาจจะเน้นไปที่กระบวนการเช่นพยายามดีแล้วหรือมีความตั้งใจมากแต่อย่าไปเน้นเรื่องของผลลัพธ์ไม่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องยอมรับเมื่อลูกทำอะไรไม่ถูกก็ควรให้ลูกได้เรียนรู้การรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมีการปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมแต่ไม่ควรลงโทษด้วยความรุนแรงแต่ควรจะให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดแบบนี้เราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะยังไงทุกคนก็สามารถทำผิดได้และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือปรับปรุงตัวทำตัวให้ดีขึ้นสอนให้ลูกมีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดีตัวเราเองก็ต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดสอนให้ลูกรู้จักผ่อนคลายเมื่อเขามีอารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกรธเสียใจก็ให้เขารู้จักเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองว่ามนุษย์เราสามารถโกรธได้เสียใจได้แต่ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์จนเกิดผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้างซึ่งตรงนี้คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์นั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็นด้วยนี่แหละเด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่กตัญญูหรือไม่หรือเขามีอุปสรรคหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่ปกติเขาอาจจะรู้สึกแย่บ้างแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาเลี้ยงดูเขาให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าเขาจะเจอกับสถานการณ์อะไรในชีวิตเขาก็จะเข้มแข็งและฝ่าฟันไปได้ในที่สุดเพราะเขาคือลูกที่เก่งที่สุดของเรานั่นเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: Wake up Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: วดมาเป็นไงมั่งยะ
1: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่ฮะสวยนะแกตกเล่าเป็นไงอะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: เป็นคนข่าวที่เล่าความไปตามข่าวเป็นคนข่าวที่สอบถามความจริงให้เป็นคนข่าวที่อ่านข่าวอย่างเข้าใจเป็นคนข่าวที่ไม่ไร้จรรยาบรรณ
1: เป็นคนข่าวมาเล่าเพลงบรรเลงให้เป็นคนข่าวที่เปี่ยมไปด้วยไฟฝันเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวมาพบกันด้วยเสียงเพลง

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คนข่าวเล่าเพลงมาพบกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็พี่เตี๋ยวกิติภาหรือสันสนีนาคพงษ์นะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเพจ LTM FM95รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะ
0: ค่ะและเราก็มีเรื่องงามยามดีที่จะมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่กำหนดได้ด้วยตัวของท่านเอง
1: ค่ะ
0: คือดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนกำหนดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ค่ะตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาที่ดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเวลากลางวันเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดี
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะถ้าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็จะเป็นเวลาเย็นที่ดีดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทำความดีความชอบทางกายวาจาใจในเวลาใดตอนนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่เลิกดีก็เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรคะเวลาคิดเออเราจะทำไอ้นี่ตอนนี้ดีไหมทำไอ้นี่ตอนนั้นดีไหมจะได้รู้ว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำดีทั้งหมดแล้ว
1: ทุกเวลาเป็นเวลาที่ดีทั้งนั้น
0: เป็นเวลาที่เรื่องงามยาม
1: เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวจะข้อความจะเข้ามาเยอะนะคะนี่คุณภคธรฟังจากบึงกุมชัดเจนคุณปรียาทักเข้ามานะคะอยู่คลองจันทน์บางกะปิคุณสาธิตคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณภคธรบอกเริ่มเปิดลงคะแนน8 นาฬิกาใช่ค่ะโอ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีเขียวเลือกตั้งสกบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็วันนี้เลือกพร้อมกับที่เมืองพัทยาด้วย
0: ใช่ค่ะไปใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าออกไปแต่เช้าๆก็ดี
1: ใช่เ
0: นี่ยว่าช่วงบ่ายฝนตก
1: โอ้เนี่ยแหละค่ะเป็นห่วงมากเลยฝนตกเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคุณอิ๋วไปเขตไหนคะ
1: มีนบุรีค่ะไปทางมีนบุรี
0: ของดิฉันไปบางซื่อ
1: เอาบางซื่อหรือบางเอาบางซื่อไม่ใช่บางซ่อนนะ
0: บางซ่อนไม่ใช่ชื่อเขตค่ะ
1: ค่ะคุณหนุ่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนการฟังเพลงก่อนนะคะแล้วก็วันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะคุณสุรยุทธ์คุณปัทมาแล้วก็คุณ NTK นะคะคุณสุรพลบอกว่าช่วงนี้เช้าๆดูบอลโลกดึกไปหน่อยโดนฝนและเป็นไข้หวัดด้วยนะคะ โอ้ขอให้หายเร็วๆนะคะคุณจรูนศักดิ์ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์มาค่ะ
0: พักผ่อนให้เพียงพอโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆจะน้อยลงค่ะเราก็มาพักกายพักใจกันอีกกับเพลงนะคะฝากหัวใจคุณทูลทองใจและซุ้มรักเก่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: ค่ะ

0: พลงที่เพิ่งผ่านไปนี้ชื่อซุ้มรักเก่าไม่ค่อยได้เอามาเปิดเท่าไหร่แต่ก็มีความไพเราะดีมากเลยนะคะ ของคุณทูลทองใจเพลงต่อๆไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยจะเป็นของคุณพนมนพพรหรือว่าพี่โอที่คนในวงการรู้จักกันดี
1: ใช่สมัยก่อนนี่แกก็มีรายการเพลงลูกทุ่งนะประกวดเพลงลูกทุ่งที่ช่อง7
0: พี่เคยจัดรายการให้พี่โอด้วยเพราะว่าพี่โอเนี่ยตอนที่รู้จักกันเนี่ยก็จัดรายการโทรทัศน์แล้วแต่ว่าพี่โอนี่ทำสารพัดเลยนะคะสร้างภาพยนตร์ก็สร้าง
1: เป็นคนเก่งนะ
0: เริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เดินผ่านไปผ่านมาเล่นไปเล่นมาสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างภาพยนตร์พอก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ชีวิตสวยหรูนะคะทั้งที่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินพอสมควรชอบการเป็นนักร้องก็เลยมาอยู่กับทางวงดนตรีเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กประจำรถของวงดนตรีค่ะแล้วก็รับใช้นักร้องต่อมาก็กระเถิบเข้าไปเป็นเด็กขายตัว
1: เรียกว่าสตาร์ตั้งแต่ขั้นแรกเลย
0: ใช่คือพยายามทำทุกอย่างแหละ
1: เป็นเด็กยกของยกเครื่องอะไรแบบนี้
0: จนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ร้องเพลงเพลงแรกนี่รู้สึกว่าจะชื่อเพลงสุขีเถิดที่รักเขาบอกว่าได้รับความนิยมทันทีเลยนะคะสำหรับเพลงแรกทีนี้ก็มีโอกาสบันทึกเสียงต่อมาอีกมีประวัติอยู่ว่าเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังที่ทำให้คนรู้จักพนมนพพรเนี่ยตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมร้องบอกว่ามันไม่เข้าปากกับตัวเองคุณครูมงคลอมาตยกุลซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ตอนนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งมันยากยิ่งต้องพยายามสุดท้ายก็ร้องจนประสบความสำเร็จนะคะออกมาเป็นแผ่นเสียงและที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าก็คือความโด่งดังของเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงพนมนพพรนั้นติดหูของคนฟังเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าลาสาวแม่กลองรู้จักไหมคะ
1: รู้จักนะ ดังมากเพลงนี้
0: เพลงนี้แต่งโดยคุณครูเกษมส่วนเมนะเราก็ไปฟังด้วยกันแล้วก็จะต่อด้วยเพลงนิราศรักนครปฐมของพี่โอพนมนพพรเช่นเดียวกันค่ะ

อบแนวคิดการกันกรองโครงการแบ่งออกเป็น3แผนงานหลักด้วยกันนะคะก็ได้แก่แผนงานการลดใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเน้นโครงการที่ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้ทันทีมีการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช้เองในเครือชุมชนและวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอีกแผนงานนึงนะคะแผนงานที่2ปรับเปลี่ยนยานพาหนะไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดครอบคลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับ

0: 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคัดโกงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอนเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันนาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิงอส.ใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอส.ยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหนำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
0: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการเปิดเผยของส.ส.กทม.พรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตว์บอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทม.หลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหม Daily News ส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
1: จับหนุ่มออสซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออสซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริมทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมนะถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุน

นั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่ก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณการที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่2เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่3เสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่3ขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลาย
ดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั้งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วแล้วมั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยม
เพื่อให้มั่น

พื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรนี่มันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้ว

0: ะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่ยอมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่โดยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบขอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเปลี่ยนแล้วมีวิริยะ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะประสบเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร
1: สามคนน่ะ
2: ครับ
1: มีคุณสมัครนะครับมีคุณชายสุขุมพันธ
2: ์
1: และคุณชัชชาติใช่ไหม
2: ครับ
1: จริงๆแล้วมีอีกคนหนึ่ง
2: ใครฮะ
1: คุณพงษ์สภัทรคุณพงษ์สภัทรตอนนั้นเนี่ยก็แข่งกับท่านคุณชายสุขุมพันธ์นี่แหละสมัยสองน่ะจำได้ไหม
2: ครับ
1: ไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ย
2: ร
1: ับแรกๆเนี่ยคุณพงษ์สภัทรนำแต่โค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยปาดหน้ากันแบบแต่คุณพงษ์สภัทรที่แพ้และได้ที่สองเนี่ยก็ได้1 ล้าน 1,007,540 คะแนน
2: ครับ
1: ถือว่ามีคนที่ได้เกินล้านเนี่ย4คน
2: 4คน
1: แต่3คนเป็นผู้ว่า
2: เนี่ยเป็นผู้ว่า
1: ใช่
2: นะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือด้วยความเคารพนะคือเขาก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบเบอร
2: ์
1: แบเบอร์ตามกระแส
2: มีจริง
1: คือแบเบอร์เนี่ยคือผมบอกว่าแบเบอร์ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องออกไปเลือกหรอกคือออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าที่เขาจับตาเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วแค่นั้นแหละ
2: ครับ
1: ที่เขาลุ้นกัน
2: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆเบอร์2 3 4ก็อาจจะก็ลองดูก
2: ็
1: ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังไม่ได้คุยเรื่องโกงสอบอย่างลงรายละเอียด เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานเมื่อเวลาประมาณ 23:20 คืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดกรมการปกครองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาด้วยเอกสารระบุว่าด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญากรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ได้ออกหมายจับและดำเนินการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายกรณีเช่นนี้จึงถือว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและโดยที่มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนทางนี้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะเดียวกันได้เซ็นคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังปรากฏกรณีอันมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยกรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน7คนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2556ก่อนเสนอสำนวนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยหากการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดในประเด็นอื่นหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นคณะกรรมการสามารถขยายผลดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีป
7: ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
13: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
14: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ

มหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนโดยหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก่อนเวลาเปิดหีบ 8:00 น.โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่มร้อนชัชชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนแจ่มจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสกหลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 นาทีนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงษ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพท่านนี้นายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 นาทีนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่า100,000,000,000 บาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก

0: 4ปีข้างหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าของวันอาทิตย์ครับวันครอบครัวนะฮะอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงเก่าอนุรักษ์เพลงเก่าต้นฉบับด้วยกันในวันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับกับการเลือกเพลงมาฟังด้วยกันในช่วง3ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแรก9โมงถึง10โมงจะเป็นช่วงผลงานเพลงของคณะสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็10โมงถึง11โมงจะเป็นเพลงแนวลูกกรุงจากนั้น11โมงถึงเที่ยงครับความเป็นลูกทุ่งกลิ่นอายของความเป็นแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งเก่าคลาสสิกต้นฉบับก็จะพยายามเลือกเพลงที่หลากหลายมาฟังด้วยกันนะครับในแต่ละสัปดาห์ของวันอาทิตย์ทางคลื่นปัด FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับทางคลื่นนปัดวิทยุนะครับและฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect รวมถึงทาง radio.network.mcot.net หรืออาจจะเสิร์ชหาใน Search Engine อย่าง Google นะฮะพิมพ์คำว่าฟังวิทยุออนไลน์ที่อสมทเชียงใหม่นะครับก็จะมีหลายลิงก์แหละที่สามารถเข้าไปเช็คฟังออนไลน์กับเราได้และแน่นอนครับก็ยังสามารถพูดคุยทักทายผ่านทางLINE นะครับ ID LINE ของเราที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 และสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ครับเริ่มต้นด้วยเพลงฉันเป็นของเธอครับกับเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานโดยการบรรเลงของวงคณะสุนทราภรณ์นะครับแต่ว่าเพลงนี้คำร้องทำนองที่ประพันธ์โดยครูพยงมุกดานะครับเป็นผู้ที่นำเพลง2หรือ3เพลงนี้ในห้องเวลาเดียวกันเนี่ยมอบให้กับทางคณะสุนทราภรณ์นำไปบรรเลงและขับร้องนะครับมีทั้งงานที่ให้คุณบุษยารังสีก็ไปร้องด้วยเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อประมาณสักปีพ.ศ.2513นะครับเพลงที่มีท่วงทำนองหวานซึ้งนะฮะแสดงถึงความรักที่มั่นคงและก็ใช้คำว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวในอดีตจะมีแต่วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นที่ตั้งนะครับที่ผ่านมาเราจะผ่านพ้นผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ให้มันผ่านไปจากนี้ไปฉันเป็นของเธอนั่นครับก็คือเพลงที่นำมาเริ่มต้นทักทายกันก่อนนะครับในชั่วโมงของคณะสุนทราภรณ์ครับ

เป็นเพลงที่สะท้อนมุมมองของความรักที่เปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยโดดเด่นเพลงหนึ่งของคณะสุนทราภรณ์นะครับชื่อเพลงว่าพรานรักคำร้องเพลงนี้โดยครูสุรัตน์ภูกเวศครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานคุณบุษยารังสีเป็นผู้ที่บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเพลงนี้มีเนื้อหาบอกเล่าถึงการแบบตัดพ้อผู้ชายผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยตัดพ้อในมุมมองของเขานะครับว่าผู้ชายเนี่ยมีความรักที่แบบแหมไม่ค่อยเท่าเทียมกับความเป็นผู้หญิงที่เขารักให้มอบความรักให้นะฮะคือตั้งคำถามประมาณว่าผู้หญิงเขารักให้อย่างสุดซึ้งสุดใจเป็นเหมือนทาสในเรือนหรือเชลยรักขณะที่ผู้ชายบางคนถูกเปรียบให้เป็นนายพลานที่มาล่าเหยื่อทำลายความรักและก็ความจริงใจความบริสุทธิ์ของหญิงสาวจากไปอย่างนี้นะฮะมันเป็นเพลงที่ทางครูเพลงเขาตั้งใจให้สะท้อนถึงสัจธรรมชีวิตคู่บางอย่างนะครับที่เจ็บปวดที่อาจจะเกิดจากคารมความไม่จริงใจของผู้ชายบางกลุ่มจะก็ว่าบางกลุ่มบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนก็คืออีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฟังด้วยกันนะครับกับพลานรักคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลายๆเพลงกับผลงานของคุณรวงทองทองด้านถมนี่ผมก็มีในใจว่าจะเปิดอยู่หลายเพลงเหมือนกันแต่มีถามถึงเพลงนี้เข้ามาด้วยก็เริ่มฟังกันก่อนก็ได้ครับกับงานของคุณรวงทองทองด้านถมที่บันทึกเสียงเอาไว้บนลานลั่นถมครับ

ดนตรีเพลงนี้มีชื่อเรียกสั้นๆว่าลานลั่นทมนะครับตอนหลังมาใช้คำว่าบนลานลั่นทมเพื่อที่จะให้ชี้ถึงจุดเกิดเหตุคือพูดถึงสถานที่นะฮะที่มันมีต้นลั่นทมนะหรือว่าต้นลีลาวดีอยู่นานแน่นแล้วก็ผลิดอกออกบานสะพรั่งจนกลายเป็นลานดอกไม้ที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกเหงานะครับขณะด้วยกันเพลงนี้เองเนี่ยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ประพันธ์เพลงทำนองเพลงเอาไว้นะครับก็ใส่จังหวะโบเลโรจังหวะช้าๆเนิบๆนะแต่สวยงามผู้แต่งเพลงนี้ก็คือครูทาตรีนะครับเป็นนามปากกาของคุณวิชัยโกกิลกนิตนะครับเป็นผู้ที่เขียนเนื้อร้องเอาไว้นะครับและให้คุณรวงทองทอนลั่นทมเนี่ยเป็นผู้ที่บันทึกเสียงในห้วงเวลานั้นที่ตอนนั้นทั้งน้ำเสียงนะครับแล้วก็การเอื้อนของเอกลักษณ์ของเธอเองนะครับหรือแม้แต่เรื่องของวิธีการร้องเนี่ยตอนนั้นถ่ายทอดอารมณ์มาได้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับจึงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในห้วงเวลานั้นเหมือนกันกับเพลงบนลานลั่นทมนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกสักหน่อยนึงผมเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคู่ที่กำลังแข่งขันตอนขณะนี้ก็มีการแข่งขันอยู่นะครับ2คู่ด้วยกันก็คืออัลจีเรียกับออสเตรียนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะฮะแล้วก็มีจอร์แดนกับอาร์เจนตินาเห็นว่าล่าสุดจอร์แดนอาร์เจนตินานำไป 1-0 นะครับขณะเดียวกันผลฟุตบอลที่ผ่านมานะครับคองโกนะครับชนะอุซเบกิสถานไป 3-1 โคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกสไป 0-0 นะครับโครเอเชียชนะกาน่าไป 2-1 นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปานามาพบกับอังกฤษนะครับอิงแลนด์นะฮะอังกฤษชนะไป 2-0 อียิปต์กับอิหร่านเสมอกัน 1-1 นะครับขณะที่เบลเยียมที่พบกับนิวซีแลนด์ที่ผ่านมานั้นเบลเยียมชนะไป 5-1 นะครับอีกคู่ก็คือสเปนกับอุรุกวัยนะครับสเปนชนะไป 1-0คู่นี้ผมติดตามชมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนอกสายตาที่น่าสนใจมากๆก็คือเคเวิร์ตนะครับเจอกับซาอุดิอาระเบียนะฮะเพราะตอนหลังมาเหมือนกับผู้รักษาประตูของเคเวิร์ตนี่กำลังเป็นดาวเด่นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วซูเปอร์เซฟหลายลูกเลยก็ผลออกมาก็คือเสมอกับซาอุดิอาระเบียไป 0-0 นะครับเห็นว่าเข้ารอบไปแล้วด้วยแล้วก็มีเซเนกัลนะครับชนะอิรักไป 5-0ขณะที่ฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ไป 4-1 นะครับอันนี้ก็คือผลฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ยังมีการแข่งขันในช่วงกลางวันให้ได้เห็นอยู่บ้างนะครับถ้ารอบดึกก็ต้องวางแผนการเดินทางไม่ใช่สิวางแผนการดูฟุตบอลนะครับแล้วก็เผื่อตื่นเช้ามาต้องเดินทางนะกลัวว่าจะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วต้องใช้รถใช้ถนนยามเช้าเนี่ยมีอากาศมีโอกาสง่วงแล้วก็งีบระหว่างทางเนี่ยไม่ดีแน่ก็เรียกว่าหลับในนะฮะขณะขับรถนี่อันตรายนะครับเห็นเมื่อเช้านี้ก็มีอุบัติเหตุสายเชียงใหม่ลำปางเรียกว่าเสียหลักนะครับแล้วก็อุบัติเหตุนะครับโอ้โหสภาพรถพังยับเลยผมแชร์ข่าวกับภาพไปในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับเอาไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะกับการใช้รถใช้ถนนกับสมาชิกของอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับ

พลงนี้หลายท่านคุ้นเคยกันดีนะครับรู้จักกันดีกับเพลงพรานทะเลคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยะกุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเช้าวันนี้เห็นภาพบรรยากาศที่บริเวณหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเนี่ยที่มีผู้ไปทำบุญตักบาตรนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะฮะโดยทางมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือแล้วก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรมขึ้นนะครับก็เชิญชวนชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันในเรื่องของการเขาเรียกว่าส่งเสริมบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการร่วมทำบุญตักบาตรตามประเพณีของชาวพุทธที่เราก็สืบสานกันมายาวนานนะครับแล้วก็เหมือนกับรุ่นหลังๆมารุ่นใหม่ๆก็จะเริ่มห่างหายแต่เห็นภาพเช้าวันนี้เนี่ยมีหลายท่านที่จุงลูกหลานนะครับเด็กๆเนี่ยไปด้วยการแต่งตัวสวยๆนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเป็นเข้าแถวก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเขาสองฝั่งของสองฝั่งเนี่ยเขาจะมีเสื่อปูเป็นแนวยาวให้นะครับแล้วก็เราก็นั่งรอมีขันโตกหรือว่ามีของที่เราจะทำบุญใส่บาตรเนี่ยก็แถวๆนั้นก็จะมีของที่ซื้อจำหน่ายได้นะครับที่เราจะใส่บาตรพระอันนั้นนะครับก็มาเป็นแนวเป็นแถวอย่างเงี้ยสวยงามเห็นภาพบรรยากาศดูคึกคักนะครับแล้วก็อากาศเป็นใจด้วยนะฮะท้องเช้าเช้าๆเนี่ยท้องฟ้าก็แจ่มใสแสงแดดอ่อนๆนะครับแล้วก็มารับศีลรับพรจากพระคุณเจ้าที่ให้พรจากการใส่บาตรด้วยอันนี้ก็ขออนุญาตอนุโมทนาสาธุครับทุกเช้าวันอาทิตย์7โมงเช้านะครับถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะฮะไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เป็นสีสันของการท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเขามาเห็นเนี่ยเขาก็อยากจะทำตามกับเรานั่นแหละนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็รับศีลพรนะครับถ่ายรูปด้วยกันก็เป็นภาพประเพณีของเราชาวพุทธนั่นแหละนะครับนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธเอาไว้ที่อยากให้มีกันแบบเนี้ยนะครับทุกเช้ายิ่งมากันเยอะๆเนี่ยผมว่ายิ่งได้ภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็ภาพอันนี้มันก็จะมีการแชร์ออกไปในโซเชียลนะครับทั้งของตัวเราเองที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรนะครับทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาไปเห็นเขาก็จะช่วยแชร์ด้วยนะครับมันก็เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ของเราอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตอนุโมทนาสาธุกับภาพสวยๆจากป้าทิพย์ณเชียงใหม่นะครับที่แชร์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับ

0: เป็นเพลงโต้ตอบกันระหว่างชายและหญิงนะครับที่แสดงถึงความรักความห่วงใยกันแบบลึกซึ้งแหละฝ่ายชายก็พรรณนาถึงความรักขณะที่ฝ่ายหญิงก็ตอบกลับด้วยความจริงใจมั่นคงในความรักเป็นงานร้องครูร้องคู่นะครับที่มีครูเอื้อสุนทรสนานและคุณมัทนาโมรากุลนะครับก็เป็นผู้ที่ร้องในห้วงเวลานั้นนะครับโดยเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยกุลเขียนคำร้องนะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานที่นำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงลาวดำเนินทรายนี่แหละมาดัดแปลงเป็นจังหวะแล้วก็ใส่คำร้องเข้าไปใหม่จึงมีชื่อเพลงว่าดำเนินทรายนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงถัดไปครับยังอยู่ในชั่วโมงของเพลงของคณะสุนทราภรณ์นะครับอสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้าของวันอาทิตย์ก่อนนะครับที่อสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ก็เป็นเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งนะครับของคณะสุนทราภรณ์ชื่อเพลงว่าอ้อยใจนะครับที่เป็นเสียงร้องของคุณอ้อยอัชราที่ร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานคำร้องเพลงนี้ด้วยครูทาตรีนะครับทำนองโดยครูเอื้อแล้วก็มีขวัญใจเจ้าทุยครับเสียงร้องก็จะเป็นคุณรวงทองทองลั่นถมไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาครับคำร้องเพลงนี้จากคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นคนประพันธ์เพลงเอาไว้นะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าที่พูดถึงเรื่องของการทำบุญตักบาตรเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับเด็กๆนั้นจะชอบเองถ้าผู้ใหญ่พาไปพวกเขาก็จะสนุกและฝึกนิสัยตื่นเช้าทำให้เด็กๆได้ซึมซับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามสมแล้วที่รัฐได้รับการพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากๆจากคุณรุ่งนะฮะฟังอยู่กรุงเทพครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำทุกวันอาทิตย์ยามเช้าที่ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระสิงห์นะครับซึ่งเช้าวันนี้มีท่านดร.ชาติชายณเชียงใหม่นะครับประธานมูลนิธิทายาทเจ้านายไฟเหนือพร้อมภรรยานะครับร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะครับก็มีประชาชนหลายคนก็มาร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้าเช่นกันนะครับผมก็ว่าเป็นกิจกรรมที่อยากให้มีการส่งเสริมต่อยอดกันไปเยอะๆนะครับเรามองถึงเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีทางวัฒนธรรมนะครับขณะที่เรากำลังจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตนะครับฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นตัวช่วยเสริมแหละครับว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้ในเรื่องของการทำตามประเพณีที่มีมายาวนานของล้านนาของเชียงใหม่ของเราด้วยฉะนั้นนอกจากตัวของโครงสร้างเนี่ยวัดวาอารามคูเมืองที่มีกำแพงเมืองแจงเมืองต่างๆแจงต่างๆของเมืองเชียงใหม่นะครับหรือจะเป็นที่มีการเสนอหลายที่นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะวัดวาอารามเนี่ยเราเองก็ต้องพูดถึงเรื่องของการทำกิจกรรมตามประเพณีด้วยนะครับว่าเรามีการทำอะไรบ้างนะเช่นการทำบุญตักบาตรยามเช้าเนี่ยผมว่าเป็นตัวเสริมที่จะทำให้คนเขาเห็นถึงเรื่องของกิจกรรมแล้วก็น่าจะได้คะแนนแหละนะครับหากว่าให้ทางคณะกรรมการที่เขามาประเมินเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมใช่ไหมฮะแล้วมายามเช้าเนี่ยเห็นเขาทำบุญตักบาตรมากันเยอะๆตามหน้าวัดอย่างเงี้ยอ้าวก็เป็นไปได้นะครับถ้ามองอย่างนี้นะฮะคือการให้คะแนนตัวของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจิตวิญญาณซึมซับในเรื่องของคนในพื้นที่ที่เขาทำด้วยเช่นการตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะหรือกิจกรรมตามประเพณีที่เราทำกันเป็นประจำแล้วก็ทุกคนช่วยกันมาทำให้บรรยากาศนั้นยังคงมีอยู่ในบรรยากาศในอดีตเนี่ยผมว่าถ้าคณะกรรมการมาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่านี่คือการนำเสนอความเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตจริงๆนะครับไม่ใช่แค่กำลังปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามทำความสะอาดโครงสร้างต้องดูดีพื้นที่โดยรอบต้องดูโล่งสบายตาอะไรอย่างนี้มันเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้นะผมมองว่าอย่างนี้นะน่าจะต้องมองอีกด้านก็คือเรื่องของกิจกรรมด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ครับอีกกิจกรรมดีๆที่ฝากกันในช่วงของเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับเลือกเพลงกระดังงาลนไฟนะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาที่เป็นผลงานของครูทาตรีเขียนคำร้องเอาไว้นะครับทำนองที่ครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้คุณธรรมรัตน์นวมรัตน์เป็นผู้ที่บันทึกเสียงเอาไว้นะ

ระดังงาลนไฟครับเสียงร้องของคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์นะครับช่วงนี้อยู่กับช็อปมาเนียฝากเอาไว้ถึงกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในปัจจุบันแล้วแหละในเรื่องของการใช้กล้องวงจรปิดที่ทั้งเกิดความสบายใจและมั่นใจบางอย่างนะครับหากว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหรือการได้ดูแลคนที่อยู่ที่บ้านขณะที่เราต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือต้องเดินทางไปธุระหลายๆวันอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีก็ห่วงว่าบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยมันเหมือนเป็นแม้จะเรียกว่าเป็นตาที่3ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือและรุ่นนี้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณใดๆให้วุ่นวายครับเพราะมันเชื่อมกับ Wi-Fi ได้เลยอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผ่านสมาร์ทโฟนของเราและภาพคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยมันเป็นระบบที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับคนที่บ้านได้นะครับวิดีโอคอลกับคนที่บ้านนะฮะยังเรากำลังเดินห้างหรือไปในตลาดอย่างเงี้ยเอ๊ที่บ้านอยากทานอะไรอยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษไหมก็ถามเลยผ่านทางกล้องวงจรปิดนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการโทรหาละนะบางทีกล้องวงจรปิดก็จะมีเสียงถามว่าอีแม่อีแม่ข้าอยากกินหยังเจ้านี่แรงนี่ข้าเจ้าเดินอยู่การอยู่เจ้าเนี่ยข้าอยากกินหยังก็เป็นพิเศษก็เนี่ยได้เลยประมาณนี้แหละนะครับอันก็ซื้อนอเข้ามาแม่จะแกงนอน่าเห็นไหมได้ละนะฮะมาดีลืมน้ำพริกน้ำปูตัวเนอะน้ำปูเอามาตัวยหมอละกำนันนะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละครับกับการใช้กล้องวงจรปิดนอกจากดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะฮะบันทึกเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเราได้แล้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นหลักฐานยืนยันอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าติดตั้งไว้หน้าบ้านนะครับตัวรุ่นนี้มันหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลงอีก75องศานะครับตัวเดียวนี่เกือบรอบบ้านแล้วนะฮะและยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นได้เลยนะครับตัวรุ่นนี้รองรับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคุณสามารถตั้งไว้หน้าบ้านได้เพราะว่ากันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 นะครับและเมมโมรี่การ์ดเนี่ยคุณต้องซื้อต่างหากนะฮะเพราะตัวเมมโมรี่การ์ดคือตัวสำคัญในการที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์แล้วก็เสียงต่างๆได้นะครับสามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดได้สูงถึง128 GB นะครับบันทึกยาวๆได้ทั้งเดือนแต่ถ้าคิดว่า128 GB ก็เยอะไปมันแพงไปหน่อยเอาสัก64 GB ก็ได้นะครับบางทีสักครึ่งเดือนเราก็ค่อยมาล้างข้อมูลถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ล้างข้อมูลแล้วก็เสียบไปใหม่ได้สอบถามทางร้านด้วยนะครับว่าตัวของรุ่นเมมโมรี่การ์ดที่ใช้กับกล้องวงจรปิดรุ่นนี้มันจะใช้รุ่นไหนได้บ้างราคาเท่าไหร่แล้วก็มีการรับประกันในเรื่องของคุณภาพของการใช้เมมโมรี่การ์ดด้วยเดี๋ยวจะดีมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ละเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับ200 300 400จนถึงคุณภาพดีๆที่มีพื้นที่ในการจุความจุหน่วยความจำของมันเนี่ยมันสามารถที่จะมีราคาสูงได้เป็นหลักพันก็มีอันนี้ก็คืออีกเรื่องสำหรับการเลือกใช้ของเรานะครับแต่วันนี้ตัวของกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เนี่ยโปรโมชั่นของ Shop Mania ของเรามีโปรโมชั่นก็คือซื้อ1เครื่องแถมฟรีอีก1เครื่องไปเลยนะครับได้2ตัวไปเลยในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทได้2เครื่องนะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับ

ุลครับทำนองดิครูเอื้อสุนทรสนานบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2494นะครับโดยต้นฉบับก็คือคุณวินัยจิรบุษปะและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแน่นอนครับเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงละครเวทีในห้วงเวลานั้นก็คือเพลงในชุดจุฬาตรีคูณนะครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามากับการฟังเพลงในชั่วโมงของคณะสุนทราภรณ์นะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับย้ำอีกทีว่าฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ขณะเดียวกันเองวันอาทิตย์แบบนี้นะครับอนุรักษ์เพลงเก่าเฉพาะวันอาทิตย์นะครับอยู่ด้วยกันกับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับหมดช่วงเวลาของคณะสุนทราภรณ์แล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงของเพลงลูกกรุงกันบ้างนะครับฉะนั้นเรื่องของเพลงลูกกรุงก็แนะนำเข้ามาได้ครับทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075ผมทิ้งท้ายช่วงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าใจหายนะครับคำร้องเพลงนี้โดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ทำนองเดียวครูเอื้อสุนทรสนานนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับ

0: อย
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับ

0: ทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายภริศวัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสสนางใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสกและออกเสียงประชามติหน้าหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ลงที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จังหวัดเชียงรายแนะนำเข้ามานะฮะเชียงรายรำลึกนะครับเสียงร้องของคุณสุริยันบุญยศนะครับครั้งก่อนผมเคยเปิดในเวอร์ชันของคุณอุทัยวงวานแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านทราบว่าคือนั่นคือต้นฉบับครั้งแรกตอนหลังมาคุณสุริยันบุญยศก็ซื้อเพลงนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องอยู่3จุดด้วยกันแต่ท่านก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเพลงเชียงรายรำลึกเนี่ยที่แต่งโดยครูโกวิทเกิดสิรินะครับในช่วงปีพ.ศ.2507ขณะที่ท่านไปเล่นดนตรีตามสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงรายยุคนั้นแหละครับต่อมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็เชิญชวนให้อาจารย์โกวิทเนี่ยไปช่วยสอนดนตรีให้กับพยาบาลนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่านันทนาการจากความเครียดของการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาลเลยครับแล้วก็อาจารย์โควิดเนี่ยก็ไปประทับใจกับพยาบาลท่านหนึ่งนะครับที่ท่านสอนเป่าแซกโซโฟนด้วยแต่ความรักไม่สมหวังนะครับเพราะว่าเขามองว่าอาจารย์โควิดยังเป็นศิลปินที่อาจจะยังมีอาชีพที่ไม่มั่นคงนะครับและผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกมุมของความคิดของพยาบาลสาวคนนั้นเขาอาจจะมีคนที่เขาหมายปองอยู่แล้วด้วยนะครับทีนี้ความผิดหวังในความรักจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านแต่งเพลงที่ชื่อว่าเชียงรายรำลึกนะครับคนขับร้องคนแรกก็คือคุณอุทัยวงวานก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์นั่นแหละครับตอนหลังคุณสุริยันบุญยศเนี่ยก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วถูกใจฮะก็เลยขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้ในราคาตอนนั้นเนี่ย 3,000 บาทนะครับแล้วก็นำมาบันทึกเสียงขับร้องในช่วงปีพ.ศ.2522ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะว่ามีการโปรโมททางคลื่นวิทยุด้วยแต่ว่าคุณสุริยันบุญยศเนี่ยนำเนื้อร้องของเพลงมาปรับแต่งอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือที่มีท่อนว่าหนาวเย็นลมยิ่งนะครับแต่คุณสุริยันเปลี่ยนเป็นหนาวลมเย็นยิ่งอีกท่อนนึงก็คือฟากฟ้าราตรีเปลี่ยนเป็นริมน้ำราตรีนะครับและอีกตอนนึงก็คือหากคืนเดือนหงายเปลี่ยนเป็นเมื่อมีเดือนหงายนะฉะนั้นจะมี3จุดนี้ที่แตกต่างจากเวอร์ชันของคุณอุทัยวงวานนะครับจะประมาณนี้นะฮะต้องไปเปิดเปรียบเทียบกันระหว่าง2เวอร์ชันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มีศิลปินอีกหลายคนก็นำมาขับร้องกันอยู่เยอะนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากกับเพลงนี่แหละครับก็คือเชียงรายรำลึกจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาที่ฟังอยู่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับฟังอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 น่าจะฟังออนไลน์มั้งฮะน่าจะฟังที่ออนไลน์อยู่นะครับเวลาตรงนี้ 10:12 นาทีครับชั่วโมงของเพลงลูกกรุงนะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับ

เป็นเพลงที่ใช้คำว่ากระทบเปลือกใจของผู้หญิงที่ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับคือผู้หญิงเขาที่มีรูปลักษณ์สวยงามแต่ก็ยังไร้คู่นะเพราะความเป็นผู้หญิงที่บางทีผู้ชายเขาเห็นผู้หญิงสวยเขาก็ไม่ค่อยกล้านะครับก็เกรงว่าเขาคงมีคนมาจีบเยอะหรือประมาณว่าเขาคงจะเลือกอยู่แหละขณะเดียวกันก็อาจจะประมาณว่าผู้ชายก็ไม่กล้าอาจเอื้อมไม่ถึงแน่ๆแหละประมาณนี้ผู้หญิงเขาก็เลยหลงเงานะครับว่าสักวันหนึ่งนะครับจะมีใครเนาะเห็นใจตัวความในตัวเธอบ้างนะฮะก็นั่นแหละครับมันก็นะต่างคนต่างจิตใจต่างความคิดนะครับแต่ก็เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งนะฮะภาษางดงามมากที่เป็นผลงานโดยครูชาลีอินทรวิจิตที่เขียนคำร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับทำนองโดยครูสมานกัจจนพลินเสียงร้องกับคุณสวรีประกาพันธ์นะครับบันทึกเสียงเอาไว้ต้นฉบับนะครับกับเพลงหลงเงาจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงยามเช้าวันนี้นะครับ

คุณผู้ฟังถามถึงเพลงกำแพงประเพณีนะครับเสียงร้องกับคุณอนัทพุทธมาศคุณอนัทพุทธมาศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นนักร้องที่มีความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้ดีแล้วเนี่ยยังมีความสามารถในการแต่งเพลงได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งเขาใช้คำว่าแต่งเองร้องเองนะครับแล้วก็ดังจริงๆด้วยนะฮะหลายๆเพลงของเขาในหนึ่งนั้นก็คือเพลงกำแพงประเพณีนะครับเพลงนี้คุณอนัทพุทธมาศเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงของตัวของคุณอนัทเองตอนนั้นเลยตอนนั้นเขามีความรักกับหญิงสาวอยู่คนหนึ่งครับแต่ไม่อาจสมหวังในความรักได้เพราะว่ามีกำแพงประเพณีที่สูงใหญ่กั้นขวางทางรักก็คือเรื่องของความแตกต่างทางด้าน

ศาสนาเพราะคุณอานัทเองก็เป็นมุสลิมนะครับนับถือศาสนาอิสลามญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เคร่งศาสนาเหมือนกันนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะ อยู่ด้วยกันได้นะครับในความรักนะครับเพราะว่าศาสนาเป็นตัวขวางกั้นไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องออกจากศาสนาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความเคร่งพอๆกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ไหมฮะอยู่ที่อำเภอเบตงตอนนี้เลยนะครับถามถึงเพลงหลักไม้เลื้อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาฝากกันกับเพลงหลักไม้เลื้อยกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังไปงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับมาทุกปีฮะปีนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะครับกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์เผื่อว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับจะไปไหนดีเดินเล่นที่ไหนดีไปเดินห้างนะครับอ่ะก็พอดีมีงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฝากย้ำๆกิจกรรมที่เชิญชวนกันไปนะครับเผื่อไปเลือกหนังสือดีๆมาอ่านเพลินๆเขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจจากหนังสือที่เราชอบสร้างเขาฮิวใจกับหนังสือที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้อีกหนึ่งความสามารถของการที่เราจะเอามาพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลจากทางทีมของที่จัดกิจกรรมงานหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าตอนหลังๆตอนแรกคิดว่าคนเราเนี่ยจะอยู่กับหน้าจอมือถืออย่างเดียวจะอยู่กับหน้าพวกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเดียวก็มีการทำสำรวจเหมือนกันนะครับเขาสำรวจว่าคนไทยยังอ่านหนังสือจากการถือหนังสืออยู่ไหมหมายถึงว่าตัวเล่มหนังสือเนี่ยยังอ่านอยู่ไหมผลปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยยังอ่านหนังสือวันละประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงจากการอ่านเป็นรูปเล่มนะฮะแปลว่าคนยังรักการอ่านหนังสืออยู่ยังคงมีเพียงแต่หนังสือนั้นมันจะมีหนังสือจากคนเขียนที่เป็นนักเขียนที่เรารู้จักกันก็คือของคนที่เป็นเขาเรียกว่านักเขียนที่มีชื่อเสียงในแต่ละรูปแบบของหนังสือแหละกับอีกแบบหนึ่งก็คือหนังสือที่เริ่มมีการพัฒนาโดยการใช้ระบบของ AI มันมีทั้งแบบ AI แบบไฮบริดก็คือคนเขียนกับ AI ในการหาข้อมูลแล้วก็มาเขียนเป็นเรื่องราวก็เป็นสีสันของหนังสือที่มันมีพัฒนาการกับเรื่องของเทคโนโลยีครับแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกในการอ่านจากคนที่เขาเขียนหนังสือแบบเพียวๆ 100% เลยไหมหรือจะไปอ่านในระบบของ AI หรือจะอ่านแบบไฮบริดที่เป็นทั้งคนเขียนที่ใช้ข้อมูลของ AI มาช่วยเสริมนั่นแหละฮะมันก็จะมีรูปแบบของการเขียนหนังสือที่มันมีความหลากหลายพัฒนาการของเขาเองแต่มันดีใจตรงที่ว่าคนยังอ่านหนังสืออยู่ที่เป็นคนไทยนะครับที่เขามีการสำรวจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วล่ะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆการอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานที่ดีนะฮะของการที่จะเปิดมุมมองวิสัยทัศน์นะฮะหรือทัศนคติอะไรบางอย่างเนี่ยจากการอ่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะฮะผมเลือกเพลงนี้มาฟังกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาย้ำอีกทีกับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์นะครับ

ียงร้องของคุณจิตติมาเจือใจนะครับลักไม้เลื้อยเคยเล่าเรื่องราวของเพลงนี้ให้ฟังนะครับสุดท้ายก็เป็นเหมือนกับเพลงนี้เข้ากับชีวิตจริงของเธอด้วยมีทักทายเข้ามาจากกรุงเทพนะฮะบอกว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็มาฟังรายการอสมทเชียงใหม่ฟังออนไลน์นะครับขอบคุณคุณผ่องพนีด้วยนะฮะไปเลือกตั้งผู้ว่าแล้วใช่ไหมครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยที่เราไปใช้สิทธิ์กันนะครับเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่เราตั้งใจอยากให้เข้ามานะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกมากมาได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรที่ถูกรับเลือกเนี่ยก็ว่าไปตามนั้นตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพูดถึงเรื่องของงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์กันต่อนะครับซึ่งกิจกรรมเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้วนะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาและกิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดนะครับมหาชนแล้วก็สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยปีนี้ทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนี่มีอีเวนต์อยู่เยอะเลยนะฮะกิจกรรมดีมากแล้วก็ยังมีทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเข้าร่วมด้วยนะครับเชิญชวนทุกท่านมาเปิดประสบการณ์ท่องไปกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะครับซึ่งงานครั้งนี้จะมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมมากกว่า80สำนักพิมพ์จำนวนกว่า210บูธพร้อมทั้งมีทั้งนิทรรศการนะครับกิจกรรมที่หลากหลายอาทินิทรรศการ Read the Legend นะครับการประกวดเล่านิทานในระดับน้องๆ อายุ 6-12 ปีการประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love นะครับหรือจะเป็นการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกับกิจกรรม The Legend Playground และเวิร์กช็อปกับ TK Park ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ครับจะเป็นช่วยส่งเสริมทั้งน้องๆเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจเนี่ยมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงกับการอ่านหนังสือรักหนังสือให้มากขึ้นนะครับกิจกรรมสุดฮิตของงานก็คือการจัดเวทีเสวนาและพบปะนักเขียนนะครับปีนี้มีนักเขียนไฮไลท์มากมายหลายคนที่มาให้เกียรติในการร่วมพูดคุยในแต่ละวันตอนนี้ตารางของนักเขียนที่จะมานั่งเสวนาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยสามารถคลิกไปดูทางเพจ Facebook เชียงใหม่บุ๊กแฟร์ได้นะครับจะได้ดูว่าวันนี้เวลานี้ใครจะมานะครับหลายคนอย่างคุณเน็ตที่เป็นแชมป์ Master Chef Australia 2024ก็เขียนหนังสือของเขาเองนะครับหมอตังและฟาโรนะฮะจากสำนักพิมพ์ชนสูตรนะครับคุณปราบนี่ผมเพิ่งทราบนะฮะว่าคุณปราบเองเนี่ยเป็นนักเขียนของเมืองไทยที่ตอนนั้นอ่ะมีหนังสืองานหนังสือเนี่ยไปที่ไต้หวันแฟนคลับที่ไต้หวันเนี่ยมีเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าพอบอกว่ามีคุณปราบนักเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะไปชัวร์ตัวที่ไต้หวันด้วยชาวไต้หวันนั่งรอเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับของคุณปราบเนี่ยเยอะมากฉะนั้นนักเขียนของคนไทยเราหลายคนเนี่ยดังในระดับต่างประเทศนานาชาติก็มีอยู่หลายคนนะครับก็เลยอยากให้มองว่าเราก็มีดีอยู่เยอะนะครับหรือคุณโจ้บองโก้นะครับผู้เล่าตำนานที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเขียนเรื่องของการุณยฆาตเนี่ยนะฮะหรือจะมีกวีซีร้ายอื่นๆอีกหลายคนนะครับมาเยอะมากในแต่ละวันแต่ละช่วงก็เชิญชวนนะครับเผื่อว่าใครสนใจก็สามารถที่จะไปนั่งคุยนั่งฟังหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกันได้นอกจากนี้ครับยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ขาดแคลนได้มีโอกาสเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมครับและตรงใจที่เขาอยากอ่านกับมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นโดยทุกท่านนะครับสามารถร่วมสนับสนุนบริจาคหรืออุดหนุนสินค้าที่ระลึกได้นะฮะที่บูธมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นบริเวณทางเข้าของงานนะครับซึ่งจะเป็นการมอบสิทธิ์ให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน5แห่งได้เลือกซื้อหนังสือตรงใจและอยากอ่านด้วยตนเองจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมนี้รวมมูลค่า 25,000 บาทให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลได้มีหนังสือดีๆมาอ่านด้วยนะครับถ้าสนใจลองไปดูที่เพจนะครับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์นะครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่11แล้วนะฮะ26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์อีก1งานดีๆในช่วงนี้กันก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้ายังเป็นชั่วโมงของเพลงลูกกรุงนะครับถามถึงเพลงแหวนรักแทนใจที่เป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงนี้นะครับทำร้องทำนองเพลงนี้โดยคุณประเทืองบุญยประพันธ์เลือกเพลงนี้ทิ้งท้ายในเบรกครึ่งชั่วโมงตรงนี้กันก่อนนะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ผมเลือกเวอร์ชันเสียงร้องกับคุณชรัมเทพชัยนะครับลำน้ำพองซึ่งผลงานคำร้องทำนองของคุณหยาดนภาไหลนะครับคุณหยาดนภาไหลนี่เป็นนามปากกานะฮะชื่อจริงเขาคือคุณสุริยพงษ์การวิบูลนะครับเพลงลำน้ำพองเนี่ยคุณหยาดนภาไหลก็เคยร้องเอาไว้นะครับในช่วงปีพ.ศ.ช่วงปีพ.ศ. 2521นะครับแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่แต่งเอาไว้คู่กันก็คือเพลงสาวลำน้ำพองสะอื้นพอพูดถึงเพลงนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่นำมาร้องก็คือคุณดาวใจไพจิตรนะครับเลือกมาฟังต่อเนื่องให้เลยแล้วกันครึ่งชั่วโมงหลังครับชั่วโมงของเพลงลูกกรุงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

าวลำน้ำพองสะอื้นเสียงร้องของคุณดาวใจภัยจิตนะครับนอกจากฟังทางคลื่นนภัยพิทยุ FM 100.75 ของอสมทเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์นะครับทางแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์ของอสมทก็มีทั้งแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net นะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งกับสมาร์ทโฟนหรือว่าติดตั้งกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฟังออนไลน์กับเราก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะเสิร์ชในSearch Engine ที่เป็นประเภท Google อะไรก็ได้นะครับแล้วพิมพ์บอกว่าฟังวิทยุออนไลน์อสมทเชียงใหม่ขณะเดียวกันเองเราก็จะมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆนะครับบางทีเราก็ไลฟ์ข่าวด้วยนะฮะหรือว่าการไลฟ์ในเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางอสมทเชียงใหม่ผ่านทางFacebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ของเรานะครับรวมถึงคอนเทนต์ทาง TikTok อสมทเชียงใหม่ก็พิมพ์ภาษาไทยฮะอสมทเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เชียงใหม่แค่นี้เองทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับจะเป็น Facebook ทาง YouTube หรือ TikTok ก็เชิญชวนเข้ามาติดตามกันนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดถูกใจช่วยกันแชร์คอนเทนต์ที่ท่านชื่นชอบก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับจะได้หาข้อมูลข่าวสารกระจายเรื่องราวดีๆหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆแบ่งปันการแชร์กันไปนะครับตรงไหนยังไงก็จะได้ช่วยกันแนะนำนะครับในเรื่องของการแชร์คอนเทนต์หรือคุณผู้ฟังนะครับที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันทางไลน์อยู่แล้วเนี่ยบางทีก็มีคลิปเหตุการณ์มีภาพข่าวมีบรรยากาศที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันและแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยกันเนี่ยก็สามารถส่งมาให้เราได้นะครับทั้งทางไลน์ ID ของอสมทเชียงใหม่นะครับเราก็จะขอบคุณ

ในเรื่องของการให้เครดิตเจ้าของคลิปเจ้าของภาพนะฮะว่าวันนี้เราได้คลิปมาจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการอสมทเชียงใหม่ส่งคลิปนี้มาให้เราส่งภาพบรรยากาศส่งเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแบ่งปันกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยโลกออนไลน์มันเข้าถึงได้ง่ายกับสมาร์ทโฟนในมือถือที่อยู่ในมือของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็แบ่งปันแชร์กันมาบางส่วนก็จะมีแคปชั่นสักหน่อยนึงว่าอันนี้คือเหตุการณ์อะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะครับคือมันเป็นเหตุการณ์วันนี้เจออะไรมาช่วงเวลากี่โมงคลิปนี้มีเหตุการณ์ที่อยากจะเตือนภัยคลิปนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะให้คุณได้เห็นความประทับใจคลิปนี้อยากให้เห็นบรรยากาศที่อยากจะเชิญชวนไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการแบ่งปันกันในโลกโซเชียลกับทางอสมทเชียงใหม่ของเราหรือมันมีเหตุการณ์เป็นข่าวในพื้นที่ของท่านก็ยินดีนะครับจะได้เป็นส่วนร่วมของการแบ่งปันในการใช้สื่อสารในแพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับย้ำอีกทีนะฮะส่งมาทาง LINE ID ก็ได้ครับ ID LINE ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 นะครับก็คือ mcotcm10075 นี่แหละฮะเราก็ยินดีจะให้เครดิตเจ้าของคลิปด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอคอนเฟิร์มนิดนึงว่าเป็นคลิปของท่านด้วยนะฮะเป็นคลิปที่ท่านทำเองหรือว่าเป็นคนที่ถ่ายเองด้วยหรือถ้ามาจากคลิปของคนอื่นเนี่ยต้องถามดีด้วยนะครับว่าเขาจะอนุญาตให้เราโพสต์ให้เราแชร์ไหมบางทีไปเอาคลิปคนอื่นมาเนี่ยผมก็ไม่กล้าใช้นะครับก็อยากจะให้การันตีว่าอันนี้คือคลิปปี้ถ่ายคนเดียวอันนี้เป็นของปี้เลยนะฮะอันนี้ของไอ้ถ่ายมาคนเดียวใช้ได้เลยจัมโบเออุ้ยลืมไปชื่อเราไอเอเอาไปจะได้เลยเนี่ยไอเอจะได้เลยอีนะครับอย่างนี้ก็ได้นะหรืออสมทเชียงใหม่ยินดีให้ใช้คลิปนี้ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการการันตีว่านั่นคือคลิปของท่านจริงๆภาพของท่านจริงๆนะครับที่ไม่ได้เอามาจากที่อื่นผมก็มาตรวจสอบก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงว่าเอาคลิปใครมาเล่นมาใช้เนี่ยบางทีเราก็เกรงอกเกรงใจเขาหน่อยนะครับเพราะโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้อะไรมันก็ต้องมีการตรวจสอบมีการเช็คยิ่งคนที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของภาพเนี่ยเขาก็อาจจะต้องถามก่อนว่าเอ้าเอาคลิปของผมไปใช้เอาคลิปของฉันไปใช้แล้วขออนุญาตกันบ้างแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องขอออกตัวนิดหนึ่งว่าต้องมาจากคุณผู้ฟังจริงๆหรือจากท่านจริงๆนะฮะเพื่อจะได้การันตีแล้วก็จะให้เครดิตถูกคนด้วยนะครับมาถึงอีกเพลงดีกว่าผมเลือกงานของคุณจินตนาสุขสถิตมาฟังด้วยกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสายรักสายใต้

รักปักใจนะครับกับเสียงร้องของคุณลินจงบุญการินมีคุณผู้ฟังส่งภาพภาพหนึ่งมาให้ผมแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้อยู่แวบแวบต้นอากาเวใช่ไหมสักครู่มันเลื่อนขึ้นไปเร็วเหลือเกินเจอแล้วนะฮะคุณอ่านชื่อว่าจิรศักดิ์ไหมครับคุณจิรศักดิ์นะฮะเขียนชื่อผมถูกแล้วครับโอเคชื่อนี้ถูกต้องฮะเคยเห็นดอกมันไหมครับต้นอากาเว่เนี่ยที่บ้านผมก็ปลูกเคยเห็นดอกมันครับแต่ต้นอันนี้อากาเว่พันนี้ผมว่าน่าจะไม่ธรรมดานอกจากจะต้นใหญ่แล้วเนี่ยตัวก้านดอกของเขาเนี่ยโอ้โหสูงมากสูงถ้าจะเทียบอันนี้สูงกว่าเสาไฟฟ้าเข้าไปหน่อยนึงนะฮะแล้วก็นี่ท่านจะสูงเท่ากับเสาไฟฟ้านอกบ้านได้เลยนะเพราะว่ามันเสียบไปถึงเกือบจะดูจากภาพเนี่ยน่าจะไปทางเกือบสายไฟฟ้าเลยแหละนะครับแล้วเขาเขียนมาเป็นกลอนว่าอากาเว่ปลูกไว้ใกล้ริมรั้วไม่รู้ตัวว่าดอกพุ่งสูงเสียดฟ้าเมื่อได้เห็นให้ตะลึงติดตรึงตรานั่งคอยเฝ้าวันเวลาที่ดอกบานนะครับคือเขาเชื่อกันว่าถ้าดอกอากาเว่มันบานเนี่ยมันออกดอกเนี่ยบ้านหลังนั้นจะได้โชค ก็หวังว่าขอให้เขาได้โชคได้ลาบนะครับแล้วก็สูงเสียดฟ้าซะขนาดนี้อาจจะได้โชค ไม่ธรรมดาแหละนะฮะขอเป็นโชคที่สูงเสียดฟ้าเช่นกันวันนี้ผมก็มีอาเล็กเด็กข้างเซนนะฮะคุณอาเล็กเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งเพลงร่วมกับคุณอิสอารีเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กับวงการเพลงมายาวนานอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เคยเป็นเพื่อนซีกับคุณอิสอารีที่แต่งเพลงดังนกเจ็บอะฮะสมซานทรมานหัวใจหมองไหม้นั่นแหละใช่ไหม มีกลอนมาส่งผมถึงบ้วถึงผมด้วยนะฮะเขาบอกว่าเพราะโทรศัพท์เดี๋ยวดี

เดี๋ยวหยุดสะดุดติดขัดที่แน่ๆชัดก็ไม่ชัดมืดมองไม่เห็นเก่านานไปวุ่นวายหลายประเด็นเลยไม่ได้เล่นไม่ได้ทักทายหายหน้าไปแต่ความรักนับถือผูกพันนั้นเหมือนเดิมมีตรงที่ได้เพิ่มเติมเหมือนใหม่ๆให้อยู่ดีสุขทั้งกายสบายทั้งใจสุขภาพดีทุกวันตลอดไปปลอดโรคปลอดภัยนะครับจากหนูเล็กเด็กบ้านข้างสวนยางใหญ่

0: เสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพครับผมถูกใส่ร้ายนะฮะพอพูดถึงต้นอากาเว่จากคุณจิรศักดิ์ปุ๊บก็มีคุณผู้ฟังก็ส่งภาพต้นอากาเว่ที่บ้านหน้าบ้านตัวเองมาอันนี้ก็สูงมากนะฮะสูงเสียดหลังคาบ้านเหมือนกันสูงลักษณะบ้านเป็นบ้าน2ชั้นด้วยนะฮะแล้วก็สูงมากเขาบอกว่าตอนนี้ออกดอกแล้วรอวันไปตามกาลเวลาของเขาอ้าวต้นอากาเว่ออกดอกก็แปลว่าคุณได้โชคแน่ๆงวดหน้านะครับพี่ดาว เผื่อเฮงๆอะไรยังไงก็บอกกันด้วยหรือว่าเลขในใจบอกกันด้วยเพราะว่าเหลืออีกวัน2วันนี้เลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรไม่รู้แหละนะฮะหรืออาจจะเป็นดวงอื่นๆก็ได้นะฮะเขาบอกว่านั่นแหละครับนี่เขาได้มาแล้วนะฮะงวดที่แล้วได้มาแล้วด้วยนะฮะจากการออกดอกของต้นอากาเว่แปลว่าได้จริงนะฮะนะเลขที่ผ่านมางวดที่แล้วใช่มั้ยฮะทั้งข้างบนข้างล่างนะฮะสลับไปสลับมาก็ได้แล้วนะฮะเออนะดวงคนก็จะได้อย่างนี้แหละครับอ่ะรอคนต่อไปนะฮะตอนนี้เขากำลังประชันว่าก้านของต้นดอกอากาเว่ของใครจะสูงกว่ากันตอนนี้นะฮะมีส่งมา2ท่านแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับช่วงหน้าเป็นช่วงของแม่ไม้เพลงไทยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือ

0: ไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสี่ยงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

11นาฬิกา8นาทีครับเข้าสู่ช่วงของแม่ไม้เพลงไทยนะครับลูกทุ่งคลาสสิกยุคเก่าต้นฉบับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ11โมงถึงเที่ยงก็จะเลือกเพลงเหล่านี้มาฟังด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลง3หัวใจกับเสียงร้องต้นฉบับก็คือคุณชาญเย็นแขนะครับก็นำมาเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้แหละครับอสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับยังอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับเมื่อกี้พูดถึงต้นอากาเว่นะฮะทางป้าทิพย์ณเชียงใหม่บอกว่าให้ข้อมูลบางส่วนสำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะไม่ทราบว่าเมื่อดอกอากาเว่ร่วงแล้วเนี่ยดอกทุกดอกของอากาเว่เอาไปปักดินก็จะได้อากาเว่ต้นใหม่ด้วยนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับเอาประมาณว่าต้นที่มันให้โชคให้ลาบเราอ่ะก็ดีนะจะได้ขยายโชคขยายโอกาสในเรื่องของโชคดีๆให้เรามาเพิ่มขึ้นก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือหนามมันแหลมบางทีเราจะเข้าไปเนี่ยตัดย่งตัดหญ้าเก็บนู่นเก็บนี่เนี่ยบางทีมันบานออกมาข้างๆใช่ไหมโอ้กลัวมันหนามมันแหลมเหมือนกันนะฮะฉะนั้นต้องมีพื้นที่ปลูกที่มีบริเวณกว้างหน่อยหรืออาจจะต้องมีพื้นที่ที่ต้องปลูกแล้วปลอดภัยหน่อยนะครับห่วงบางทีเด็กเล็กตัวเล็กเราวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งไปนั่นแล้วไปชนต้นอากาวงอากาเวอย่างเงี้ยมันแหลมนะฮะมันเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องเผื่อเอาไว้เรื่องของความปลอดภัยของการปลูกต้นที่เราชื่นชอบด้วยเหมือนกันนะครับมีคุณผู้ฟังใจตรงกันครับถามถึงเพลงนี้เข้ามาวันนี้ตั้งใจว่าจะเปิดอยู่แล้วครับกับเสียงร้องของคุณก้านแก้วสุพรรณร้อยไถแปรนะครับ

ร้อยไถแปรนะครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศสักหน่อยหนึ่งเห็นว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าวันที่28มิถุนายนคือวันนี้นะฮะจนถึงวันที่30นะครับประมาณสิ้นเดือนอีก 2-3 วันนี้จะมีเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะตกสะสมตกหนักในหลายพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มในจุดเสี่ยงภัยนะครับรวมถึงพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเมืองก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการสัญจรตามเส้นทางที่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นต้นไม้ที่มีกิ่งไม้อาจจะหักโค่นหรือว่าหักลงมาได้ดินสไลด์นะฮะตามเส้นทางขึ้นเขาลงดอยทั้งหลายนะครับก็ต้องสังเกตความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะช่วงกลางคืนและวันที่มีฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับหรือว่าตกสะสมมีคุณผู้ฟังแชร์เขาเรียกว่าอินโฟนะฮะ เป็นอินโฟของหน่วยงานนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องของลานินญาให้เรารู้จักว่าลานินญาคืออะไรแล้วครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ลานินญานะครับลานินญาคือปรากฏการณ์สภาพอากาศแปรปรวนที่คนไทยต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลแถบแปซิฟิกฝั่งอเมริกาเย็นลงทำให้ลมพัดเอาน้ำอุ่นและความชื้นมาสะสมทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางฝั่งบ้านเรามากขึ้นผลกระทบของลานินญาที่อาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าอาจจะมีถึง2ปีเนี่ยเรียกว่าเป็นซูเปอร์ลานินญาก็คือปีนี้จนกับปีหน้าด้วยนะครับถ้ามีฝนตกหนักก็จะตกมากขึ้นถ้ามีพายุก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นอาจเกิดน้ำท่วมและดินถล่มนะครับบางพื้นที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลงนะครับอากาศก็จะแปรปรวนฉะนั้นก็ให้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะที่เรียกว่า climate change นะครับกับภาวะโลกร้อนภาวะที่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่นั่นแหละครับรุนแรงขึ้นก็ให้รับมือนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับในการแชร์อินโฟเกร็ดสาระดีๆในสมาชิกของกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการแบ่งปันความรู้แล้วก็ให้เราได้รับมือกับธรรมชาติที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะมามากน้อยแค่ไหนหนักเบาแค่ไหนอย่างไรแต่ให้รู้ว่าช่วง2ปีนี้มีผลกระทบทางธรรมชาติกับเราแน่นอน

คุณผู้ฟังถามถึงเพลงหนีรักนะครับที่เป็นเสียงร้องของคุณดวงรัตน์แสงอุทัยเพลงนี้จะมีเพลงแก้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเพลงที่ชื่อว่าวิวาอาดูลนะครับที่เป็นเสียงร้องของคุณสุชาติเทียนทองนะฮะต้องเปิดคู่กันแหละครับหนีรักกับวิวาอาดูลจากคุณดวงรัตน์แสงอุทัยสู่คุณสุชาติเทียนทองเพลงนี้ครับ

สองเพลงต่อเนื่องให้นะครับมีคุณนุ๊กบอกคุณนุ๊กฟังบอกว่าวันนี้แม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งมันมีแต่เพลงเศร้าๆเพลงแบบแหมประมาณว่าโอเคเดี๋ยวผมหาจังหวะให้แล้วกันนะฮะก็นั่นแหละครับบางทีเราก็ตามใจคุณผู้ฟังอยู่เหมือนกันหลายๆเพลงนะฮะแต่บางทีผมก็พยายามมาอีกทางหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวหาเพลงให้งอยใช่บอกงอยใช่นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ผมมาตอบรับข้อความกันก่อนนะครับตอบรับข้อความแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกเพลงจังหวะมาฟังกันบ้างดีกว่าเนาะนะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาครับถามถึงหนุ่มเรือนแพครับกับเสียงร้องของกาเบ่าเสียงทองนะฮะ

หนุ่มเรือนแพครับคุณผู้ฟังถามที่เข้ามากับกาเหว่าเสียงทองนะฮะทางไลน์ครับทักทายเข้ามา ID ไลน์ที่ mcotcm1075 ครับสวัสดี ผมขออนุญาตป้าเทพีนะครับเรียกป้าได้ไหมครับให้เรียกพี่พี่เทพีก็ได้อะนะฮะได้ฟังเพลงสดชื่นนะครับบดมืดๆอยู่แถวบ้านลำปางเจ้าตอนนี้นะครับคุณทันพิสิทธิ์นะครับดูบอลพลิกไปพลิกมาเสียดายแทนอิหร่านเนาะนั่นแหละครับอุตส่าห์ได้ไปเยือนถึงอเมริกาแล้วอ่ะป้าทิพย์ณเชียงใหม่สวัสดีครับขอบคุณมากๆฮะคุณสงบวุฒิพรหมจากทางเชียง

รายครับแถวๆอำเภอเทิงถ้าจำไม่ผิดคุณจิรศักดิ์ทักทายมาแล้วนะครับคุณสุภัสสุพรมเปิดเพลงให้เรียบร้อยไอ้ฟ้าห้ามเรียบร้อยแล้วครับกับเพลงที่ฟังสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับเฮงๆนะฮะเดี๋ยวงวดต่อไปว่ากันใหม่ป้าต้อยสุภัตราสวัสดีครับคุณเรวัตนะครับอยากฟังเพลงยุคนี้ที่เป็นแบบ SOS นะฮะคือ Sound on Sound แล้วครับแล้วก็มีคุณออยลี่ออยมาแล้วนะครับคุณผ่องพันนีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้วสีสลายสุชาติวุฒิคงไม่ทันเอาไว้เดี๋ยวมาต่อไปดีกว่าหากฉันขาดเธอนะครับจริงๆมันมีต้นฉบับของคุณสวัลีภกาพันธ์ด้วยแหละเพลงนี้สวัสดีคุณเดชาครับเปิดเพลงให้เรียบร้อยนะฮะพี่นิ้งชนธนันครับคุณกบีทุทธภักดีวิจิตรอาจารย์อนุชาธนันชัยสวัสดีครับคุณสุทนจากบ้านที่ลำพูนนะฮะคุณรุ่งจากกรุงเทพนะครับคุณภาวะจากสี่คุณภาวะ459มาแล้วย่าเล็กหลานภูผานะครับอาจารย์แสงดาวนะครับเปิดเพลงให้เรียบร้อยนะฮะอาจารย์ศรีสมรสวัสดีครับคุณวิสุทธ์คุณสิริกุลนะครับคุณสถิตจากสิงห์บุรีคุณสุรัตน์รวีด้วยนะครับสวัสดีคุณการนะครับคุณน้องชิลลี่คุณสมพลพี่หน่อยนะครับคุณแม็กแม็กคุณสุนทรีจากลำปางพี่แจ็คคุณแจ็คหลังมอชอประตูวิศวะนะครับยายปลาสวัสดีครับพี่จุ๊บไอ้กอนสวัสดีครับผมคุณอโนไทยนะครับไอ้อ้วนดำมาแล้วพี่น้อยสวัสดีด้วยนะฮะคุณมิสิริโชตนะครับคุณพี่มนพี่ติ๋ติคุณอํานวยนะครับมีเพิ่มเติมมาอีกไหมเอ่ยขอดูซิหมดแล้วนะฮะทาง LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่เมื่อกี้ขอบคุณคุณไทยนะครับที่ฟังอยู่เบตงนะฮะเปิดเพลงให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับมาขยับจังหวะกันสักหน่อยเดี๋ยวสักเพลงละกันในเบรกนี้นะครับแล้วพักกันสักครู่กลับมาในเบรกหน้าค่อยหาจังหวะต่อเนื่องกันไปนะครับกับช่วงของแม่ไม้เพลงไทยไปชมทุ่งกันก่อนครับกับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

2เพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังแล้วครับช่วงของแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งคลาสสิกยุคนู่นเลยครับต้นฉบับกับเสียงร้องของคุณดาวบ้านดอนนะฮะคนขี่หลังควายก่อนนั้นเพลงล่องใต้นะครับหลังจากที่ผมเปิดเพลงสายรักสายใต้ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เลยมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงล่องใต้เข้ามาต้นฉบับก็คือเสียงร้องของคุณชัยชนะบุญโชตนะครับเหลือ2เพลงในช่วงของครึ่งชั่วโมงหลังนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับช็อปมาเนียครับฝากเอาไว้กับพี่น้องเกษตรกรในการที่จะฟื้นฟูดินในการเพาะปลูกกันอีกครั้งนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของดินที่เราใช้ปุ๋ยเคมีไปซะเยอะดินก็เสื่อมสภาพนะมีดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มอยากให้ดินกลับมารุ่นสุยอุดมสมบูรณ์เนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้ธรรมชาติเข้ามาบำบัดเขาล่ะครับแนะนำว่าใช้ดินเน่านะครับเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ทำให้คุณได้เพาะปลูกอีกครั้งกับตัวสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารดินให้พืช นั้นดูดซึมได้ทันทีใช้งานง่ายนะฮะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะครับซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการที่จะปรับสภาพดินได้มากถึง 5-7 ไร่ต่อ1ขวดเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียครับซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมารอีก1ซองให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาเพียง699บาทนะครับ699บาทคุณครอบคลุมในการปรับสภาพดินได้มากกว่า10ไร่สนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่021143990นะครับ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับเรื่องของดินเน่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือท่านที่อยากจะปรับสภาพดินให้กลับมาฟื้นฟูในเรื่องของการให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และก็ร่วนซุยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สังทองสีใสกลับมาทำไมครับก่อนนั้นผมเลือกเพลงของสวงสันติมาฟังด้วยกันหมดเสียอะไรดีมีและทำเป็นหญิงเนี่ยอันนี้เพลงเขาว่าตัวเองนะครับก็คือมีเงินไม่ได้ไม่สูงสิงกับเพื่อนจะหาสาวห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยนะฮะรถเมล์ขึ้นไม่เป็นเป็นแต่แท็กซี่แล้วก็เล่นพนันอย่างนี้นั่นแหละครับเป็นคนมีเงินไม่ได้หมดซะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับใครอีกนะฮะแต่ตัวเองนั่นแหละจะปัญหาเยอะขึ้นเรื่องฟังด้วยกันนะครับในครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะฮะชั่วโมงของแม่ไม้เพลงไทยนะครับผมมีงานของสอนเพชรสอนสุพรรณเหรอครับผมว่าตั้งใจว่าจะเปิดเพลงอันนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอีลุบตุ๊บ

อีลูกจุ๊บป่องเสียงร้องของคุณไวยพศเพชรสุพรรณอ่านชื่อถูกๆตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะฮะแหมเวลาได้เอ่ยชื่อของนักร้องคนนี้ทีไรมันจะมีที่เขาเล่นกันอยู่บ่อยๆอ่ะไวยพศเพชรพฤษไวยพฤษพฤษพัฒน์ไวยพศเพชรสุพรรณถูกแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยนะก็อีลูกจุ๊บป่องครับเลือกมาฟังด้วยกันมาต่อที่สอนเพชรสอนสุพรรณดีกว่าจากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามาจังหวะแบบลูกทุ่งมาตรฐานสนุกสนุกในยุคหนึ่งนะครับมีใครจำเพลงนี้ได้บ้างกับสอนเพชรสอนสุพรรณ

ุณยอดรักสลัดใจครับเอาแน่ต่อเนื่องจากก่อนนั้นสอนเพชรสอนสุพรรณไอ้หวังตายแน่ถ้าไม่ถูกหวยรอบหน้าได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับวันพรุ่งนี้8โมงเช้าเพลงสากลเก่าผมก็จะมาประจำการที่นี่เช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 100.75 อสมทเชียงใหม่วสุรมสุริยวงศ์ครับขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังกันสาระข่าวสารและเสียงเพลงครับที่นี่ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ขอบคุณมากครับบุญรักษาทุกท่านนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: คนกรุงตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70% นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายรงกลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม .641 คนสก .633 คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับ

0: รายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทมว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่170นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:13 น.ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางเขตส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น. 9:00 น.นะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมินบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะส่วนปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.เย็นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน 5:00 น.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง 20:00 น.และกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา 4:00 น.นะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธินะคะซึ่งนายชาชาติก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่ม เมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ4:00แล้วก็5:00ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4 ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอลุ้นนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3 ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
1: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
0: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนนั้นสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทม.เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะ ส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
0: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะทักษิณก็บอกตื่นเต้นกลัวทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ12:13ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวัลปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อกงประชาชน

0: ั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ 12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์ไร่แปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
0: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทว่าประมาณ 0.2 จาก คำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี 2570 จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
5: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไลน์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
5: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริและเกาะเคช ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาร์เรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Everyเลิฟลี่ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาควายล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกรายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮะก
0: ็
1: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับผู้ขวัญครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกตค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าโฟร์ทเวิร์ดFirst Water เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า70%ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ3 ทุ่มค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับพักสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
1: มาพูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
0: ื
1: ่อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอ่ะมันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
0: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์คือมันลุ้นสนุกไงพอถึงเวลา
0: คือเป็นสนามใหญ่เลือกตั้งเนี่ยผมก็ขับรถ
1: จากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนเซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปแล้วท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะ

0: ผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5
1: ค่ะ
0: โอ้งานนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นหมื่นใครที่รวยๆก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลาบ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
0: กำลังจะพูดถึงแถวๆฉลองกรุงนะครับ
1: ฉลองกรุงก็น่าจะลาดกระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
0: ใช่ได้พูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: ปกติผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาเนี้ยจะต้องพยายามที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้

0: เราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
1: ล้มเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นอาจารย์ค่ะพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้หมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
0: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผม
1: กันเองก็การไฟฟ้านครหลวงยังไงอาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆอ่
1: ะ
0: ตอนเป็นอาจารย์หนุ่มๆนะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่
1: ะ
0: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยายหนึ่งวันฮะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
1: ใช่ก่อนเรากำลังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
0: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทย แต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไป การไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
1: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะอาจารย์เนาะ
0: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
1: ๆค่ะ
0: ผมไม่ได้ไม่ได้อาจารย
1: ์เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานเหรอ
0: ก็เดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนจะเห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่ซะหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับงานเครียดๆเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็บรรยายผมก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ยพนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็จะลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้ คนพอเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
1: ผมเคยก็เป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเลยอาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ350,000จนถึง800,000บาทแล้วแต่พื้นที่800,000บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง800,000แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง15,000อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
0: นี่คุณขวัญเมื่อตกใจมากเมื่อสักไม่นานมานี้มีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย10 ล้านผมบอกเฮ้ย
1: โอ้ตายแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหารตำแหน่งมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาคืนใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณก็ต้องเอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้หาไอ้โม่งไม่เจอเลยไอ้โม่งอ่ะ
1: ตอนที่เริ่มลบกันนะ
0: น้ำมันแพงก็ไปขึ้นทิ้ง5 บาท 6 บาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
1: อันนั้นนะอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
0: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะ

0: ็นชาวเยอรมัน
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหจะร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณไง
1: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ล่ะ
0: ตอนแรกจะไม่รู้ไง
1: ค่ะ
0: เขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแกเสียอกเสียใจวันนี้แกมาอยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วยยุคนั้นยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนไลน์มามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอกเออดีแล้วล่ะที่มึงไปอยู่ที่นู่นกูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูแล้วก็คุยกันแบบเพื่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าท
1: ุ
0: กคนยึดหลักสี่ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
1: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: หนึ่งรักษากายไว้ให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากอย่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยาสองรักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับสามตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราพอ3ข้อผ่านแล้วทำข้อที่4วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งดีเพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละ4ครั้ง1ปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสัตว์ทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี้ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็ safety firstจะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายเลือดก็ไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแหวงคุณขวัญรู้จักมาแหวงไหม
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์มาแหวงเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ย
1: จะมีหนาม
0: ถี่มากเลยแต่ว่าผลมะแว้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็เอาไปทำยาแก้ไอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือเคยเห็นชื่อมะแว้งในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์พูดถึงมะแว้งขอเลยไปเซิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบอกอาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้มันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรใช่ไหมมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคต ซึ่งจะเป็นโรคที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ย
1: AI
0: อ่านธาตุอาหาร
1: ค่ะ
0: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
1: อาจารย์ถามขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ย AI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
0: ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
0: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะฮะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
1: มีสักสองนาทีอาจารย์ตอบทันไหม
0: เอาหรือว่าเรื่องบอกก่อนเอาเรื่องบอกก่อน
1: ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคุณผู้ฟังถามมาแล้วอาจารย์อาจจะอาจกันไม่ครบนะคะคือผู้ฟังถามมาเป็นบ่อปลาค่ะว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กาบกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กาบกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้นะคะอาจารย์คะ
0: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมอธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนที่ก่อซีเมนขึ้นมาการก่อซีเมนขึ้นมาเนี่ยมันมีปูนเขาก็เลยต้องขังน้ำไว้แล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7 วันหลังจากแช่ไว้แล้วท่านถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7 วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7 วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสัก7-10 วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจนน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับก็เพิ่มเติมแค่นั้นแหละครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: บ่อดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่าและออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมดอาจจะช็อกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียวแล้วน้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นแต่บัลลังก์เราคุยรายละเอียดกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยที่จะรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาอย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมาออกกอแล้วก็รับประกันนานถึง1 ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา

0: หรือแพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: จากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสกเข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการ

0: ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz
0: นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือน่องผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่23บริเวณเต็นท์ตลาดนัดสะพานคลองบัวถนนสวนผักแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครในการเดินทางมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้มีนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจทั้งคู่เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งพร้อมกันก่อนทักทายประชาชนและสื่อมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งจากนั้นนายภาสพงศ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนตามขั้นตอนโดยใช้เวลาไม่นานขณะที่บรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ร่วมสนุกกั

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ม้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรล่มทองคำและเป็นแฟนรายการ เกษตรทั่วไทยทั่วประเทศครับ
4: ค่ะขวัญเขินเลยอาจารย์เรียกขวัญเต็มเลย
5: นี่คุณขวัญที่จริงต้องเรียกเต็มอย่างเงี้ยถึงจะถูกนะ
4: ถูกต้อง
5: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบเรียกชื่อเนี่ยผมโม้หน่อยนะ
4: ได้ค่ะ
5: สมัยก่อนเนี่ยในแง่ของพิธีกรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกกันแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเริ่มเรียกชื่อเล่นแล้วก็เรียกชื่อตัวแล้วก็ต้องเรียกชื่อตัวพร้อมนามสกุลเป็นระยะสาเหตุเพราะผมเห็นว่าพิธีกรโดยทั่วไปเนี่ยชื่อก็ยากสระอุสระอิสระอะก็ไม่มีบางทีก็ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรมีแต่อักษรเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จำยากผมก็เลยใช้ระบบนี่ไงเริ่มจากคุณจ๋าคุณอ้อมคุณกบเนี่ย
4: โอ้ค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ผมก็เรียกชื่อเล่นแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อในภาวะปกติแต่ก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลสักครั้งสองครั้งคนจะได้จำได้วันหลังคนได้ยินคำว่าอ๋อกมลพรร่มทองคำเฮ้ยร่มทองคำเหรอคุณเป็นอะไรกับคุณกมลพรเนี่ย
4: ค่ะก็อาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะขวัญมีเรื่องราวมาแชร์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเขาเปิดอะคาเดมี่ทุเรียนอาจารย์เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการอะคาเดมี่ทุเรียนปั้นเกษตรกรที่จะมาผลิตทุเรียนพรีเมียมป้อนตลาดโลกอาจารย์คะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเปิดตัวโครงการฟิวเจอร์ทุเรียนอะคาเดมี่ค่ะฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้จากนักวิชาการด้วยนะคะเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนระดับพรีเมียมเพื่อป้อนกับตลาดโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นของจัดโดยสำนักวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่ามีการฝึกอบรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็เป็นหลักสูตรค่อนข้างจะระยะมีระยะยาวนิดนึงประมาณ20วันประมาณ25วันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะคุณภูวเดชวุฒิวงศ์วัฒน์นะคะก็บอกว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เลยอยากจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการผลิตทุเรียนโดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตการจัดพื้นที่สวนการดูแลคุณภาพของทุเรียนแล้วก็รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์รวมถึงการไปไกลถึงตลาดที่ดิจิทัลด้วยนะคะก็ที่เขาจะให้องค์ความรู้กันในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือคุณนพดลชิมสังค่ะก็เป็นรองประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ของการปลูกทุเรียนเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้ในวิถีของการเป็นลูกชาวสวนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรสมัยใหม่แล้วก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยรวมถึงการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ Future ทุเรียน Academy เนี่ยตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ย35คนแล้วก็เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้องค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับในครั้งนี้กับผู้อื่นในพื้นที่ของตัวเองต่อๆไปด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงเกษตรนะคะจัดทำขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะอาจารย์ขา
5: เพื่อนผมเป็นอธิการบดี
4: โอ้โหนี่คือเหมือนกับมาเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบจุดใต้ตำตอหรือเปล่าเนี่ย
5: สมบัติทำรงธัญวงศ
4: ์ค่ะ
5: เขาเป็นคนที่เรียนสาขาตอนสมัยผมเรียนเดียตรีกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเลือกสาขาเกษตรทั่วไปสมัยก่อนก็เรียกเกษตรทั่วไปเดี๋ยวนี้เรียกสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอก5-6คนนะที่เรียนสาขานี้แต่ตอนหลังเขาก็ไปประยุกต์แล้วก่อน14ตุลาเนี่ยเขาก็ชวนผมบอกว่าพ่วนช่วยเอาวงดาวกระจุยไปแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์น่ะก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันหรอกผมพาวงไปแสดงที่นั่นแล้วล่าสุดเพื่อนผมดร.จิรเกียรติซึ่งไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์นี่แหละนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทำเฉพาะทุเรียน
4: ค่ะอาจารย
5: ์เราต้องทำกับทุกพืชและเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ควรจะเอาแม่แบบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตนะครับ
4: ค่ะ
5: คุณขวัญในอดีตนะซ่อมเครื่องยนต์การทำขนมปังการทำเนยการทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งวิชาหมอดูนะ
4: วิชาหมอดูในด้านการเกษตรเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะ
5: วิชาโหราศาสตร์เนี่ย
4: โอ้วิชาโหราศาสตร
5: ์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะสอนนิสิตแต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมภาคเครื่องดูร้อนสมัยแรกๆไม่เก็บตังค์การเพาะเห็ดการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มมีการเก็บบ้างเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยคนเขาไปทำธุรกิจขนมปังพอเขามีสตังค์เขาก็มาช่วยมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเดินทางถูกแล้วที่เราใช้มหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยที่เราใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังแต่อย่าไประบุเฉพาะพืชแต่นี่เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่วลัยลักษณ์เขาทำก็อาจจะทำหลายโครงการก็ได้นะครับเราควรจะทำพร้อมๆกับไปทุกพืชนี่นะคุณขวัญถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจวาสนานะ
4: ผมจะตั้งนะ
5: ผมจะตั้งบอร์ดเงาะบอร์ดมังคุดบอร์ดทุเรียนบอร์ดมะยมบอร์ดมะม่วงเข้าใจคำว่าบอร์ดใช่ไหมบอร์ดไม่ใช่ตาบอดนะ
4: บอร์ดหมายถึงว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลราคาหรือว่าการแก้ปัญหาการเอาใจใส่กับเกษตรกรในพืชนั้นๆถูกไหมจานเหมือนเอ็ดบอร์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบอร์ดไข่ใหญ่อย่างเงี้ย
5: ใช่ต้องมีทุกพืชคุณขวัญเห็นการเดินขบวนเมื่อ 2-3 วันมานี้ไม่เล่าอ้อยอ่ะ
4: ค่ะ
5: เป็นม็อบที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาษาใสคุยกันสนุกสนานเฮฮา
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องกระจายในทุกพืชและต้องสร้างเสถียรภาพราคาแล้วอย่าแข่งกันเองอย่าเอาทุเรียนใต้มาแข่งกับทุเรียนตะวันออกอย่าทุเรียนตะวันออก ไปแข่งกับทุเรียนอีสานมันจะต้องมีคณะกรรมการกลางทุเรียนระดับประเทศและในทุกพืชต้องเซตอัพต้องทำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจอยกับกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่
4: คุ
5: ณผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมว่าก่อนจะมีกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตยังไม่มีนะ
4: อันนี้ไม่คุ้นอาจารย์เล่าได้เลยค่ะเพราะว่า
5: สมัยก่อน
4: ไหมไม่เคยได้ยินแชร์กันมาได้ค่ะ
5: สมัยก่อนมีสองกรม
4: ค่ะ
5: กรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมและต่อมาเขาก็ยุบกรมการข้าวเป็นกองการข้าวยุบลงมาเหลือแค่กองแล้วกรมเกษตรกรรมเนี่ยก็แตกลูกออกเป็นกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมุ่งหวังว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิจัยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนนำเอาวิชาการไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย
4: ๆ
5: และบิดาแห่งการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะก็คืออาจารย์ทำนองเสงคารวนิ
4: ช
5: เนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งมาเกิดในภายหลังนะครับซึ่งที่ผมเรียนคุณขวัญไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วต่อมาผมก็เรียกร้องว่าข้าวเนี่ยมันต้องเป็นกรมพูดหลายปีจนข้าวกลับมาเป็นกรมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นึกเสียใจว่ากรมการข้าวไปนับอายุกรมเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มันต้องไปนับตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นกรมมาสมัยก่อนเหมือนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะเกษตรก็แพงแสนก็พยายามไปนับอายุใหม่ผมบอกไม่ได้คุณต้องมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมหาวิทยาลัย
4: อ๋อคือกำแพงแสนเขานับตอนที่ตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเหรออาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
5: มานับว่าเพิ่งจะ20กว่าปีไม่ได้มันต้องนับเพราะว่าที่จริงมันจะย้ายมาหมดแล้วคนทั้งโน้นกลัวจะไม่มีอะไรทำก็เลยเอาย้ายกลับไปอีกอ่ะแล้วย้ายมาทำไมอ่ะตอนแรกทีนี้อย่างนี้คุณขวัญที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะผมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยวันนี้ที่เท่าไหร่ที่8เมื่อวันที่24 25 26เนี่ยผมพูดหัวข้อเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวในทุกกลุ่มองค์กรในวงการเกษตรเนี่ยส
4: ิ่
5: งแรกที่ต้องทำนะคือสำรวจซะก่อนว่าเกษตรกรทุกวันเนี่ยมันเงินหายไม่รู้ตัวไปได้ยังไงเขาเรียกต้นเงียบอ่ะ
4: หมายถึงเงินหายจากด้านการทำเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
5: ์แต่เราเน้นเรื่องเกษตรแต่ว่ามันแรงจูงใจที่ให้คิดเรื่องนี้ที่คิดพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมาจากเราโดนต้นเงียบมา30ปีไง
4: อ๋อค่าไฟฟ้าค่ะ FT ที่ค่าไฟทางหลวงมาอยู่ในค่าไฟบ้านอ่ะกันถูกไหม
5: อุตส่าห์ไม่กล้าพูด
4: มันเป็นข่าวอาจารย์มันเป็นข่าวที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
5: เนี่ยทำไมต้นประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่บอกมีเคยต้นเงียบแต่พูดให้เพราะก็คือเงินหายไม่รู้ตัวเอาฝ่ายประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีสินค้าอยู่สองอย่างนะคุณถวันที่คุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเลยว่าคุณได้ของครบหรือเปล่าคุณขวัญว่าอะไร
4: ขวัญก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบไฟฟ้าอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วก็น้ำประปา
5: สองน้ำมัน
4: อ๋อน้ำมันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำประปาเรามีสิทธิ์ตรวจสอบไหมอาจารย
5: ์ผมอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อไฟ220เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขาระบุ220แต่ใช้ไม่นานอ่ะเครื่องผมเสียเพราะว่าบ้านผมไฟมันตก
4: ไฟประชา
5: เคยรู้จักกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดับสูงก็เลยไปคุยกับเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวส่งคนไปตรวจแล้วเขาก็มาตรวจคุณขวัญรู้ไหมไฟเหลือเท่าไหร่
4: 170 70หมายถึงว่าไฟจากหม้อแปลงหรือไฟตอนเข้าบ้านไฟช่วงไหน
5: คะเข้าบ้านมันเนี่ย220เนี่ยเหลือ170
4: โอ้
5: เพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าอาจารย์ต้องไม่ชอบนอนดึกแล้วก็บ่นว่าผมไม่รักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่นะผมต้องทำงานตอนดึกๆเวลาผมบันทึกรายการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหึงจากไฟที่ไม่พอเนี่ย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณขวัญจ่ายค่าไฟเต็มซื้อไฟ220
4: ค่ะ
5: แต่คุณได้ไฟ170
4: มันเกิดจากปัญหาอะไรอาจารย
5: ์เครื่องไฟฟ้าอ้าวตายสายไงอยู่ปลายสายกระแสไฟไม่พอ
4: โอ้
5: และเครื่องไฟฟ้าเราก็พังเร็วโดยที่คนเก็บค่าไฟเนี่ยเขาก็ไม่ชดเชยให้เราแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เข้าใจว่าเขาใช้ไฟฟรีใช่ไหม
4: อ
5: ัน
4: นี้ไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์ค่ะว่าข้าราชการว่าพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปใช้ไฟฟรีหรือเปล่า
5: ผมไม่รู้นะผมฟังเขาว่ามาเขาบอกมาเดี๋ยวแฟนรายการก็บอกมาเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเวลาผมจะเติมนะผมก็ไปชิมไม่ได้ไปดมไม่ได้ไปวัดไม่ได้ผมก็ได้สวดนโมสามจบก่อนเข้าปั๊มโอมเที่ยงขอให้ได้เต็มลิตรขอให้เต็มบางแห่งไปเจอเฮ้ยทำไมไม่เร็วนักอ่ะมีวันนึงไปเติมและแอบมองไอ้มิเตอร์ไว้ก่อน
4: ค่ะ
5: ปรากฏว่าเด็กปั๊มไม่ลบไม่เซตเป็น0
4: ก็
5: เติมไปแล้ว200
4: ค่ะ
5: แล้วพอเราบอกเราเติม 1,000 มันต่อจาก200ไปเลย
4: โอ้ขาดทุนไป200เลยคราวนี้ถ้าไม่ได้ทักท้วงได้ทักท้วงไหมคะอาจารย
5: ์อ้าวเราไปทักท้วงเด็กก็ต้องถูกไล่ออกเราก็ไม่ทักท้วงแต่เราลงจากรถทำทีจะไปเข้าห้องน้ำและคนอื่นขับไปแล้วเราก็แวะคุยกับเด็กหนูวันหลังหนูอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าหนูจะตกงานนะแล้วปั๊มหนูจะเจ๊ง
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องซื่อสัตย์ต่องานนะหนูนะเพราะว่าแต่ว่าผมจะไม่ไปฟ้องเจ้าของปั๊มหรอกเพราะถ้าผมไปฟ้องหนูก็จะโดนไล่ออกกระเซ
4: ่ค่ะ
5: แต่เราต้องลงไปสอนเขานะถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีปั๊มที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยเขาไปตรวจปั๊มเขาไปเช็คว่าปั๊มเขาเนี่ยได้มาตรฐานเต็มลิตรแต่คุณขวัญรู้ไหมวันหนึ่งไปเติมปั๊มน้ำมันตกใจเลย
4: ทำไมอะคะอาจารย์
5: เด็กปั๊มวิ่งมากอดเฮ้ยรู้จักกับตั้งกำไรเนี่ย
4: ค่ะ
5: เขาบอกอาจารย์ผมออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะออกมาจากไหนออกมาจากราชบุรีไงอาจารย์โอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เคยติดคุก
4: อือ
5: แล้วผมเคย
4: ไปอบรมให้ความรู้ในเรือนจำหลัง
5: เรื่องในโอกาสวันเด็กเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจเด็กในคุกแล้วเห็นเด็กสาวๆอุ้มลูกนั่งฟังอยู่เนี่ยโอ้โหคุณฝันพูดไปก็อยากร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่ถือว่ายาเสพติดเป็นคนป่วยไงเจอใครเสพก็จับเจอใครเสพก็จับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคุกก็เต็มไปด้วยเด็กติดยาไงก็เด็กก็ออกมาก็บอกผมเป็นคนดีแล้วครับอาจารย์โอ้โหนี่เราก็ภูมิใจมากว่าไปบรรยายแล้วไม่เสียทีอ้าวเพราะฉะนั้นก็นี่ที่ผมพูดผมก็เป็นห่วงและผมกลัวว่าเพื่อนๆที่การไฟฟ้าจะโกรธแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันจะมาเคืองวันหนึ่งผมเติมน้ำมันนะคุณขวัญผมกลับบ้านดึกๆจากกรุงเทพขับรถมาถึงกำแพงแสนเนี่ยรถกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกมาตลอดทางเลยวันรุ่งขึ้นไปอู่ปรากฏว่าเจ้าของอู่บอกว่าจานไปเติมน้ำมันที่ไหนมาเขาบอกเติมชายเมืองกรุงเทพมีแต่โคลนปรากฏว่าผมสนิทกับบริษัทนั้นมาก บริษัทก็ไปบอกว่าเจ้าของปั๊มเขาฝากขอโทษจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรแต่ที่ผมมาบอกเนี่ยผมต้องการว่าเฮ้ยไอ้ขี้โคลนก้นถังมึงก็เอาทำความสะอาดกันซะบ้างนะเว้ยเฮ้ย
4: อืมค่ะ
5: ผมก็ไม่เอาโทษเอาทันใครหรอกให้อภัยทุกคนแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะเขาจะทำผิดตลอดนะฮะ
4: อืมค่ะอาจารย์ค่ะอัน
5: น
4: ี้ก็เรื่อง
5: ในวัย30ต้นๆนะครับ
4: ค่ะมีคุณผู้ฟังตอบอาจารย์มาแล้วล่ะค่ะว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะใช้ไฟไม่ฟรีนะแต่จะมีเงินชดเชยให้ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของแต่ละท่านนะคะ
5: อ๋อครับดีครับดีครับก็ที่พูดไม่ได้มีเจตนาต่อว่านะเพราะว่าผมเห็นพนักงานการไฟฟ้าเข้าทำงานเนี่ยโอ้โหคุณขวัญลำบากมากมากอ่
4: ะ
5: บางบ้านนะเสาไฟฟ้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้ทำไมแล้วกว่าจะจดได้หมาก็จะกัดอรุลำบากผมมีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าเยอะแล้วก็เคยไปอบรมหลายแห่งเหมือนกัน
4: แต่ว่า
5: บางหน่วยงานที่อบรมผิดๆถูกๆก็แก้ไขให้มันถูกนะอย่าไปเอียงอย่าไปเอียงเกษตรด้านใดด้านหนึ่งนะเอาให้เป็นกลางเข้าไว้ครับกบได้เลย
4: ค
5: ่ะแค่นี
4: ้ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า220โวลต์เนี่ยครับบอกว่าพอมา170โวลต์เนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์พังก่อนเลยถ้าไฟมันไม่ได้ระดับไม่มีความเสถียรนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายๆคำถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะ
5: ครับอย่าลืมคุยเรื่องโดนนะคุณขวัญ
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องโดรนที่อาจารย์ชวนคุยเนี่ยก็มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝันอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนที่เขาใช้ในทางดอยค่ะอาจารย์คะเขาใช้โดรนเนี่ยในการขนผักประมาณสัก70กิโลเพราะว่าทางดอยเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรนะคะหรือว่าสวก.เนี่ยทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลค่ะบอกว่าต้นทุนแฝงที่มาจากการปลูกการเกษตรบนดอยเนี่ยก็คือค่าของการขนส่งนี่แหละค่ะการใช้โดรนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ลดอุปสรรคในการขนส่งแล้วก็พอมันโดนมันเป็นทางตรงนะอาจารย์พอมาทางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ราคาของค่าขนส่งจากทางดอยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะโดนเนี่ยก็สามารถเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศค่ะที่จะทำให้ทางดอยเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดนเนี่ยแบกรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลนะคะก็บินได้ไกลประมาณ3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้สูงถึง 63% เลยอาจารย์ก็ช่วยเซฟต้นทุนการผลิตเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งได้ด้วยนะคะทำให้ พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่บนดอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาดีขึ้นนะคะขนส่ง100กิโลเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวของดีมาจากดอยก็ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะอาจารย์ในอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการขนส่งผักจากดอยมาด้วยวิธีการขนแบบโดรนนะคะอาจารย์คะ
5: ของดีจากดอยด้วยโดรน
4: นะอันนี้คิดสโลแกนให้ใช่ไหม
5: ใช่ของดีจากดอยด้วยโดรนเพราะว่า 1. รักษาความสดใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหม
4: ค่ะใช
5: ่แล้วก็การชอกช้ำก็น้อยลงใช่ไหมนึกถึงทางบนดอยนะถ้าเราใส่ภาชนะแล้วกระแทกมาเนี่ยมันก็จะชอกช้ำอันนี้ก็มีประโยชน์มีข่าวเกี่ยวกับโดรนอีกอันหนึ่งที่คุณขวัญบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจับมือกับทางอว.ว่ายังไงนะอันนี
4: ้ของทางกระทรวงเกษตรนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะจับมือกับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จับมือกับอีกแพลตฟอร์มนึงค่ะก็คือ Meta หรือว่า Facebook ที่เราใช้กันนี่แหละอาจารย์ก็เปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบอกว่าจะยกระดับภาคการเกษตรสู่ยุคเกษตรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบถามว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยคือวิธีการแบบไหนเขาก็บอกว่า เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนจากรัฐมนตรีเกษตรนะคะที่จะมุ่งเป้าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงนี้จะมีวิทยากรในการเทรนนิ่งการทำต้นแบบเพื่อสร้างความรู้เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทางด้านกลยุทธ์ค่ะก็ถูกสนับสนุนโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะรัฐมนตรีอว.นะคะบอกว่าก็จะเน้นในเรื่องของ AI การประมวลผลให้ตลาดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของตลาดใหม่ๆแล้วก็ผลักดันแนวคิดเรื่องของการทำเป็นไอดอลโมเดลค่ะก็คือทำเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์น่ะมาเสริมศักยภาพในการผลิตผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยในด้านของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยเขาก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของ Storytelling ค่ะเพราะว่าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจารย์คือดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องมีสตอรี่เทลลิ่งก็คือที่มาที่ไปเรื่องราวของวัตถุดิบนั้นๆหรือว่าอย่างเช่นผักกาดสักหัวนึงเนี่ยมันก็ถ้าเราบอกว่ามันคือผักกาดมันก็คือผักกาดธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าผักกาดตัวเนี้ยปลูกจากชาวดอยอันเนี้ยได้ถ้าซื้อผักกาดอันนี้เขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาของเยาวชนดอยอันนี้มันก็เป็นสตอรี่ที่จะสร้างเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละตัวนะคะก็อาจจะเป็นสตอรี่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรที่จะบอกเล่าผ่านสินค้าของตัวเองเพื่อให้มัดใจผู้บริโภคนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรก็บอกว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยแล้วก็บุคลากรแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เครื่องมือดิจิทัลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงได้ภาคการเกษตรเข้าถึงได้และทำให้คนที่ทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมีเป็นแบบลักษณะมืออาชีพมากขึ้นใช้ดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับงานเกษตรมากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยเรื่องของการสร้างสตอรี่เทลลิงแล้วก็การเผยแพร่เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของ Meta นะคะ Meta ก็มี Facebook IG Reel แล้วก็WhatsApp ค่ะ WhatsApp เลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยมากกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook IG แล้วก็ Reel เนี่ยก็สามารถสร้างการรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างมากพอสมควรค่ะอาจารย์คะ
5: ครับข่าวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่วันนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะกระทรวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากกระทรวงอว.เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เรามีการพัฒนาแต่ว่าที่ผม

0: จะฝากไว้ก็คือว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเมื่อตอนผมเริ่มทำงานมาเป็นนักเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ผมท่านไปเอาตำราฝรั่งมาให้ดูมันมีคำว่า appropriate technology แปลว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแน่นอนที่สุดครับว่าในอนาคตเราต้องมี AI เราต้องมีหุ่นยนต์เราต้องมีนวัตกรรมที่มีเครื่องช่วยสิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมว่าถ้ามีสิ่งดีแล้วคนใช้สิ่งดีนั้นไม่เป็นกลายเป็นไปเพิ่มรายได้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่หรือองค์กรใหญ่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเล็กทำไงที่จะให้เขารวมกันเป็นรายใหญ่นะฮะแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยร่วมกันหรือถ้าคนไทยรักอิสระยังอยากจะทำเป็นรายเล็กเราก็ให้เขาใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านก็ไม่ถือว่าเขาล้าหลังนะมันเหมือนกับที่สมัยหนึ่งผมเคยตอบคำตอบข้อสอบตอนสอบเข้าบอกว่าการพัฒนาชนบทคนเมืองต้องไม่เอาความรู้สึกของความเป็นคนเมืองแล้วไปทำให้ชนบทมาเป็นคนเมืองต้องให้ชนบทมีความสุขอย่างชนบทเขาดูหนังกลางแปลงเขาก็อาจจะมีความสุขมากกว่าที่ไปตีตัวหนังในโรงใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นรายเล็กก็รายเล็กเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไฮเทคเทคโนโลยีพื้นบ้านใช้ไปถือว่าดีมีประโยชน์แต่ได้โปรดักต์ปลอดภัยนะฮ
1: ะ
0: ได้สินค้าปลอดภัยส่วนรายใหญ่เราก็พึ่งทีนี้ในปัจจุบันจะสังเกตว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: AI เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่ AI จะยังต่างกับความเป็นมนุษย์อยู่หน่อยตรงที่ AI มันทื่อๆ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าคนโบราณบอกไอ้นี่มันเทรดตรงนะแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมันจะมีความละมุนนะฮะมันจะมีความอ่อนตัวมีความละมุนมากกว่าและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยใน AI จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ฝากไว้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็ขอให้ดูว่าเราเป็นใครและอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเราต้องใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างที่มีคนพยายามพูดถึงไถนาโดยใช้ควายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเขามีความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับถ้าเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำนานการเกษตรอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแล้วแต่ว่าอะไรที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณขวัญต้นไม้คุณป่วยไม่สบายเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์ส่องไปปั๊บเนี่ยมันบอกเลยว่าโรคอะไรเชื่ออะไรแต่ความละมุนในการที่จะตอบปัญหามันจะไม่เหมือนมนุษย์ตอบแต่มันช่วยได้เยอะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวลูกศิษย์ผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจบไปทำงานจานไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยผมหน่อยมันเป็นไร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมบอกเฮ้ยถ้า
1: AI
0: ตอบปัญหาชาวบ้านไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอโทษขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเองก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ำแล้วเองก็ไปเปิดมือถือ
1: ค่ะ
0: เองก็จะรู้ออกมาแกก็บอกว่าที่ถามเมื่อกี้คำตอบคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะก็
0: เรียกว่า
1: เป็นทริคนะเป็นค่ะอาจารย
0: ์มีวิญญาณไปช่วย
1: อ๋อมีวิญญาณ AI ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: คนโบราณเขาใช้คำว่าผี
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำดีผีคุ้มไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีก็ขอให้ก็ขอสนับสนุนแล้วก็กิจการโดรนก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ว่าทำแล้วนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดเกษตรกรก็ลงทุนแล้วคุ้มค่า แล้วก็ผม

0: ก็อยากจะฝากกระทรวงอว.ไปอีกนิดนึงอย่าลืมใช้พลังนิสิตนักศึกษาเอาเป็นว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยถ้าบอกว่านิสิต1คนก่อนจะจบต้องปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ10ต้น
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยเนี่ยจะเขียวขึ้นมาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดที่ยุโรปที่คนฝรั่งเศสตายไปแล้วเกือบ50คน
1: ค่ะ
0: ที่ตายไม่ได้ตายเพราะร้อนนะตายเพราะลงไปเล่นน้ำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแก้มีคนถามผมเยอะตอนนี้การจะแก้ยังไงแก้ยังไงคุณลงมือปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่พูดแล้วมันจะแก้ได้โครงการปลูกป่ายางโครงการปลูกป่าสักโครงการเลิกคิดจะเก็บภาษีเข้าอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็หาคาร์บอนเครดิตให้มากๆใครจะลบราค่าฟันกันเราเอาแรงมาปลูกต้นไม้นะครับสร้างสันติภาพนะยุ่งมากก็ไปชวนรวมประเทศเลย
1: โอ้โหอาจารย์มันก็ยากอยู่นะมีคุณผู้ฟังจากคุณอัคเนย์สอบถามมาว่าคุณอัคเนย์สอบถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นข้างบ้านนาข้าวเนี่ยใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวอยากทราบว่าทำไมชาวนาถึงทำนาโดยการใช้โดรนทำนาแต่ว่าเขาบอกว่าใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวเนี่ยถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยมันโอเคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าฉีดเป็นลักษณะของข้าวแบบเหมือนยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยถ้าใช้โดรนเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับคนบินไง
1: ค่ะ
0: คือคนจะบินโดรนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะบินก็บินนะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นเป็นวันที่ลมพัดแรงอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปฉีดยาวันนั้น
1: ค่ะ
0: คุณก็ควรจะเลือกวันที่ลมสงบแล้วเวลาคุณบินโดรนเนี่ยเวลาคุณใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณจะต้องใช้ระดับไหนอันนี้ผมไม่รู้นะมันยังไม่มีงานวิจัยและถ้าคุณจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยคุณควรจะบินต่ำแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ถึงจะพอเหมาะพอดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้กลัวมากแต่การกระทำทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยและอย่าไปมองว่าเครื่องมือใหม่คือทันสมัยเสมอไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: คนมีเครื่องมือใหม่เอาไปใช้ก่อการร้ายก็มีใช่ไหม
1: อันนี้ก็มีค่ะมีการใช้โดรนในการทางด้านสงครามก็มีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภัยอากาศร้อนในยุโรปมีคุณอัคเนย์นะคะสอบถามมาเพิ่มเติมว่าช่วงนี้ก็แดดจัดอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเขาถามว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ควรรดน้ำต้นไม้ใช่หรือไม่อันเนี้ยปกติมันก็ไม่ลดกันอยู่แล้วหรือว่าก็ลดได้จริงๆในกลางวันนะคะ
0: ที่เขาไม่ลดน้ำกลางวันเนี่ยนะจริงๆเขาลดได้ที่แต่ที่เขาไม่ลดน้ำกลางวันเพราะหนึ่งน้ำในท่อมันร้อน
1: ค่ะ
0: น้ำในบ่อในคูที่เราจะวักขึ้นมาบางทีก็ร้อน
1: ค่ะ
0: ดินถ้าดินร้อนๆดินก็ร้อนดินร้อนเจอน้ำร้อนลากก็สุกกันสิ
1: ไป
0: แสงแดดร้อนๆถ้าละอองน้ำหรือว่าหยดน้ำแล้วบางทีเนี่ยมันเจอแดดร้อนๆมันก็กลายเป็นน้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำร้อนเขาก็เลยลดน้ำกันตอนเช้าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะตอนเช้าต้นไม้เริ่มอ้าปากใบต้นไม้เริ่มทำงานนะแล้วก็ดินก็เย็นน้ำก็เย็นนะครับลดตอนเย็นสังเกตไหมเขามักจะไปลดตอน4โมงเย็นไปแล้วก็ต้องระวังน้ำที่ยังร้อนอยู่แล้วฤดูฝนมันไม่มีคุณขวัญมีที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มี
1: ฤดูแบบแปรปรวนไปหมดแล้วใช่ไหมผันผวนไปหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฤดูฝนปนร้อน
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยวนี้ก็ฤดูฝนปนร้อน
1: นะฝากันไป
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่ฤดูฝนเนี่ยคุณขวัญเชื่อไหมเที่ยงวันเนี่ยผมออกไปเนี่ยผมยืนไม่ได้เลยอ่ะต้นคอผมแทบจะสุกเลยอ่ะผมบอกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วอุณหภูมิมันจะลดต่ำกว่าทั่วไปอย่างผมเดินเข้าในสวนผมเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าตลาดประมาณ 2-3 องศา
1: มันร่มรื่นนะคะมีร่มไม้แล้วก็ตัวของต้นไม้เนี่ยทับซับความร้อนเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วเย็นร่มไม้เนี่ยมันได้ออกซิเจนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราสบายเพราะเราได้ออกซิเจนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยกเว้นกลางคืนนะครับ
1: เป็นคาร์บอนนะ
0: มันจะแย่งออกซิเจนกับเรานะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงขวัญสงสัยเขาบอกว่าตอนฝนตกใหม่ๆเนี่ยดินกำลังดีจริงหรือเปล่าควรปลูกต้นควรปลูกพืชตอนที่หลังจากฝนตกใหม่ๆไหมคะ
0: คือไม่จำเป็นครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่ที่เขาบอกว่าปลูกพืชตอนฝนตกใหม่ๆหรือคำแนะนำที่บอกว่าให้ปลูกต้นไม้ตอนต้นฤดูฝนน่ะก็หมายความว่าหนึ่งคุณจะลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและดินส่วนใหญ่เนี่ยด
1: ิน
0: มันจะเย็นถ้าเทียบกับช่วงฤดูแล้งนะอันนี้ดินฤดูฝนเนี่ยมันจะเย็นกว่าแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมดินและอยู่ที่การเตรียมการของคุณขวัญด้วยเพราะอะไรเพราะว่า อย่างถ้าฝนลงเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ทำงานกันนะเพราะดินมันเปียกมันแฉะคุณไปเหยียบมันก็เละดินมันก็แน่นเพราะฉะนั้นดินหมาดหมาดคำว่าดินหมาดหมาดคือดินที่ 70% เอามือหยิบดินกำดูเนี่ยบีบน้ำไหลออกจากหน้ามือนี่ไม่ไหลออกจากหน้ามือเยอะแล้วแบมือเนี่ยดินเป็นก้อนเนี่ยคือดินที่มีความชื้น 70% เวลาเขาจะถ่ายดินเนี่ยถ้าดินมันหมาดหมาดเนี่ยมันถ่ายดินได้สะดวกและดินมันได้รับน้ำมาส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราให้น้ำแค่ผิวดินเนี่ยโมเลกุลของน้ำมันดึงดูดกันแต่ถ้าคุณขวัญดินหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีข้างล่างคุณขวัญให้น้ำไปเนี่ยบางทีมันไม่ถึงรากมันระเหยหมด
1: โอ้ค่ะ
0: การเกษตรจำไว้เลยนะไม่มีทฤษฎีตายตัวไม่มีการปฏิบัติตายตัวบ้านใครบ้านมันอากาศใครอากาศมันเดือนนี้ของปีที่แล้วกับเดือนนี้ของปีนี้วิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ AI ช่วยไม่ได้ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลแต่เกษตรกรยุคใหม่นะจะไม่ใช่เหมือนยุคเดิม ขออภัยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือ
1: ย
0: ุ
1: คเด
0: ิ
1: มเนี่ย
0: คือยุคเดิมเนี่ยเกษตรกรนะเป็นเจ้าของกิจการ
1: ค่ะ
0: เป็นลูกจ้างตัวเองเอาตัวเองเป็นลูกจ้างตัวเองทำเองปลูกเองทุกอย่างเองแต่เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยคุณขวัญอาจจะเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าทำเกษตรร้อยไร่เพราะคุณขวัญหุ้นกับเพื่อน10 คน
1: ค่ะ
0: สองใน 10มีความรู้เรื่องเกษตรไปเป็นผู้จัดการแล้วก็ทำธุรกิจเกษตรคุณขวัญก็ลงแค่เงินคุณขวัญก็ทำเกษตรใหญ่โตแล้วนะเพราะว่าเกษตรยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมเขาไม่มีรถแท็กเตอร์สมัยก่อนเขามีรถแท็กเตอร์เขาเปลืองน้ำมันไอ้คนขับทุจริตน้ำมันไอ้คนขับขับแบบไม่ชนุถนอมเสียค่าซ่อมรถเดี๋ยวนี้เขาใช้
1: จ
0: ้
1: าง
0: เกษตรกรยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือมีผู้ร่วมธุรกิจเขาเรียกฟรีแลนซ์
1: ค่ะ
0: ผมเป็นชาวนาใช่ไหมผมก็มีฟรีแลนซ์คนนี้ไถคนนั้นหว่านข้าวคุณจะเอาโดรนหว่านหรือคุณจะเอาเครื่องหว่านหรือคุณจะเอาคนหว่านก็แล้วแต่คุณคำนวณแล้วกันอะไรประหยัดไปใช้อันนั้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญครับก็เป็นการบริหารจัดการแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะ
0: ใช่
1: อาจารย์
0: ว่าอย่าเทียบว่าใหม่กับเก่าดีหรือไม่ดีนะไม่อย่างตอนนี้ผมนอนดูฟุตบอลโลกกับหลานเนี่ยหลานก็บอกปู่ว่าเปเล่กับคนเนี้ยใครเก่งกว่าใครผมก็บอกหลานบอกเทียบไม่ได้มันคนละยุค
1: ค่ะ
0: ยุคใครยุคมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร
1: ในแต่ละยุคของคนนั้นนะคะก็อาจารย์ค่ะอาจารย์ชวลิตถามมา
0: อาจารย์ชวลิต
1: ถามมาบอกว่าขออนุญาตสอบถามกรณีที่หน่อกล้วยด่างแต่ใบไม่ด่างเมื่อแยกหน่อออกมาแล้วหน่อใหม่เนี่ยใบก็ไม่ด่างสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอะไรคะอาจารย์
0: มันก็เป็นได้ครับไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยฮะ
1: ค่ะไม่จำเป็นว่าดอกต้นด่างต้องด่างตลอดนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พืชเนี่ยมันแปรปรวนได้หมดทุกกรณีตามเป็นธรรมชาติของพืชเพราะไอ้พวกที่ด่างมันก็เกิดจากกล้วยที่ไม่ด่างแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ด่างวิธีการขยายพันธุ์ที่ยังไงก็ออกมาด่างแน่ๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพอเลี้ยงเนื้อเยื่อถ
1: ้
0: าคุณเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อออกมาเนื้อเยื่อออกมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับแต่ว่ามันมีต้นไม้บางต้นไม้บางอย่างน
1: ะ
0: มันจะด่างเฉพาะใบยอดนะอย่างเช่นมะขามเทศคุณขวัญไปเอามะขามเทศด่างมาปลูกเนี่ยปลูกไปปุ๊บใบที่มันเคยด่างอ่ะพอเป็นใบแก่ใบมันจะเขียว
1: ค
0: ุณขวัญต้องตัดให้มันแตกยอดใหม่พอมันแตกยอดใหม่แล้วมันก็จะด่างได
1: ้
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มีคนไทยถามผมว่าอาจารย์ไม้ด่างกับไม้สีเขียวเนี่ยทำไมไม้สีเขียวมันโตดีกว่าเอ้าคลอโรฟิลล์มันเยอะกว่าไงพวกไม้ด่างมันจะโตช้ากว่าพวกไม่ด่างอยู่แล้วล่ะอาจารย์เฉลิมลองสังเกตดูดิต้นโพเจ็ดสีที่ผมเคยให้ไปกิ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปขยายพันธุ์เห็นไหมถ้าอาจารย์ชูฤทธิ์เอากิ่งที่มันเป็นกิ่งสีเขียวไปปลูกอ่ะมันจะโตเร็วกว่าไอ้พวกกิ่งสีขาวๆหรือว่ากิ่งเขียวปนขาวนะอันนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมหัศจรรย์พันธุ์พืชนะครับมันจะมีความคืออันเนี้ยมันจะต่างกับ AI ตรงนี้ไงไม
1: ่
0: แน่แล้วต่อไปจะมีพืช AI นะ
1: ก็พืชที่เป็นแบบเถนตรงใช่ไหมคะอาจารย์มีคุณอิสระค่ะอาจารย
0: ์เวลาเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะที่ข่มขืนกันในบ้านฆ่าข่มขืนอะไรต่าง
1: ๆความรุนแรงในครอบครัวเหรอคะหรือว่าเรื่องปัญหาอาชญากรรม
0: ในทางเพศอะในทางเพศอ
1: ะ
0: เพราะเราไม่ชนะฮอร์โมนไงแล้วคราวหนึ่งผมเคยพูดโอ้โหเพื่อนผมด่าเละเลยผมบอกเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยยางเยอะแยะทำไมไม่มีใครคิดทำตุ๊กตายางสวยที่สุดในโลกพูดจาอ่อนหวานที่สุดในโลกมีไมตรีที่สุดในโลกแล้วพอใครเป็นหนุ่มอายุย่าง18รัฐบาลก็แจกตุ๊กตายางไปคนละตัวด่าผมว่าผมแบบว่ามีความคิดบ้าๆบอๆนี่เรามันจะแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศได้เยอะแต่และจะเป็นสินค้าส่งออกแต่ถึงยังไงนะตุ๊กตายางไฮเทคขนาดไหนนะก็ไม่เหมือนกอดเมียที่เป็นมนุษย์หรอกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าเมียจะด่าจะบ่นบ้างมันก็ดีกว่าตุ๊กตายางแน่นอนแต่อันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์นะครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำยังไงจะเป็นมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้คนมันเยอะไงมันไม่ค่อยมีมนุษย์มันมีแต่ตัวเนี้ยมันมีอะไรแย่ครับเชิญครับคุณขวัญ
1: ค่ะเหลือประมาณ2นาทีนะคะคุณอิสระชนถามมาว่าปลูกกล้วยน้ำว้าตอนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประมาณ400ต้นจะรอดเอลนีโญไหมครับอาจารย์ที่นนทบุรีค่ะอาจารย์ใกล้ๆกรุงเทพนี่เอง
0: รอดแน่นอนครับกล้วยยังไงก็รอดแต่ต่อไปนี้ถ้ามันร้อนจัดมากๆเนี่ยการปลูกกล้วยคุณต้องเตรียมหาวัสดุคลุมโคนเอาไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอปลายฤดูฝนปั๊บคุณรีบคลุมโคนเลยนะฮะคลุมโคนต้นเลยและเตรียมวางระบบน้ำโดยระบบท่อระบบสายยางอ่ะไอ้ระบบสายพลาสติกอ่ะนะฮะเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินแต่กล้วยฤดูแล้งหน้าเนี่ยจะมีอาการใบเหลืองซีดถ้าเว้นระยะห่างเกินไปแล้วเงาเนี่ยมันไม่ช่วยกันบังบางเช้าบางบ่ายเนี่ยกล้วยก็อาจจะแสดงอาการใบไหม้ได้นะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงกล้วยเป็นพืชที่ยังไม่น่ากลัวนะครับที่จะเจอปัญหาแต่การทำเกษตรปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความพร้อมหมดทั้งระบบน้ำระบบดินระบบอะไรต่างๆและ ใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมเราไม่มีคนงานเราอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งหรืออาจจะมีปลั๊ก

0: แบบไทม์เมอร์พอถึงเวลาปั๊บคอมพิวเตอร์มันสั่งให้น้ำเองเลยให้ครั้งละเท่าไหร่ฤดูฝนให้วันไหนหรือไม่ให้วันไหนฤดูร้อนดูอุณหภูมิเท่าไหร่จะให้น้ำเท่าไหร่ให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณออกมาซึ่งเรื่องนี้คณะเกษตรโดยภาควิชาเกษตรกลวิธานที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องแทรกเตอร์อะไรเนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับ
1: ค่ะได้เลยครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นเกษตรรุ่นไหนเนี่ยก
1: ็คืออย่าเอามาทะเลาะกันน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยหนึ่งชอบเอาบอกว่าเกษตรดั้งเดิมดีอย่างงู้นอย่างนี้มันคนละเรื่องดีทุกอย่างดีตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลเชิญต่อครับคุณขวัญ
0: ค่ะก็การใช้การเกษตรในแต่ละรุ่นก็มีบริบทของตัวเองนะคะใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของตัวคุณเองค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ม่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีมีความเหมาะสมในชีวิตครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่าง
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิสอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานขบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวฤทธิ์ จันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ ธิดารัตน์

0: วงรายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่ในทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสก.หวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยาที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา 13:00 น.ที่ผ่านมาโดยนายยศชนันมีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายยศชนันกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยศชนันกล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 น.ก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 น.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 น.เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน20:00 น.บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา 20:00 น.แน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสยิดดารุนอิบาดะตำบลหนองปรือนายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 น.เพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 น.ก่อน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุลโยนกระทรวงต่างประเทศแจงปมพูลมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061 สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: บันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมพบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ 212.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 308.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ 403.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 501.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและร้อยละ1ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันธ์วิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนคลองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบุรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเสร็จปินด่วนปัตตานีติดตามเหตุลอบยิงอสกำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเสร็จไทยเสร็จขออภัยครับนายเจเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกองค์เอากองอาสารักษาดินแดนหรืออสอำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเสพได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: จของผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะขอทุ่มมาที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครและก็พัทยานะครับช่วงก่อนปิดหีบไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหฝนกระหน่ำบางพื้นที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นคูหาเลือกตั้งเลยนะแต่ก็ยังมีคนวิ่งฝ่าฝนไปใช้สิทธิ์กันอยู่ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ติดตาม 100.5 ตลอดทั้งวันเนี่ยคือผมก็ได้มีการลงพื้นที่ไปหลายจุดซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบไม่พี่ลงไม่มาก
2: ครับ
1: แล้วก็คืออย่างในช่วงสายๆที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านของทางเลขากกต.คุณแสวง ก็บอกว่าก็อยากจะให้ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาตามนั้นพอดีเลย
2: ครับก็ทีมกรุ๊ปส่งข้อมูลเรดาร์มาให้ผมแล้วก็บอกช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงคือส่งมาตอนบ่ายๆครับ อีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝนจะถล่มกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เห็นเมฆฝนมาเลยฮะมาจากฝั่งทะเลเลยนะครับกำลังจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตามนัดจริงๆนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์นะฮะว่าก่อนจะปิดหีบเนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยต้องเร่งออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับ
1: ถูกต้อง
2: พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟ้าฝนจะถล่มนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็ยังมีฝนโปรยๆลงมาแต่ว่าถ้าเกิดดูฟ้าไกลๆเนี่ยก็คือยังสว่างกว่าในช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่รอง
2: ครับ
1: ซึ่งก็เหมือนกับก็อย่างที่คุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฝนมันจะตกเหมือนเมื่อวานก็คือจะตกในช่วงเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของการนับคะแนนแล้ว
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์แล้วล่ะ
2: ตอนนี้นะฮะผลนับคะแนนกำลังขึ้นมานะครับก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นะฮะลงอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกระโดดไป 65.94% แล้วจะ 66% แล้วนะครับ
1: ค
2: ุณมาริกาเบอร์14ผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ2ครับ 13.36% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาอันดับ3ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะฮะ 7.92% คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ 5.06% หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข1นะครับได้ 2.69%
1: ครับ
2: คุณสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2ได้1.28% นะครับแล้วก็ตามมาเป็นลำดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพงศักดิ์พัวพงพัวพรพงศ์
1: ค
2: ุณประทีปวัชระโชคเกษ
1: ม
2: คุณพัสพงษ์ชัยวิยะวานิชนะฮะแล้วก็คุณชาญเทพเสสเวทนะฮะพักเศรษฐกิจได้ 0.37% คุณพิสารกิติยวมาได้ 0.28% ค
1: ุ
2: ณวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลได้ 0.20% คุณคมสันพันวิชาติกุลนะฮะ 0.17% คุณประยูนครองยศ 0.12%
1: ครับ
2: คุณโอลานตั้งตราตระกูลนะฮะ 0.10% นะครับแล้วก็คุณศรีรัตน์ช่างเพชร 0.07% คุณละละนามงคลหัสดิน 0.06%
1: ครับ
2: คุณสมชัยเจริญบรเกียรติ 0.05% นะฮะอันนี้คือผู้สมัครทั้งหมดเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะครับ
1: โ
2: อ้คุณชัดชาตินำโด่งจริงๆตอนเนี้ยรับไปแล้วนะฮะ 113,795 คะแนนนะฮะณอัปเดตเวลาล่าสุดก็คือ18:06 นคุณชัชชาติได้ไป 68.9

0: 7% เข้าไปแล้ว
1: ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ยังนับคะแนนได้ชั่วโมงเสร็จๆยกธงขาวเรียบร้อยแล้ว1ท่าน
0: คือ
1: พรรคสีฟ้า
0: คุณอนุชา
1: ใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีแถลงการออกมาแล้วยืนมาออกแถลงการโดยพร้อมเพรียงทั้งคุณอนุชาคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุชานะครับบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะพี่รง
0: ก็เนี่ยฮะนับไปตอนนี้นะฮะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราดูแบบเรียลไทม์นะ 112,000 กว่าคะแนนเนี่ยคุณชัดชาติกวาดไป 71,000 นะฮะ
1: ใช่
0: นะครับอันดับ2คุณมลิกาได้ไป 14,000 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 8,600
1: ครับ
0: คุณอนุชาได้ไป 5,500
1: ใช่
0: คือห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือผลแบบเรียลไทม์นะครับดูผลสำรวจก่อนไหม
1: ครับ
0: ผลสำรวจของนิด้าโพนะฮะหลังจากปิดหีบปุ๊บเนี่ยนะครับประกาศผลออกมาทันทีเลยสำรวจไป 3,000 คนแบบสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนนะฮะใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็พบอย่างนี้ครับคนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพนะครับคุณชัดชาติมาดับ1ครับ 73.7% โด่งขนาดไหนครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณมาริกาบุญวีตระกูลนะฮะ 12.1% อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์สัทธาวรวิจิตรนะครับ 8.37% อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 3.43% อันดับ5นะครับ 1.4 บอกว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆฮะ1% เท่านั้นเองนะฮะสำหรับผู้สมัครที่เหลือนะครับคือมันน้ำโด่งอ่ะนะฮะชนิดที่ว่ามันสู้กันไม่ได้เลยเพียงแต่ตอนเนี้ยมีคนแค่พูดกันเฉยๆคุณอาทิตย
1: ์
0: คาดการณ์กันอย่างเงี้ยฮะว่าคุณชัดชาติจะสู้ตัวเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วไห
1: ม
0: 4ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 4ปีแล้วได้ล้าน3
0: ล้าน3
1: ใช่
0: คราวเนี้ยคาดการณ์กันว่าน่าจะล้าน5ครับ
1: แต่ก็ต้องดูคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: งั้นถามคุณอาทิตย์เลยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคือคักไหมฮะ
1: ถ้าถามกันจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือไปคุณชัดชาติตั้งแต่ก่อน8โมงแล้วก็ไปที่ดร.โจตอนประมาณ10โมงเนี่ยคือมันยังเป็นช่วงเช้าซ
0: ึ่
1: งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนมาที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อนร้อนมากแล้วถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือว่าจะต้องใช้รถไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายๆไงเพราะว่ามันจะแดดล่มลมตกมากกว่าซ
0: ึ่
1: งถ้าถามว่าบรรยากาศเท่าที่ไปตระเวนดูหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาแต่ก็ยังหวังว่าอย่างที่บอกว่าคือในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก่อนเวลาปิดหีบเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือคนจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าในช่วงเช้าๆช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับสที่ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ว่ารวมถึงสกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากันช่วงบ่ายๆมากกว่าช่วงเช้าอยู่แล้ว
0: ครับคือก่อนจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผลเรื่องของการนับคะแนนบัตรเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ
1: บ
0: ัตรสีชมพูอ่ะที่เลือกสก
1: ใช่
0: เนื่องจากอะไรฮะบางทีบางเขตมีผู้สมัคร4คน5คน
1: ครับ
0: กาเบอร์9
1: นั่นน่ะสิ
0: กาเบอร์9
1: ใช่
0: คิดว่าทีมที่ป้ายไปสัมพันธ์ป้ายหาเสียงสีเขียวๆเนี่ยทำงานเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับคุณชัดชาติเราไปคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเอาเบอร์9เพราะว่ามันมีคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ไงว่า รอคุณชัดชาติได้เบอร์ก่
1: อ
0: นนะครับแล้วก็ไปสมัครตามเบอร์ที่คุณชัดชาติได้ฮะบางเขตอะได้นะครับตรงกับเบอร์9แต่บางเขตไม่ได้ครับเพราะว่าคนสมัครไม่ถึงฮะมีสมัครแค่4คน5คนแต่คนไปใช้สิทธิ์ยังคิดว่าเป็นเบอร์9
1: เบอร์เดียวกับผู้ว่าน
0: ั่นแหละฮะก็ทำให้บัตรเสียค่อนข้างเยอะ
1: ใช่เพราะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ผู้มีสิทธิ์อ่ะ4ล้านกว่า 4.4 ล้านซ
0: ึ่
1: งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ปีนี้ทางกกต.เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแล้วก็หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เริ่มเสียงสะท้อนมาเริ่มออกมาแล้วว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมีคนกาหมายเลข9เนี่ยหลายหน่วยมากเพราะฉะนั้นพอมันหมายเลข9บนบัตรสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเขตนั้นแบบอย่างที่บอกว่า

0: บางเขตไม่มีสกอร์ถึง9คนไม่มีสกอร์หมายเลข9บัตรมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติจะมาสู้กับคะแนนเดิมของตัวเองเนี่ยที่ได้ประมาณล้าน3เนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรอดูว่าบัตรเสียพวกนี้มันก็ดึงคะแนนหายไปเยอะเหมือนก
1: ัน ก็นั่นแหละสิฮะแล้วก็คุณชัชชาติเห็นไหมแคมเปญของเขาก่อนจะสิ้นสุดการหาเสียงเนี่ยมีออกเป็นกลอนมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: แม้ว่าคะแนนจะนำแม้โพสำรวจเขาจะนำคนอื่นชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเนี
0: ่
1: ยแต่ยันนอนหลับทับสิทธิ์กันนะฮะ มันมีโอกาสพลาดพลั้งกันได้นะครับ
0: ครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่รองว่าคือพอผลโพมันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คะแนนของคุณชาชาติเนี่ยนำคู่แข่งท่านอื่นแบบห่างหลายเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าในส่วนของตัวผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าที่เป็นห่วงกันก็คือคนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้เนี่ยคนก็จะแบบนอนแล้วนอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะมีแคมเปญของอาจารย์ชาชาติในช่วงหลังๆที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นอนบนสนามหญ้าก็มุมนึงก็คือมันเหมือนกับเป็นการนอนมานั่นแหละแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าถ้า
1: อย่านอนหลับทับสิทธ
0: ิ์ใช่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์ชาชาติแต่มันก็น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ทุกพักทุกเบอร์อยู่แล้วเหมือนกัน
1: ครับส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เริ่มนับกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผู้สมัครมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ5คน
0: ผู้สมัคร5ท่าน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะหมายเลข1
0: ครับ
1: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์เนี่ยนะฮะนายกเบียร์เนี่ยนะครับหมายเลข2นะฮะอันนี้คือแชมป์เก่านะครับนายกคนเก่านะครับหมายเลข3คุณศักชัยแตงห้อนะฮะตัวเต็งอีกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงขอนแก้วนะฮะอันนี้คะแนนยังไม่เข้ามานะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอย่างที่บอกฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติไป 78,000 แล้วนะฮะตอนนี้นับไปได้ 122,850 คะแนนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ 66.04% ก็คือตัวเลขชะลอไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังนำโด่งอยู่นะครับอันดับ2ยังเป็นคุณมาริกาอยู่นะครับ 13.35%
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนก่อนคู่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพม

0: มหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในส่วนของพัทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่ขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเลือกผู้ว่ากทมและสกเนี่ยเอาผู้ว่าก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังคงรอลุ้นอยู่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะทะลุล้านห้าหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับนับไปแล้ว 132,000 กว่าคะแนนคุณชัดชาติ 84,000 เข้าไปแล้วนะครับคุณมาริกาอันดับ 27,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 10,000 ตรงๆนะฮะ 10,000 ท่วนๆนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีขยับขึ้นมาเป็น 6,200 คร
1: ับ
0: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอยู่ 3,100 ฮะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นรายเขตนะพี่รอง
0: ค
1: ือในคะแนนของผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติเนี่ยก็คือแทบจะเขียวทุกเขตเลยนะพี่รอง
0: ครับ
1: ทั้ง50เขตเนี่ยคุณในส่วนของบัตรสีเขียวที่เป็นบัตรของผู้ว่าเนี่ยคุณชาชาติมาเป็นอันดับ1หมดเลยส่วนคะแนนผลของสกเนี่ยเท่าที่มีการอัปเดตข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเนี่ยจำนวน50เขตเนี่ยมีส้มเนี่ยมานำมา3เขตนะฮะมีในส่วนของบางพลัดสวนหลวงแล้วก็พระขนงเป็นสกของพรรคสีส้มขึ้นมาแล้วก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย1เขตจากประชาธิปัตย์1เขตแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครอิสระสีเขียวอีก1เขต
0: ก็เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้วยนะครับตอน18ตุลาคม30นาทีจะให้มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับถึงทิศทางการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องวิเคราะห์ยังไงสนามใหญ่เนี่ย33เขตเนี่ยส้มทั้งกรุงเทพมหานครเลยแต่ทำไมพอเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของกทม.แล้วก็สก.ทำไมพรรคส้มนะฮะจึงตีผู้ว่าไม่แตกนะฮะเป็นเพราะอะไรความคิดต่างกันยังไงนะฮะระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเหมือนกับนโยบายมันไกลตัวมันใกล้ตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟัง รวมถึงจะวิเคราะห์คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ด้วยนะฮะสำหรับบุคคลที
1: ่หลายคนคิดถึง
0: จับตาดูอยู่ นะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งฮะ
1: ครับคุณทักษิณชินวัตร
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าหลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาเนี่ยก็โอ้คือเรียกได้ว่าสื่อมวลชนไปเกาะติดราวกับเป็นผู้สมัครท่านหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะว่าวันนี้คือเท่าที่ไปติดตามดูเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามความเห็นเพราะว่าอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปี
0: ใช่ครับในรอบ20ปีเนี่ยต้องถามสิครับพอเจอคุณทักษิณต้องถามเรื่องของการบ้านการเมืองต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองของคุณทักษิณจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟังครับเพราะว่าคำถามที่จะต้องถามเลยก็คือนะฮะข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณดูเงียบผิดปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณบอกว่าโอ้ไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองไอ้ตรงนี้แหละครับผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยก็แสดงว่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วหรือไม่ยังไงเพราะอีกคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ล้างมือแล้วเหรอ
1: ครับ
0: แล้วผมจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะใช่ไหมที่คุณทักษิณตอบอะ
1: ครับ
0: มันมีนัยยะอะไรตกลงจะวางไม่วางหรือยังไงเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าเราจะยึดตามคำพูดของคุณทักษิณนะที่ให้สัมภาษณ์กันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเราก็เคยเอามาพูดกันในรายการที่ทางข่าวหลายรอบแล้วก็ให้ทางนักวิชาการได้วิเคราะห์ที่ทางคุณทักษิณบอกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยมันยังเป็นคำพูดที่เชื่อว่าหลายท่านยังคงจดจำคำพูดนี้อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางทางการเมืองที่คุณทักษิณยังคงมีบทบาทอยู่ในสถานะอาจจะไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทมีเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกัน
0: ครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะครับผู้ทรงคุณวุฒิต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการอาวุโสของทางคลื่น FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องออกแนวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากอะไรครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยต้องเล่นบทพระรองอ่ะแล้วต้องเล่นบทพระรองให้เป็นด้วยต้องเล่นบทพระรองให้เนียนอีกต่างหากนะครับเพราะมีคะแนนเท่าไหร่อ่ะ77

0: เสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีเท่าไหร่
1: เกือบ200นะ
0: 192 นะฮะแล้วก็ยังมีฝากลงฝากเลี้ยงอะไรไว้อีกนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับบรรดาองค์กรอิสระที่เขามักใส่เสื้อสีเข้มๆอ่ะนะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นจำใจจำเป็นฮะต้องเล่นบทพ่อรองให้ได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องนี่แหละครับเดินทางไปต่างประเทศถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพออยู่มาเนี่ยมันก็คือมันแสดงบทบาทหรือว่าขยับขยื่นอะไรค่อนข้างลำบาก
1: อ่
0: ะเรามี77เสียงอ่ะ
1: ครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราจะมองในมุมของการเมืองในสนามเล็กในสนามท้องถิ่นวันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่จะดูคะแนนเสียงของทางพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันนะพี่รงในส่วนของสกเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสภากทมนะพี่รองเพราะว่าอย่างที่อย่างสกเนี่ยของกทมมีอยู่50แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ไป20
0: เพื่อไทยไม่ส่งพอไม่ส่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีทีมของเพื่อไทยก็หลักๆก็มีอยู่2ที
1: ม
0: จะที่กระโดดลงมาในสนามสกนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในนามของพรรคนะครับเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าก็สนับสนุนก็น่าจะเป็นคุณชาชาตินี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มอะไรกันทำงาน
1: อ
0: ่ะนะฮะที่ป้ายหาเสียงสีเขียวๆอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณสมัครแล้วลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่7ใช่ไหมผมยังไม่หรอกเอาลำดับที่8ไปสมัครก่อนแล้วผมจะกระโดดขอสมัครเป็นลำดับที่9เพื่อจะได้หมายเลข9เท่ากับคุณชาชาติเนี่ยตรงนี้ก็สนับสนุนคุณชาชาติเหมือนกันแม้คุณชาชาติบอกว่าผมอิสระแล้วใครจะเอารูปผมใครเอานโยบายของผมหรือว่าจะเอายังไงก็ตามเนี่ยคิดให้ดีนะผมปรึกษาทนายความของผมแล้วนะฮะสนับสนุนกันได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ตัดขาดตรงนี้หน่อยเนื่องจากอะไรครับบทบาทการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าอิสระแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองผมก็มีโอกาสได้ถามคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าผมว่าจุดแข็งมันน่าจะอยู่กับพรรคการเมืองมากกว่านะเพราะมันจะมีบทบาทสำคัญมีความรับผิดชอบเลยอิสระเข้ามาไงมาคนเดียวสกต้องมาจากใครฮะสกเขาต้องมาจากพรรคการเมืองจากอิสระแล้วถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาผมมาคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วจบเลยไงแต่ถ้าเกิดมีพ
1: ร
0: รคการเมืองมีสถาบันการเมืองเข้ามานะฮะการันตีให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ในการรับใช้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแต่พอหาเสียงไปอ่ะสู้อิสระไม่ได้จริง
1: ใช่แล้วมันหลายๆครั้งที่เรื่องของผลสำรวจที่มันออกมาแล้วก็ผลการนับคะแนนล่าสุดเราก็จะเห็นว่าอันดับ1อันดับ2ทั้งในส่วนของอาจารย์ชัดชาติแล้วก็คุณมลิกาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็สังกัดอิสระเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เป็นทางดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ยังตามมาอยู่ห่างๆ
0: คือตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งคือคุณชัดชาติอันดับสองดร.โจแต่คุณมาริกาเนี่ยเธอยอมซะที่ไหนล่ะฮะคือลงซะทุกพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เป็นข่าวทุกวันเพราะว่าเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่เนี่ยดร.โจเนี่ยยังมีข่าวออกรายวันน้อยกว่าคุณมาริกาหลายเท่าตัวเลยนะคร
1: ับ
0: คุณมาริกาลงตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วไปทุกที่นะฮะขึ้นรถประจำทางเธอก็หาเสียง
1: ครับ
0: น้องนักเรียนรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่หรือเปล่า
1: ครับ
0: น้องเขาก็นั่งตัวเกรงใครจะไม่รู้จัก
1: ครับ
0: เอ้าพี่ดังนั้นในโลกโซเชียลก่อนเธอก็เปิดให้ดูเลยนะนี่ไงพี่ดังในโลกโซเชียลเลยพี่ดร.มาริกาลงสมัครผู้ว่ากทม.เขาก็ถามว่าอ้าวไปหาเสียงกับเด็กๆ เขาลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบไปบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ได
1: ้
0: มาสองเสียงแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือถ้าเกิดติดก่อนหน้านี้เรามันจะมีหลายๆช่องทางเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายๆช่องโดยเฉพาะในส่วนของเพจ Facebook ของทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคุณมลิกา
0: ครับ
1: ก็จะหลักๆเลยช่องทางการสื่อสารของคุณมลิกาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ของแกนั่นแหละที่จะมีการลงพื้นที่ตลอดวันๆนึงไม่ใช่แค่จุดเดียวไปหลายจุดเหมือนที่จะลงบอกไปทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันตอนเช้าไปโผล่อยู่แถวสวนพื้นที่ลุกล้างตรงแถวมักกะสันนี่ตกเย็นตกดึกไปอยู่แถวสีลม ไปดูพื้นที่ตอนกลางคืนบรรยากาศกลางคืนด้วย
0: ผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ยโอ้โหมา

0: ยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: ค
0: ืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการพูดคุยอธิบายถึงการประกอบธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงตรงไหนอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเนี่ยนะฮะก็สะท้อนไปถึงผู้สมัครนะฮะหลักๆที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นดร.โจไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาแต่ว่าคุณมาริกาเนี่ยรับฟังทุกพื้นที่รับฟังทุกปัญหานะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูตามผลการนับคะแนนล่าสุดเหมือนตอนนี้พี่ลงอาจารย์ชาชาตินี่เกือบจะแสนแล้วนะ 94,000 โหตามคุณมาริกาเนี่ยตามห่างๆอยู่อันดับ2อยู่ที่ประมาณ 19,000
0: คุณมาริกา 19,364 นะฮะตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนนะครับคุณชาชาติได้ไป 66.47%
1: คุ
0: ณมาริกาโอ้โหแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างเหลือเกินนะ 13.59 นะครับคุณชัยวัฒน์ดร.โจครับ 8.08 คุณอนุชาจากประชาธิปัตย์ 4.91 นะฮะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตร 2.37 นะ
1: ก็ลงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังผ่านการนับคะแนนไปได้ประมาณแสนกว่าเอง
0: ครับ
1: ยังมีอย่างที่บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตั้ง4ล้านกว่าผลคะแนนอย่างที่ทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกมานั้นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้เร็วกว่า4ทุ่มซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่5โมงเย็นตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมง
0: เกือบชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าบางทีบัตรมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าฝนไงพี่รองฝนตกหลายพื้นที่เพราะอย่างโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีฝนตกหลายพื้นที่เลยแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องของการขนคะแนนจากหน่วยไปยังเขตเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจะมีคะแนนแปลกๆอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
0: ครับตอนนี้ฮะพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มนับคะแนนกันไปบ้างแล้วนะครับเมื่อตอน 17 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีการขานคะแนนกันมาแล้วนะครับส่วนตัวเลขใครนำใครตามอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอรายงานออกมาก่อนให้ตัวเลขมันได้น้ำด้วยเนยสักนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่บางหน่วยที่เริ่มนับคะแนนกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะติดต่อนักวิชาการนะครับมาคุยให้ฟังหน่อยถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะว่ามองยังไงคุณชัดชาตินอนมาขนาดนี้นะครับมันมีเหตุมีผลยังไงแม้ว่าส้มเขาได้ทั้ง13เขตในกรุงเทพมหานครสนามใหญ
1: ่
0: แต่ทำไมไม่สามารถตีสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าได้เลยเนี่ยนะฮะแพ้หลุดลุ่ยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ2ด้วยกลายเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่ออกมาพูดวันนี้นะฮะว่าผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะมีนัยยะยังไงบ้างครับ
1: ครับเดี๋ยวลงต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา31นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ที่สนามกทมเนี่ยคุณชัดชาติยังนำ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ66%นะฮะส่วนสนามนายกเมืองพัทยาเนี่ยนับได้แล้วเนี่ยยังไม่ถึง 5,000 เลยนะฮะคุณเบียร์ครับปรเมศงานพิเชษตอนนี้นำอยู่นะครับได้ 2,643 นะครับเป็นใหม่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับอันดับสองตามมาเนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะ 1,515 นะครับแล้วก็คุณศักชัยแตงห้อนะฮะร้อยกว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคะแนนมันได้น้ำได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะคร
1: ับ
2: แต่ว่าตอนนี้นะฮะนัดหมายนักวิชาการไว้ครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
2: สวัสดี
3: ครับชัดไหมคร
2: ับชัดครับอาจารย์ครับแบบต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยคุณชัดชาติยิ่งกว่านอนไม้นะครับอาจารย์ฮะคะแนนทำไมนำเลี้ยวได้ขนาดนั้นคนกทมเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยเขาส้มทั้งกทมเลยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเหรอฮะที่จะเลือกคุณชัดชาติเนี่ยครับ
3: ก็ต้องบอกว่าก็แสดงว่าคนที่เลือกพรรคส้มในสนามใหญ่ก็มีสลิ่มเยอะนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนส้มพันธุ์แท้เนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องเลือกคุณโจนะครับเพราะนั้นการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เคยนิยมชมชอบพรรคส้มแต่รอบนี้มาเลือกอาจารย์ชัดชาตินะครับก็แปลว่าไม่ใช่ส้มไม่ใช่ส้มพันธุ์แท้นะครับก็ถือว่าเป็นส้มสลิ่มนะครับก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์อะไรที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะในบรรดาด้อมส้มทั้งหลายก็มีสลิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี
2: ้
3: นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะครับ จะสามารถขึ้นมาอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณติ่งขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมที่เกียรติส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้อุ่นหนาฝาข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคะแนนของคุณติ่งนะครับทะลุขึ้นมาได้ถึง 300,000 แล้วก
2: ็ครับ
3: คุณติ่งก็สามารถเอาไปต่อยอดทางการเมืองได้อีกเยอะนะครับแน่นอนว่าพรรคที่อาจจะสนใจคุณติ่งก็ได้แน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในเมืองหลวงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี
2: ้
3: นะครับแต่ถ้ามีนะครับมีคุณติ่งเข้าไปนะครับไปเป็นจิ๊กซอมีต้นทุนเป็นแสนคะแนนแบบนี้ก็ภูมิใจไทยก็น่าจะคิดเดินต่อได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูคะแนนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสกนะครับสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้เจอกับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็เอาโพมาให้ดูนะฮะก็พบว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับในโพพระปกเกล้าเนี่ยจะได้สกประมาณสัก22ท่านนะ
2: ครับ
3: แล้วก็เพื่อไทยได้6ประชาธิปัตย์ได้6นะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกที่อยากอิสระทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นสัดส่วนตามนี้ก็แปลว่าสก50คนเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ชัดชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ชัดชาติจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามสัญญา250นโยบายนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการสภากทม
2: ครับ
3: และวิธีการบริหารจัดการก็คงจะไม่พ้นระบอบอากงแน่นอนนะครับและรอบนี้ระบอบอากงที่จะมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณการเห็นชอบเทศบัญญัติโครงการในต่างๆนี่นะครับก็คงจะไม่พ้นใช้วิธีเดิมๆก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์ชัดชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกทม.กลับมาเป็นรอบที่สองนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ระบอบอากงจะพัฒนาเป็นระบอบอากงพัฒ ใช่หรือไม
1: ่
3: ซึ่งผมฟันธงกับทั้งสองท่านเลยว่าเราจะได้เห็นกับเราจะได้เจอระบอบอากงทัชแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
2: จะไปโดนตีหนักกว่าเดิมหรอครับอาจารย์ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าพ้นจากเก้าอี้เพราะเวลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็เขาก็มุ่งหวังว่าโดนตีลักษณะนี้คะแนนของคุณชัดชาติจะยุบลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยุบลงเลยครับ
3: ครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับยิ่งอาจารย์ชัดชาติกลับมาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าอากงพลัสไง
2: คร
3: ับ แล้วอาจารย์ชัดชาติกลับมารอบนี้ก็อยู่ได้แค่4ปี
2: ครับ
3: นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
2: 2สมัย
3: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ระบอบอากงพลัสก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโนที่ต้องไปสนไปแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมรับในผลการเลือกตั้งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปติดอกติดใจนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เห็นอ่านพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครปี28โดยละเอียดก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันออกมาแบบนี้เนี่ยการจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนโครงการของฝ่ายบริหารกทมก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมคือการกระจายความเจริญนะครับมันก็คือระบบอากงพลัสนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องกทมก็ต้องจับตาดูครับ
2: uh-huh. อ
3: ย่าให้เสียงชื่นชมว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นล้านคะแนน มาบดบังทำให้ระบอบอากงพลัสเนี่ยมันซอกกร่อนนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เงินภาษีของประชาชน นะครับทุกคนนะครับ
2: ครับครับมีโอกาสจะสะดุดไหมครับเพราะว่าถ้าการเมืองของไทยเราเนี่ยสมัยแรกเนี่ยได้อยู่ครบเทอมสมัยที่2ส่วนใหญ่มักจะสะดุดนะครับอาจารย์ถ้าคุณชัดชาติจะสะดุดจากอะไรครับ
3: ก็สะดุดเพราะระบอบอากงพลัสนี่แหละฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอรอบนี้นะครับยิ่งคะแนนออกมาเยอะนะครับก็จะยิ่งเป็นความชอบธรรมในการเอามากล่าวอ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดนะฮะมันเอามากล่าวอ้างได
2: ้ครับ
3: แต่ผมถึงได้บอกไงบอกว่าชัยชนะที่ถล่มทลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไว้วางใจกันไปซะทุกอย่างนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูการเลือกสกว่าคะแนนจะออกมายังไงถ้าออกมาเป็นแบบที่โพสถาบันพระปกเกล้านะครับ
2: ครับ
3: ได้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าทีมบริหารกทมในช่วงต่อไปต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องใช้วิธีการกระจายความเจริญไปให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหาน
2: คร
3: นั่นซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมระบอบอากงพลัสนั่นเองนะคร
2: ับ โอ้โหอาจารย์ฮะถ้าได้คะแนนมามากมายถล่มทลายแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอครับในการที่จะถูกจับตามองแล้วก็ไม่ได้สมหวังที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปเลือกคุณชัชชาติสมัยสองเนี่ย
3: คือต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าไอการที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับ
3: นะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าในระบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีสภาอยู
2: ่
3: ถูกไหมครับแล้วสัดส่วนสภามันเป็นแบบนี
2: ้ครับ
3: นะฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
2: ครับ
3: ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันการมาดีลกันเป็นเรื่อง
2: ๆ
3: นะซึ่งการเป็นดีลกันเรื่องๆเนี่ยในแวดวงการเมืองก็รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาแลกไม่งั้นมันจะปิดดีลได้ยังไงนะครับซึ่งตลอดอายุงานอาจารย์ชัดชาติ4ปีที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีดีลเป็นจ๊อบๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับมันถึงเปลี่ยนกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบอบอากงนะฮะแต่รอบนี้ผมเรียนยืนยันว่า4ปีสุดท้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่ระบอบอากงแต่จะเป็นระบอบอากงพลัสนะครับ
2: ถ้าคุณชัดชาติอยู่รอดปลอดภัยจนครบ4ปีแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะฮะทิ้งท้ายไปด้วยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของชัดชาติจะไปไหนต่อครับอาจารย์ฮะ
3: ก็โอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสนามใหญ่มาทำงานการเมืองนะครับอาจจะตั้งพรรคเองหรือมาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าเมื่อจะขึ้นมาเล่นการเมืองสนามใหญ
2: ่ครับ
3: อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดล่ะครับชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยได้ติดตัวแต่ยังไงเนี่ยนะครับการเมืองสนามใหญ่กระสุนมันก็ต้องอู้
1: ต้องมีด้วย
3: นะครับ เพราะถ้าเก

0: เกิดกระสุนดินดำขาดแล้วก็จะเอาอะไรไปสู้พวกสีอื่นเขา
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นความเป็นจริงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลายท่านฟังก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ทุกท่านสบายใจผมมีหน้าที่เอาปรากฏการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงเอามาตีแผ
1: ่
0: เพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันนะครับ
1: ครับอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ฮะต้องวิเคราะห์เลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณฮะวันนี้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบ20ปีครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่คำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดแต่ผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองครับอาจารย์ฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
0: โอ้โหนี่แหละครับไม้เด็ดนายใหญ่เลย
2: ครับ
0: นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนายใหญ่เป็นนายกก็เคยมีสื่อไปถาม
1: ค
0: ุณณรงค์อาจจะจําได้นะครับสื่อไปถามนายใหญ่ที่ทําเนียบนายใหญ่บอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนายกรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ นะครับมุกนี้ขนาดลุงกำนันเนี่ยยังร้องว้าวอ่ะยังบอกโอ้โหเหนือชั้น
1: ครับ
0: นะครับรอบนี้นายใหญ่ก็เอาท่าไม้ตายนี
1: ้
0: มาเล่นอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: แล้วใช้คําที่กิ๊บเก๋ยูเลก้าด้วยก็คือใช้คำว่าพลเมืองนะฮะซึ่งคุณอาทิตย์กับคุณณรงค์ก็ทราบดีว่าพอเราพูดเรื่องพลเมืองก็หมายถึงพลเมืองที่มีความแอคทีฟในการจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในบทบาทต่าง
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้แหละก็คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่มีสิแหละที่จะวางมือการเมืองนะครับสื่อมวลชนไปถามว่าท่านจะวางมือหรือเปล่าท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วจะให้วางไว้ตรงไหน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่วางมือทางการเมืองแน
1: ่ๆ
0: นะครับนอกจากนั้นวันนี้นายใหญ่ยังออกสเต็ปเหนือชั้นด้วย
1: ครับ
0: ถ้าทั้งสองท่านได้ดูบทสัมภาษณ์นายใหญ่โดยละเอียดนะครับ
1: ครับ
0: สื่อก็จะถามเรื่องเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองไหมอะไรไหม
1: ครับ
0: นายใหญ่นี่ต้องบอกรอบนี้นี่เก๋าเกมสุดๆ
1: ครับ
0: นะครับก็มีการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าเฮ้ยขณะนี้ประเทศเราปัญหาเยอะหนี้สินก็มากเพราะคนที่พูดว่าหนี้สินมากก็คือรัฐมนตรีคลังนะครับแต่ก็ให้กำลังใจรัฐบาลโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับตัวที่1ก็คือเรียก FC เก่าๆแสดงให้เห็นว่านายใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นคนทันสมัยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและก็เป็นนักบริหารเศรษฐกิจที่มองเกมออก
1: ครับ
0: ฮะนัดที่2เนี่ยนะครับนกตัวที่2ที่ได้จากการยิงกระสุนนัดเดียวก็คือว่าแต่ไม่ได้ล้ำเส้นนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลคือภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นะครับก็คือรักษามารยาทเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู
1: ่
0: นะครับผมเรียนว่าผมเห็นวันนี้นายใหญ่ท่านออกสเต็ปออกลีลาเนี่ยนายใหญ่ตัวจริงกลับมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับท่านชอบออกหน้า
1: ครับ
0: ถ้านายใหญ่เป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหคุณอาทิตย์คุณณรงค์
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับไม่มีเสียเปรียบลูกพ่อชัยแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับเพราะสมรภูมิเลือกตั้งระบบเขตเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยลืมตามาดูโลกก็เห็นแล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่วินาทีที่นายใหญ่พูดจบเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถเรียก FC เก่าๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วทั้งสองท่านอย่าลืมนะครับตอนที่นายใหญ่ออกมาจากเรือนจำจำได้ไหมฮะสื่อไปสัมภาษณ์นายใหญ่บอกลืมไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เลือกตั้งโมฆะปี49เนี่ย
1: ยังจำได้อยู่เลย
0: นายใหญ่ลืมหรือเปล่าล่ะนายใหญ่จำแม่นถึงขั้นมาบอกเลยว่าเนี่ยมาเลือกตั้งไม่รู้จะทำตัวยังไงจะหันต้นให้หรือจะหันหน้าออกความทรงจำเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลย
1: ได้พักฟื้นไงฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่าบรรดาคู่แข่งพรรคเพื่อไทยถ้าปล่อยสายตาจากนายใหญ่แม้แต่เพียงวินาทีเดียว
1: ครับ
0: ถึงตลบ
1: โอ้โหแต่อย่างนี้สิครับอาจารย์มีอยู่77เสียงเขามี192ณเวลานี้เราต้องเล่นบทบาทพระรองให้เป็นคุณทักษิณต้องเล่นยังไงอ่ะ
0: โอ้สบายครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของอาจารย์เชนก็ ก็เรียก FC กลับมาได้แล้ว
1: ครับ

0: ครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายใหญ่ก็ไปต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอนายใหญ่ไปต่างประเทศคราวนี้ก็จะมีข่าวคราวว่าไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นี่น
1: ะครับ
0: แล้วสื่อก็จะเอามานำเสน
1: อ
0: นะครับพอมานำเสนอมันก็จะมาเปรียบเทียบกับมือทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นศรีหศักดิ์เป็นสุปจีเป็นเอกนิติหรือแม้แต่กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเรียกแฟนคลับเก่าๆกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะคือการเล่นบทพระรองอย่างแนบเนียน
1: ครับครับ
0: ให้กำลังใจรัฐบาลแต่มีข้อเสนอแนะแบบแนบเนียนโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ใจฟูได้ยังไง
2: เพราะอย่าลืมวันนี้ท่านบอกว่าเห็นใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนหลังเผชิญงานยากนี่ท่วมอยู
1: ่
0: ถูกไหมครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกทุกประการนายใหญ่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนกฟีนิกซ์กลับมาแล้ว
2: แต่ว่าอย่างแต่ตอนนี้เทศกาลฟุตบอลโลกฮะไปเล่นอะไรมันล้ำหน้าเขาเป่านกหวีดออฟไซด์ได้นะครับอาจารย์ฮะ
0: โอ้ยนายใหญ่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับวันนี้อยากรู้ว่านายใหญ่เล่นการเมืองแบบไหนดูเมสซี่กับอาร์เจนตินาได้เลย
1: ครับ
0: ลีโอเนลเมสซี่นะครับเป็นตัวสำรอง
1: คร
0: ับถูกเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังยิงประตูได้อ่ะนะครับแล้วเมสซี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะครับนายใหญ่วันนี้ก็คือเมสซี่นี่เองนะครับยิงประตูได้ทุกช็อต
1: ครับ
0: นะครับและแน่นอนว่าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเมสซี่เลยนะครับ
3: แต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพาร์คแล้วไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์ไปเทียบแบบเมสซี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะอาจารย์แบบนี้
0: อาร์เจนตินาฝากความหวังกับเมสซี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกในรอบนี้ก็ต้องฝากความหวังกับเมสซี
1: ่
0: เพื่อไทยจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก็นายใหญ่นี่แหละ
3: ก็เฉพาะครั้งนี้นะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วถ้ารอบหน้าเพื่อไทยกลับมาได้นะครับอาจารย์เชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ผมตื่นเต้นกับบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่แบบโอ้โหสุดๆเลย
2: มัน
0: เพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่เคยยอมแพ้น
2: ะครับที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะกลับมาชนะอีกทีนี่ต้องหยอดสารเร่งรากไหมฮะเพื่อให้มันออกผลเร็วไม่ต้องครบ4ปี
0: แน่นอนแล้วรับรองว่าสไตล์นายใหญ่รอบนี้เนี่ยจะเหนือชั้นกว่าเดิมด้วยจะละเอียดกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับจะไม่หลุดรั่วเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับยิ่งดูการเดินเกมการเมืองของอาจารย์เชนวันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เชนไม่สร้างศัตรูเลย
1: ครับ
0: แล้วถ้าอาจารย์เชนได้นายใหญ่มาเป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ
1: ้
0: โหต้องบอกเลยครับลูกพ่อชัยเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องปาดเหงื่อนะครับ
2: ครับเพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะบทบาท
0: บ
2: แล้วก็ความนิยมดีวันดีคืนต้องบอกอย่างนั้น
0: ครับผมใช่ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เรียกศัตรูเพิ่มเนี่ยต้องถือว่าเดินมาถูกทางนะฮะแล้วมีนายใหญ่มาเรียกคะแนนนิยมเก่าๆกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้พรรคสีน้ำเงินก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสวดเซนะครับถูกโจมตีหลายเรื่อง
1: โดนทุกทางครับ
0: เพราะนั้นนายใหญ่เข้ามาสอดจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับอาร์เจนตินาเปลี่ยนเมสซี่มาแล้วยิงประตูได้เพิ่มนะเหมือนกันเลยนะครับ
2: ครับประคับประคองเห็นอกเห็นใจนะฮะงานยากก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต
0: ่
2: มันจะเป็นข้อเปรียบเทียบของคนที่มองอยู่ว่าโอ้รู้งี้เอานายใหญ่มาบริหารดีไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปไม่ได้อย่างนี้แหละครับอาจารย
0: ์ก็นายใหญ่คงไม่กลับมาบริหารฮะแต
1: ่
0: นายใหญ่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได
1: ้คร
0: ับ นะครับเพราะนายใหญ่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเอฟซีเก่าๆนะครับมากมาย
1: คร
0: ับ นะครับการที่นายใหญ่ออกตัววันนี้ถูกที่ถูกเวลาในสภาวะที่สีน้ำเงินกำลังเซเนี่ยนะครับก็ถือว่าปล่อยของได้เหมาะเจาะอย่างยิ่งครับ
2: ดีนะนายกเนี่ยก่อนจะบินไปต่างประเทศนะครับอาจารย์ฮะเมื่อคืนตอน5ทุ่มลงพื้นที่ไปก่อน
1: ครับ
2: กลัวไอ้สถานที่เก็บเอกสารไอ้ข้อสอบตัวจริงไฟไหม้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนิดไม่แย่เข้าไปใหญ่เลยครับเนี่ย
0: ก็แน่นอนฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะครับนายกเล่นใหญ่ขนาดนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย

0: คู่ใจนายกก็เล่นใหญ่ซะขนาดนี
1: ้ครับ
0: ถ้าจับได้แต่ปลาหมอคางดำหรือปลาซิวปลาส้อยแน่นอนนะครับเครดิตทางการเมืองก็เสียหายนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เนี่ยไม่มีศัตรูเพิ่มเลยนะครับแล้วค่อยๆต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นายใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือการประกาศตัวชัดเจนว่านายใหญ่เนเวอร์ไดไม่มีวันล้าง
2: ครับมาแล้ว
1: ครับสามารถเล่นการเมืองต่อได้และพร้อมอีกมือนึงเนี่ยเลี้ยงหลานไปด้วยก็ยังได้เลยนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไปตามนั้นครับ
1: ครับ
0: ที่นายใหญ่จะละเอียดขึ้นเยอะนะครับโอกาสหลุดรั่วแบบเก่าไม่มีครับ
1: ครับได้ครับอาจารย์นะวันนี้ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายฮะไม่ต้องสรุปนะครับว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะฮะดูบริบทที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคร
2: ับ
1: เพียงแต่ว่าจะรุกคืบอย่างสุขุ
2: ม
1: นุ่มลึกนะฮะแล้วก็มีการวางบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้เราต้องเล่นบทพ่อรองต้องเล่นบทเห็นอกเห็นใจต้องเล่นบทสนับสนุนหรือว่าช่วยประคับประคองและทนาวาของคุณอนุทินไปข้างหน้าให้ได้แต่ก็ยังมีการสอดแทรกเรื่องของความนิยมในตัวของคุณทักษิณไปเรื่อยๆหรือพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะ
2: ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพรรคเพื่อไทยไม่สร้างศัตรูอยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะ
1: ก็ดูอาจารย์เชนสินะฮะ
2: ผลงานแต่ละอย่างทำให้ออกมานี่คือเป็นทางวิชาการทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับ
2: แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งดอกเร่งปุ๋ยไหมเพื่อให้การเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาเร็วกว่ากำหนดหรือเปล่า
1: ใช่ครับเราต้องเร่งรากอะต้องบอกมาเร่งรากหรือไม่นะฮะว่าอู้สี่ปีมันนานไปนะในการค่อยๆปูค่อยๆอะไรเงี้ยเร่งเลยปี2ปีก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
3: โอ้คุณผู้ฟังหลายท่านนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับโอ้คุยกันเข้ามาเยอะจริงๆเอาบอกว่าได้อ่านข้อความของหลายๆท่านนะ
2: ฮ
3: ะแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับที
2: ่
3: ให้ความเห็นแสดงทัศนะกันมาฮะเราฟังรู้ไว้ใช่ว่านะฮะว่าเอาการเมืองเขาคิดกันแบบนี้การเมืองเขาเดินกันแบบนี้นะครับหลายชั้นนะฮะหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับส่วนเรื่องของการนับคะแนนนะครับอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะครับตอนนี้นับไปเกือบจะ 200,000 แล้วล่ะครับคุณชัดชาติได้ไปโอ้ตัวเลขไม่ลงเลยนะฮะ 66.58% ถ้าเป็นคะแนนก็ 121,400 กว่าคะแนนนะฮะคุณมาริกายังมาดับ2อยู่นะครับได้ 24,000 ฮะ 13.54% คุณชัยวัฒน์ยังอยู่อันดับ3ครับ 8.04% 14,000 กว่าคะแนนคุณอนุชานะครับได้ 4.90% ได้ 9,000คะแนนนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับได้ 2.29% 4,200 นะฮะ
2: ครับ
3: ส่วนผลการนับคะแนนนายกเมืองพัทยานะครับแชมป์เก่าฮะคุณเบียร์ปรเมศงามพิเชษนะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ายังนับได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนี่นะครับคุณปรเมศตอนนี้ได้คะแนนไปนะครับ 63.9%
2: ครับ

0: น้ำโด่งอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับ
1: 32.1%
0: คุณศักดิ์ชัยแตงห้อนะฮะได้ 3%
1: ครับ
0: คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงขอนแก้วนะฮะได้ 0.6% แล้วก็คุณสุไอนีเจริญสุขได้ 0.4% ครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะนับไปได้แค่3หน่วยจาก113หน่วยนะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปเพราะว่าแต่อย่างที่บอกว่าคือคะแนนเนี่ยก็ยังไหลมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่ว่าในส่วนของกทมเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดในส่วนของผู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่ณรงค์พูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสก.สก.เนี่ยก็มีการรายงานมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยก็รวมๆแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าๆกับทางผู้ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนเก้าอี้สก.ที่มีการนับกันมาจนถึงล่าสุดตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนได้ไป14ที่นั่ง
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์11ที่นั่งและก็พรรคอื่นๆอีก11ที่นั่งซึ่งอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของอาจารย์จ๊ะธนพรบอกมา
0: ครับ
1: เรื่องของการคาดการณ์ว่าจำนวนของสก.เนี่ยทางพรรคประชาชนน่าจะได้อยู่ประมาณ22เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าคะแนนถ้านับเป็นคะแนนดิบตามรายเขตเนี่ยก็ผู้สมัครของพรรคประชาชนผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหลายๆเขตก็ยังนำอยู่เหมือนกัน
0: คือช่วงหาเสียงกลางๆอ่ะ เคยได้ยินที่เขามีการพูดกันไหม
1: ครับ
0: ผู้ว่าเลือกชัดชาติ ส่วนสก.เลือกพรรคส้มให้มาทำงานด้วยกันสอดประสานกันอย่างเงี้ยจนแกนนำของพ
1: ร
0: รคส้มออกมาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สิ ผู้ว่าคุณก็ต้องเลือกส้ม สก.คุณก็ต้องส้มด้วยนะฮะ
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างเมื่อตอนเช้าที่ถามทางด้านของดร.โจเนี่ย
0: ครับ
1: คืออันนึงนะถ้าจะบอกว่าพรรคส้มประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าแม้ว่าในส่วนของผู้ว่าจะได้คะแนนนำคะแนนตอนนี้มาอยู่อันดับ3แต่ว่าในส่วนของสก.เนี่ยก็หลายๆเขตก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู
0: ่ใช่
1: ก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางพรรคส้มเนี่ยเขาจะได้ตามที่หวังหรือเปล่าเพราะว่าเมื่ออย่างทางดร.โจเขาตั้งว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าใครคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาโอ้โหดร.โจฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สิครับคุณต้องเลือกผมด้วยสิจะได้ก็ช่วยกันขับเคลื่อนกทม.นะครับ
1: ครับคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คะแนนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมาเร็วก่อน4ทุ่ม
0: จบรายการของเราเนี่ยนะฮะ2ทุ่มตรงเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะครับถ้าเกิดนับได้สัก 70-80% เนี่ยอาจจะเห็นนะฮะผู้สมัครออกมาประกาศชัยชนะก็ได้เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนกนู่นฮะสเตเดียมวันเหรอ
1: ใช่ไหมสนามสุขเพราะมันจะเป็นออฟฟิศของทางด้านของทีมชาติชาติที่เขา
0: คงไปปักหลักรอแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมใส่มงใส่ไม้เรียบร้อยแล้วแหละครับดูว่าคุณชาติชาติจะออกมาประกาศชัยชนะเมื่อไหร
1: ่
0: แต่ว่าผู้ที่ยอมประกาศความพ่ายแพ้เน
1: ี่
0: ยก็เพิ่งเห็นท่านเดียว
1: ใช่
0: ก็คือคุณ
1: อนุชา
0: บุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์หมายเลข5นะครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สื่อข่าวรายงานจากทุกพื้นที่เลย
0: โดยเฉพาะชนบุรีนะฮะเพราะว่าสนามเลือกตั้งที่ชนบุรีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันกทม.ทิ้งห่างเกินไปนะฮะไปดูชนบุรีกันบ้างแม้ว่าคุณเบียร์ปรเมศจะนำมา60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่มันเพิ่งนับได้แค่3หน่วยเองนะฮะยังเหลือตั้งแต่100กว่านะครับความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้าครับคุยเรื่องของสนามทั้งพัทยาและกทม.กันต่อครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

0: แค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจาก

0: คัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: แหมไปดูข้อมูลเนี่ยคิดว่าคุณชัดชาติประกาศชัยชนะแล้วนะฮะ
1: ยังใจเย็นๆ
2: บอกว่ายังอย่าเพิ่งนะฮะแม้ว่าคะแนนนำเนี่ยแต่ว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่คุณชัดชาติออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับย้ำว่างานหนักรออยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ยังไม่ตอบด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ว่าได้เป็นผู้ว่านะฮะอีกสมัยนึงแล้วเนี่ยนะครับทีมงานยังเป็นชุดเดิมอยู่หรือไม่นะฮะ
1: ครับ
2: ก็คุณชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกเราและไม่เลือกเรานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าก็ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะซึ่งผู้ว่าคนใหม่ก็คงเป็นงานหนักนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆคงเป็นงานที่หนักคนที่ชนะก็คงไม่ดีใจหรอกเพราะเป็นงานที่หนักหน่วงรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของสก.ใครก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นคนที่สะอาดสุจริตและทำงานเพื่อประชาชนที่แท้จริงให้เกียรติราชการแล้วก็ประชาชนในการทำงานนะครับก็คุณชัดชาติบอกว่านะฮะยังไม่ประกาศชัยชนะเนื่องจากว่าคะแนนเพิ่งนับได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนทีมงานจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณชัดชาติฝากถึงประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกไปเลือกตั้งกันนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองก็ไม่มีป้ายหาเสียงก็กลัวคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งเพราะไม่มีป้ายอยู่ริมถนนเลยเอาจริงๆปีนี้น้อยมากนะ
1: ใช่
2: นะครับ
1: เพราะว่าตามสโลแกนหุ่นชาติก็คือเขาไม่มีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆที่จะเป็นในส่วนของป้ายที่เป็นป้ายศิลปะแล้วก็จะมีหมายเลขป้ายเดียว
2: แล้วก็มีป้าย LED บ้างประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้กรุงเทพสะอาดตาไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอดูคุณชัดชาตินะฮะว่าจะประกาศชัยชนะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
1: ใช่ครับก็คือก็จะมีวันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็จะมีคุยทั้งที่ในส่วนของทางชลบุ
2: ร
1: ีด้วยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ทีมชัดชาติที่สเตเดียมวันแล้วก็บรรยากาศที่พรรคประชาชนด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะมาลุ้นเรื่องของผู้ว่ากทม.ในรอบนี
2: ้ครับ
1: ครับแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือในส่วนของบรรยากาศอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการนับคะแนนแม้ว่าในส่วนของอาจารย์ชาติจะมีคะแนนนำมาตั้งแต่ปิดหีบแล้วก็ผลโพลออกมาแต่ว่าอาจารย์ชาติก็ยังยืนยันว่ายังไม่ประกาศชัยชนะแม้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีจะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วหลังจากนับคะแนนได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมง
2: โอ้ดิไปจะ 67% แล้วนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าตัวเลขของนิดาโพเนี่ยคุณชัดชาติจะชนะ 73.7% นะฮะอันนี้สำรวจคือแบบสอบถามของนิดาโพเขาเลยนะครับ
1: ครับ
2: เปิดชีวิตกันหน่อยไหมในส่วนของคุณชัดชาตินะฮะก่อนที่เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ชลบุรีนะครับคุณชัดชาตินะครับจากอาจารย์มาถึงรัฐมนตรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งในปฐพีใช่ไหม
1: ครับคมนาคมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าการหรือว่าเป็น
2: ว่าการเป็นว่าการคมนาคมเลยนะครับแล้วก็ออกจากการเมืองใหญ่มาลงสู่สนามผู้ว่ากทม.นะฮะเดี๋ยวจะได้นั่งเก้าอี้สมัยที่2แล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีนะครับเป็นผู้ว่าคนที่17นะฮะสมัยที่2ต้องบอกอย่างนั้นนะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกวาดคะแนนมาแล้ว1,300,000เสียงเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มานะครับสร้างประวัติ

0: ศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์ที่ประชาชนโทรไปสายด่วนกกต.ครับ1444เมื่อ4ปีที่แล้วจำได้ไหม
1: ครับ
0: ทำไมไม่รับรองคุณชัดชาติสักทีเนี่ยโอ้โหสายแทบไหม้อะฮะ
1: ครับ
0: นะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแก้ปัญหากวนใจชาวกรุงที่ร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูกว่าล้านเคสนะฮะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าคุณร้องเรียนเข้าไปเนี่ยแก้ไขได้แล้วกี่เรื่องรับเรื่องแล้วลงพื้นที่ทันทีจนคนก็เห็นว่าโอ้เราร้องไปเสร็จแล้วเนี่ย
1: อยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนจะมีแจ้งหมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปิดฉากมหากาพย์หนี้ BTS กว่า 36,000 ล้านบาทแล้วก็อีกมากมายนะฮะสวน15นาทีใครเดินบนฟุตบาทใครขับรถอยู่มักจะเห็นสวน15นาทีสวนเล็กสวนใหญ่ทำหมด
1: ใช่บางสวนเห็นอยู่ตั้งอยู่กลางแยกก
0: ็ยอมนิดเดียว
1: มีป้ายโอ้โหควรจะเข้าไปสวนนี้ต้องผ่านถนนกี่แยกควรจะไปนั่งตรงนั้นได้
0: เอาอย่างน้อยก็มีปอดเล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอารมณ์ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้
1: คืออย่างน้อยให้เห็นว่าเออมันมีที่ที่มันสามารถไปนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าถ้าติดตามดูในกรมอเมื่อก่อนบางทีเกาะกลางมันเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งบอร์ดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โล่งขึ้นแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสวนมันก็มีเก้าอี้ตัวนึงให้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกว่าเนี่ยแหละ
0: สวน15นาที15นาทีจะถึงสวนนะฮะคุณชัดชาติมีชื่อเล่นว่าทริปครับเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2509เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อว่าฉันชายสิทธิพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: สภากาชาติไทยมีชื่อเล่นว่าทัวร์และมีพี่สาวก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาครับ มีบุตรชายชื่อแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี45ล่าสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะฮะคว้าทุนอนันทมหิดลเคยอยากเป็นหมอด้วยนะตามฝาแฝดนะฮะอยากเป็นหมอแต่ว่ามาเป็นวิศวะซะก่อนนะครับถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยันครับคุณชัดชาติเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองของจุฬานะคร
1: ับ
0: ก่อนได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทแล้วก็เอกที่สหรัฐอเมริกาจนจบนะฮะปริญญาโทเนี่ยวิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาปริญญาโทอีกใบหนึ่งคือบริหารธุรกิจจุฬาครับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์แบน่าแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนอนันทมหิดลเมื่อปี29นะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี55เนี่ยนะครับคุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยนะฮะว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเลือกที่จะเป็นวิศวกรตอนแรกก็เห่อฮะอยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นหน่อยไม่ค่อยชอบเลือดซะแล้วนะฮะ ไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาไปเป็นวิศวะนะครับ
1: ครับ
0: จำได้เลยตอนที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลแล้วก็ในหลวงท่านโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นครับดร.พนิษฐ์สอนชำนาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตากับเรามากและในหลวงก็ตรัสว่าไปเรียนก็อย่าไปเครียดมากให้พักผ่อนมากๆและไม่ได้บังคับต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้คุณชาติชาติตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยภูมิใจมากนะในคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากอาจารย์มาเป็นนักการเมืองแล้วก็ตอนนี้มาสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขากลับมาบรรยากาศที่พัทยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ข่าวสรุปช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมที่สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: แหมคุณภูริทัศน์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณณรงค์ติดตามข่าวผู้ว่าชัดชาติเรื่องมันเปลี่ยนมาลุ้นกับนายใหญ่เปลี่ยนไปได้ยังไงนะ
3: ครับ
4: ก็คือน่าจะครบประเด็นแล้วไงสำหรับผู้ว่าชัดชาติยิ่งกว่านอนมาอีกอ่ะ66%กว่านะฮะรอแค่ท่านประกาศชัยชนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมามีประเด็นการเมืองก็คือเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ทิศทางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเดินไปยังไงต่อฮะวันนี้ปรากฏตัวไงแล้วก็มาลงคะแนนครั้งแรกในรอบ20 ปีจะวางมือหรือไม่ยังไงหลังออกจากเรือนจำมาแล้วไงแล้วก็เห็นแล้วจากนักวิชาการฟันธงเลยยากที่จะวางมือคงจะเดินหน้าต่อเลยนะครับกลับมาที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ
3: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
1: M-Cod News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
3: ครับตอนนี้คุณวัฒนาอัจฉริยะนนท์นะครับทีมข่าวอสมท.ชลบุรีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
5: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับบรรยากาศการนับคะแนนตัวนี้เขานับกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
5: ก็เกือบจะครบแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของผู้ลงสมัครนายกเมืองพัทยาเนี่ยเกือบ 100% แล้วทีนี้ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นสม.ในแต่ละเขตค่ะที่ยังนับกันไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันตั้งแต่ปิดหีบปุ๊บเนี่ยลุ้นกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยค่ะ
4: ค
5: ือสลับกันขึ้นสลับกันลงตลอดเลยค่ะพี่ณรงค
4: ์
5: ค่ะ
4: ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใครนำใครตามครับ
5: คือนานาต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราระดมในแต่ละหน่วยเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางหน่วยหมายเลข2นำหมายเลข2นี่ก็คืออดีตนายกเมืองพัทยานะคะส่วนบางหน่วยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมายเลข1 นะคะผู้ลงสมัครนะคะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันอยู่ดีๆก็นำโด่งมานะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยอื่นเขตอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตรงที่นานาประจำจุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่านานาอยู่ตรงเขต2นะคะทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆกระจายไปอยู่ตามเขต1เขต3แล้วก็เขต4รวมทั้งหมด33หน่วยเนี่ยที่สุดแล้วพอก่อนที่จะมีการปิดหีบเนี่ยนะคะ
4: คร
5: เราก็พอจะมองออกแล้วค่ะว่าหมายเลข2อดีตนายกเมืองพัทยาคือนำยิ่งดึกยิ่งนำห่างค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนน่าจะนำไปหลายพันคะแนนแล้วอะค่ะ
4: ก็แสดงว่าจะแข่งกันแค่หมายเลข1ก็คือจากพรรคประชาชนกับคุณปรเมศนายกคนเก่าหมายเลข3 4 5อันนี้ก็คือคะแนนไม่ขยับเลยเหรอฮะ
5: คะแนนน้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่จะมีที่โรงเรียนเมืองพัทยา4นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา4จุดนี้เนี่ยถ้าเรามองจากบอร์ดเนี่ยที่นานาส่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเมืองพัทยา4เขาห่างกันไม่มากนะทั้ง5หมายเลขเลยก็อันนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดไข่แดงหรืออาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ถ้าได้คะแนนเสียงในจุดตรงนี้ค่ะโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงานเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นจุดพื้นที่ที่ทุกทีมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนที่จะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้เราก็จะเห็นรถแห่วิ่งกันอยู่บริเวณเนี้ยโซนพัทยากลางถือได้ว่าเป็นโซนไข่แดงของเมืองพัทยาตัวเลขหรือว่าการขีดในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต่างกันเลยแต่พอบริเวณรอบนอกอะค่ะเขต1เขต2แล้วก็เขต4รอบนอกอะค่ะจะเห็นได้ว่า

0: ังค่ะ
1: คาดการว่าจะนับคะแนนเสร็จเนี่ยในเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2ทุ่มตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้คาดการอัดกันเอาไว้เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีความผิดปกติใดๆแต่สิ่งที่นานาสังเกตเห็นได้ก็คือทุกจุดนะคะจะมีกลุ่มไอลอที่เขาลงพื้นที่มาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยนะคะเขามาตั้งแต่อีกสักประมาณ15นาที5โมงเย็นเนี่ยค่ะเขาก็คือจะสแตน
2: บ
0: ายตามจุดต่างๆแล้ว
2: รอดูนะคะแนน
0: ใช่ใช่เขาก็ดูในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการกระจายกันไปแล้วนานาก็ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยของเขาว่าข้อดีของการลงพื้นที่มาตรวจสอบมาสังเกตการแบบเนี้ยมันคืออะไรเขาให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าชลบุรีเราเคยมีดราม่าเนาะที่ลุงสุนิสหาใช่ครั้งก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็คือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงจุดนั้นเขาก็จะยกมือตั้งคำถามทักท้วงทันทีแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ประจำเนี่ยนะคะกปน.ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเพราะว่าพอเขาเห็นไอรอมาหรือว่าเขาเห็นน้องๆกลุ่มสังเกตการมาเนี่ยเขาก็คือจะให้เห็นเลยว่ามือของเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้หยิบเมื่อ5โมงเย็นปุ๊บ17นาฬิกาปุ๊บเขาประกาศเลย17นาฬิกาแล้วนะคะปิดหีบนะคะแล้วก็ยกมือให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แตะต้องหีบบัตรเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังมีการปิดเทปดีๆจนถึงขั้นที่จะเริ่มนับคะแนนเนี่ยค่ะก็ยังมีการแซวกันเลยว่าเวลาใช้คัตเตอร์ตัดหีบอะตัดกล่องอะตัดดีๆแล้วไม่ใช่ไปตัดนิ้วตัวเองนะเพราะว่ากลุ่มน้องๆที่สังเกตการเขาประชิดเลยอะคือเขาประกบเลยเขาดูเลยอะว่าเอ๊ะมันจะทุจริตยังไงได้บ้างแต่เท่าที่นานาสังเกตดูก็คือนานาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสตอนไหนได้เลยจนกระทั่งนับเสร็จอะค่ะนานาอยู่เขตที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่20 21แล้วก็22เป็นมัสยิดดารุนอิบาดะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพี่น้องชาวมุสลิมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ไฟตกไฟดับไม่มีนะฮะ
0: ไม่มีเหตุการณ์นั้นนะแล้วหนูจะบอกว่าเขานับกันเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะดึกกว่านี
2: ้
0: แต
2: ่
0: ก็คือที่สุดแล้วใช่สักประมาณยังไม่6โมงเย็นเลยอะค่ะเราเห็นตัวเลขจากแต่ละหน่วยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราพอจะมองออกแล้วล่ะว่าเขานำนะคะเพราะว่าเริ่มต้นนับเนี่ยยังขึ้นลงๆลุ้นมากเลยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยใครจะได้เป็นนายกนะที่สุดแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขที่มันห่างกันมากตอนนี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะคะสำหรับหมายเลข2
1: โอ้ฮะอย่างนี้ฮะไอลอลงไปเนี่ยดูอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสได้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การหาเสียงจนถึงไปลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามบ้างไหมครับสำหรับเรื่องของการหาเสียงหรือว่าการเลือกนายกครั้งนี้เนี่ยครับ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหนูเนี่ยก็สังเกตเห็นมาโดยตลอดนะคะว่ามันจะมีตรงไหนได้บ้างนะที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าได
1: ้
0: ที่สุดแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่ากกต.รอบนี
1: ้
0: ทำงานหนักมากใช่กกต.พยายามอุดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานีวิทยุอสมท.ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์แทบจะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าข้อห้ามอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่บางคนอาจจะไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังคลื่นเราก็จะทราบว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันมีบทลงโทษแบบนี้แบบนี้นะซึ่งเราประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องและก็ได้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งประชาชนนะคะให้รับทราบจุดที่ถ้าทำไปแล้วอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมองไปในมุมของหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เราเห็นได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกันหมายเลข3ด้วยค่ะหมายเลข3ก็คือท่านอดีตนายอำเภอบางละมุงเพราะท่านก็จะคุ้นเคยกับชาวศรีราชาวันที่ไปลงรับสมัครอะค่ะทั้ง3ท่านอยู่ด้วยกันคุยกันคือรู้จักกันเจอกันอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยมันเลยมองหาจุดที่จะดึงมาเป็นดราม่าเนี่ยไม่ได้เลยใช่มันจะมีอีกนิดนึงก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหมายเลข1นะคะเจกวัดอ่ะ
1: ค
0: ุณอิทธิวัต

0: วัฒนศาสตร์สาทรเป็นอดีตสม.เมืองพัทยาแล้วนานาเองก็คือมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยเมื่อตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งตอนนั้นเป็นสมัยนายกอิทธิพลคุณปลื้มเนาะท่านน่ารักกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อเวลาท่านลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาสมัยหน้าใช
1: ่
0: ค่ะแต่นั่นก็คือเป็นความน่ารักที่ท่านมีต่อพนักงานข้าราชการในเมืองพัทยานะคะม
1: ัน
0: ก็เลยไม่ได้ถูกหยิบยกมาว่าจะมาดึงบาม่าหรือว่ามาทำให้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเราจะมาเขียนข่าวแล้วสร้างประเด็นใหม่ได้ซึ่งมันดูไม่เหมาะไม่ควรเลยมันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งคู่เวลาหาเสียงเจอกันนะคะทั้งพี่เบียร์อดีตนายกแล้วก็เจกวัฒน์เนี่ยโอ้โหคือให้กำลังใจกันค
1: ือ
0: ใครได้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าทุกคนเป็นลูกหลานชาวพัทยาเป็นลูกหลานชาวนาเกลือค่ะ
2: นำเสนอแนวนโยบายที่อยากจะพัฒนาพื้นที่นะฮะให้คนพัทยาเขาตัดสินกันเอง
0: ส
2: ิ่งที่ห่วงก็คือคนพัทยานี่แหละออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะหรือเปล่าเท่านั้นเองฮะบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์วันนี้เยอะไหมครับ
0: นานาจะบอกว่าแต่ละเขตไม่เท่ากันอย่างเขตที่นานาอยู่เนี่ยก็จะมีประชาชนบางคนเหมือนกันนะคะไม่ค่อยจะอินกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพราะเขามองว่าเขาเสียเวลาใช่เขามองว่าเขาเสียเวลาและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อช่วงบ่ายเนาะว่าที่สุดแล้วเนี่ยกกต.เขากลัวเรื่องฟ้าฝนจากที่กรมอุตุแจ้งไว้มันอาจจะมีฝนตกลงมาก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้คูหาในร่มในอาคารหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเดินไกลจริงอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆในสังกัดเมืองพัทยาม
1: ัน
0: ไม่ได้ว่าจอดรถปุ๊บแล้วถึงคูหาเลยเดินไกลมาก
2: ต้องตั้งใจจริงๆนะ
0: ใช่หงุดหงิดแล้วอารมณ์เสียแล้วก็คือแบบไม่อยากจะมาเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แฮปปี้เลยใช่มีบ้างเหมือนกันแล้วก็จะมีบางจุดนะคะที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นต
1: ื่
0: นตาตื่นใจแล้วพร้อมที่จะไปเลือกตั้งอย
1: ่
0: างเช่นที่มัสยิดนะคะตรงโซนนาเกลือนะคะคือเขาออกมาแต่เช้าเลยนานาก็ไปถามเขาว่าโอ้โหคุณลุงคุณป้าทำไมมาก่อนเปิดหีบอีกเขาก็เลยบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์เลือกให้เสร็จเดี๋ยวจะได้ไปขายของเพราะว
1: ่
0: านักท่องเที่ยวเยอะก
1: ็
0: จะมีกลุ่มเนี้ยที่แบบมีสัดส่วนนี่น่าจะเกิน 50% แต
1: ่
0: ถ้าเป็นกลุ่มนิวโวตเนี่ยมาก
1: ับ
0: คุณพ่อคุณแม่มากับครอบครัวแล้วน้อยมากถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยค่ะว่ามีวัยรุ่นมาบ้างไหมถ้าประมาณ20ต้นๆนั้นเนี่ยบอกน้อยมากพี
1: ่
0: น่าจะไม่ถึง 20% น้อยมาก
1: ยังหลวมเหมือนกันแล้ววันนี้ตอนช่วงบ่ายๆนี่มีฟ้าฝนนี่เป็นใจไหมครับหรือว่ามีอากาศสภาพอากาศร้อนทั้งวันหรือมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที
0: ่มีคลึ้มเป็นบางช่วงแต่ไม่ตกเลยสักเขตค่ะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เขตไหนมีคลึ้มไม่ร้อนมากใช่
1: ไม่เหมือนกทม.กทม.บ่ายๆนี้ช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนปิดทีมนี่คือหลายจุดฝนฟ้าคะนองแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีเลย
2: ผมไปดูเนี่ยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเองเนี่ยทีมของอดีตนายกเบียร์ก็นำมาแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้พูดเหมือนมาอยู่กับหนูเลยเพราะว่าทุกบอร์ดเลยค่ะพ
1: ี่
0: ณรงค์ทุกบอร์ดเลยทีมเรารักพัทยานี่คือนำทุกบอร์ดเลยค่ะใช
2: ่ก็เนี่ยฮะเป็นการสนับสนุนของคนพัทยานะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คงจะนับได้ครบ 100% นะฮะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะขอรบกวนคุณวัฒนัยสักรอบนึงนะครับ
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณวัฒนัยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณวัฒนัยอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวสมทชลบุรีก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามาซึ่งก็ราบรื่นแต่ว่าบรรยากาศก็คืออย่างที่น่าจะคล้ายๆกับกทม.ก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: ในส่วนของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะ New Voter ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีฝนแต่ว่าคนตื่นตัวเนี่ยก็น้อย
2: น้อยนะน้อยใช่ครับใช่ครับอย่างกทม.เราเนี่ยนะฮะกกต.เองก็รับสภาพนี้อาจจะไปถึง70ที่ตั้งเป้าไว้ครับ
1: ใช่เพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ60รอบนี้แล้วพอเจอฝนตกในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปิดหีบอีกมันก็ยิ่งทำให้คนที่ตั้งใจอย่างที่บอกว่าอาจจะหนีร้อนตอนช่วงเช้าเพราะแดดจัดมากไม่มีเมฆมาเลยเนี่ยมาจะมาใช้สิทธิ์กันช่วงบ่ายๆค่ำๆก่อนปิดหีบก็พอมาเจอฝนนี่ก็อาจจะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลย
2: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มันมีหลายจุดที่ยังคงต้องรอดูเพราะว่าบรรยากาศเราก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ไปหลายๆจุดคนมาใช้สิทธิ์ก็จะเป็นคนที่มีใช้สิทธิ์มาแล้วหลายครั้งเป็นคนที่มีอายุ แล้วก็มาจะมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆเนี่ยยังไม่ค่อย

0: มาเท่าไหร่
1: พอเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ไปเช้ามันสะดวกสุดแล้วตอนเนี้ยการตั้งคูหาเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้าน
0: ใช่
1: บางคูหาหรือว่าบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะ
0: ใช่
1: แค่เดินออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมากลางหมู่บ้านอาคารสโมสรน่ะ
0: ครับ
1: เขาลงหาเสียงกันไอ้เลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ค่อยมาทำงาน
0: ใช่เพราะว่าอย่างโดยเฉพาะในกทมเนี่ยก็คือหลักๆก็จะใช้ในโรงเรียนของกทมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหน่วยเลือกตั้งซึ่งในโรงเรียนก็จะมีหลายๆหน่วยที่อยู่ในนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือหลายๆจุดอ่ะคืออย่างที่ในอย่างนี้ช่วงบ่ายที่ไปลงพื้นที่ในส่วนของทางเลขาของกกต.เนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ตั้งกลางถนนเลยพี่
1: ร
0: งเข้าไปแถวโชคชัย4เนี่ยคืออยู่กลางถนนริมถนนเลย
1: ครับ
0: รถก็ติดอยู่แล้วก็ยังมีเต็นท์ให้เลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกเนี่ยทางกกต.เขาบอกว่าคือไม่ต้องเดินไกลเลยแค่เดินออกมานอกออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสภาพอากาศด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ทำให้นิวโวเตอร์อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
1: ใช่ครับก็ตอนนี้นับไปแล้วนะฮะครึ่งล้านนะครับ 502,000 คุณชัดชาติไป 67% กว่าเข้าไปแล้ว347,942 คะแนนนะฮะคุณมาริกาตามมาอันดับ2กับ 13.97% 72,000 นะฮะคุณเชวัตลงชื่อโจนะฮะ 8.20% 41,000 คุณอนุชานะครับ 4.83% 24,000 เกือบจะ 25,000 นะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเนี่ย 2.13% ก็ได้ประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับอันนี้ก็คือคะแนนที่ลั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอผู้สื่อข่าวที่เกาะติดกับคุณชัดชาติอยู่เนี่ยรออย่างเดียว คุณชัดชาติจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปที
0: ่โพเด
1: ีย
0: ม
1: แล้วก็ยกมือเหมือนตอนกระโดดออกจากลิฟต์อ่ะนะ
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นแคมเปญเป็นสโลแกนของคุณชัดชาติเพราะว่าคือเขาได้เบอร์9
1: ครับ
0: ก็ต้องก้าวออกมาเพื่อ เป็นหนึ่งในกิมมิคที่ว่าอ่ะเนี่ยแหละเป็นแคมเปญในการหาเสียง
1: นั่นแหละฮะรอฮะถ้าเกิดว่านับเกิน 50% ไปแล้วแล้วก็ยังคะแนนนํา 60 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าอีกไม่กี่นาทีครับคุณชัชชาติก็น่าจะแถลงเรื่องของการประกาศชัยชนะแล้วสื่อก็น่าจะถามแล้วทีมล่ะเพราะตอนหาเสียงเนี่ยทีมท่านรองผู้ว่าเดินหมดเลยนะอาจารย์ทวิดาเนี่ยก็ลง
0: ไปทุกพื้นที่เลย
1: โอ้ใช่ฮะ
0: เวทีดีเบตก็3 4ท่านนี่ก็นั่งอยู่แถวหน้าเลยที่เป็นทีมงานของอาจารย์ชาติ
1: อธิบายแล้วก็คอยดูแลตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ได้รับมอบหมายงานโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยนะนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิบายชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสัมภาษณ์ท่านเนี่ยอ๋อมันเห็นภาพเลยไงแต่จะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าคุณชัชชาติยังอุบอยู่ไง
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เท่าดูเท่าที่ติดตามเนี่ยทั้งในส่วนของทางทีมอาจารย์ชัชชาติรวมถึงที่ทำการของพรรคประชาชนเนี่ย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight, Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

จุบันนี้อะไรก็ AI ตกลงเนี่ย AI ทำอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะสู้กับมันอย่างไรสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ AI นะคะมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากๆปัจจุบันนี้ AI ซ่อนอยู่ในสิ่งของหรือบริการหรือทุกอย่างในชีวิตโดยทั่วๆไปแล้วและเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลมกลืนเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าการปรับใช้เทคโนโลยีนั้นบางทีเขาเอามาทำงานแทนมนุษย์ในบางตำแหน่งแต่ถ้าเราไม่อยากโดน AI แย่งงานบางครั้งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองวางแผนอนาคตให้ดีแต่เอาจริงๆแล้ว AI มันก็ไม่ได้มาแย่งงานเราสักเท่าไหร่แต่มันมาเปลี่ยนทักษะเพราะยังไงอนาคตการทำงานของเราก็ต้องร่วมกันระหว่างคนหุ่นยนต์ AI และเอเจนต์นะจ๊ะยอมรับกันค่ะว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ AI นั้นมาพร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆของมนุษย์ว่าเฮ้ย AI จะมาแย่งงานมนุษย์โดยเฉพาะดันมีรายงานว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการปลดพนักงานไม่ใช่น้อยๆคนเป็นหมื่นๆคนถึงแม้ว่างานในอนาคตจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI ทั้งหมดนะคะมันจะพัฒนาไปสู่รูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์เอเจนต์และหุ่นยนต์มากกว่าที่จะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมโดย AI นั้นเป็นพลังหลักที่จะทำให้ทั้งเอเจนต์และหุ่นยนต์ฉลาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำไมปูถึงได้ใช้คำว่าเอเจนต์หรือว่าตัวแทน

ราะสมัยนี้นะคะบางทีเราไม่ทำงานกันเองเราก็จะต้องมีคนเนี่ยนะมาทำงานแทนเราอย่างเช่นเราจะหาข้อมูลหรือหาคนหรือหางานอะไรสักอย่างเราจะไม่ได้แบบว่าติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเราจะไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับคนที่เขามาทำงานแต่เรามักจะมีตัวแทนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไงเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างมนุษย์ตัวเราเอเจนต์ตัวกลางและหุ่นยนต์โรบอทเอาไว้ทำงานหนักๆ นะเพราะฉะนั้นต้องทำงานเป็นทีมสิ่งที่เรามนุษย์ควรจะปรับปรุงก็คือเราต้องเปลี่ยนจากคำถามว่าเฮ้ย AI ทำให้คนตกงานกี่คนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องนำไปสู่ว่าทักษะของมนุษย์จะเปลี่ยนบทบาทเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อเครื่องจักรมันเริ่มทำงานเป็นลำดับขั้นตอนได้เองจากความสามารถทางเทคนิคของ AI เราจะเห็นว่าในปัจจุบัน AI มันเริ่มมีศักยภาพที่จะมาทำงานแทนมนุษย์ไม่ว่าจะงานด้านความคิดและดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการจัดการเอกสารมันทำงานแทนได้หรือมันใช้กำลังพวกขนย้ายผลิตตรวจสอบหน้างานมันก็สามารถทำแทนได้โดยเฉพาะเจ้าหุ่นยนต์แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำจริงได้ทั้งหมดนะคะหรือไม่ใช่ว่าพวกนี้มันจะมาทำนายคนตกงานเพราะจริงๆแล้วการนำเจ้าหุ่นยนต์หรือ AI ทั้งหลายไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการลงทุนกฎระเบียบโครงสร้างองค์กรและความพร้อมของมนุษย์ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาทักษะส่วนใหญ่ของมนุษย์ยังอยู่ค่ะเพียงแต่นายจ้างอาจจะมองทักษะอื่นเปลี่ยนไปโดยเฉพาะบางทีการทำเอกสารที่มนุษย์เคยทำอาจจะนำไปสู่การกำหนดกรอบงานให้ AI ทำอย่างเป็นระเบียบแม้แต่ในสมัยนี้บางทีเราไม่ได้เขียนอะไรด้วยมือทั้งหมดเราอาจจะใช้เจ้า AI ไปสู่การทำไม่ว่าจะเป็นการรีไรต์ปรับน้ำเสียงหรือใส่บริบทหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้แต่กำกับคุณภาพเอาเป็นว่าแม้ว่าเจ้า AI จะเข้ามาแทนที่งานที่อาจจะซ้ำซากที่มันสามารถทำได้มากขึ้นแต่ยังไงมนุษย์เราก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ค่ะงานเหล่านี้ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจการเจรจาการฝึกสอนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งถือว่ายังคงเป็นขีดความสามารถที่ AI เข้าทำถึงได้ยากเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลและการตัดสินใจนั้นมนุษย์เรามักจะยกระดับบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้กำกับดูแลผู้ตรวจสอบคุณภาพหรืออะไรก็ตามที่เป็นกรณีพิเศษซึ่ง AI ยังไม่สามารถรับมือได้ยังไงล่ะแล้วทักษะแบบไหนจะรอดทักษะที่ได้รับผลกระทบสูงสุดหรือน้อยที่สุดคืออะไรที่ต้องระวังและได้ผลกระทบน่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลและประมวลผลข้อมูลเช่นงานบัญชีการออกใบแจ้งหนี้และทักษะการเขียนโค้ชเฉพาะทางค่ะอันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติมากที่สุดส่วนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาภาวะผู้นำหรือการดูแลสุขภาพนี่เป็นภาวะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเจ้า AI น้อยที่สุดเนื่องจากเราต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์จ้า

0: การรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Tonight Thailand
8: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแล้วรู้ไหมตอนนี้แหม AI Fluency หรือว่าการพูดหรือการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยเป็นทักษะที่มาแรงแซงทุกโครงเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ AI อ่านให้ฟังนะคะ AI พากย์เสียงให้เราได้ยินอย่างนี้ความสามารถในการใช้และจัดการเครื่องมือ AI ก็เลยกลายเป็นทักษะที่เติบโตเร็วโดยเฉพาะแรงงาน AI Fluency ก็คือพูดหรือเขียนแทนเรานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการเขียนโค้ดที่เก่งนะคะมันหมายถึงความสามารถที่ AI มันใช้ได้อย่างชาญฉลาดเราก็ต้องฉลาดกว่ามันเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้ AI กับงานแบบไหนหรือไม่ควรใช้กับงานแบบไหนยังออกแบบคำสั่งงานหรือการป้อนข้อมูลที่มีผลลัพธ์ที่เราสามารถตรวจสอบได้หรือหาวิธีในการตรวจทานกำกับความเสี่ยงโดยเฉพาะความผิดพลาดอคติข้อมูลรั่วไหลเพราะว่า AI ไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ยังไงล่ะแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้อยากจะได้วิศวกร AI แต่เราอยากให้มนุษย์ทำงานร่วมกับ AI ให้เป็นค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลายๆที่เขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จาก AIแต่เราจะนำ AI ไปใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานบางอย่างเท่านั้นตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการใช้ AI ก็คืองานเขาบอกเป็นงานขายอ่ะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเขาใช้ AI เอเจนต์ตัวแทนหรือว่าเป็นผู้อยู่ตรงกลางจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและการกระทำอะไรที่มันเกินความจำเป็นทำให้เราสามารถมีเวลามากถึง 30% หรือ 50% เพื่อจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าหรือการบริการลูกค้าค่ะบริษัทสาธารณูปโภคเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ AI จัดการสายเรียกเข้าก็เลยส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อการโทรลดลงถึง 50% แล้วก็มีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยที่เราต้องให้เจ้า AI มันทำสิ่งเหล่านี้เพราะมนุษย์จะได้สามารถทุ่มเทไปจัดการ

ปัญหาที่มันซับซ้อนและละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากกว่าได้อย่างเต็มที่อนาคตการทำงานบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องพัฒนาและไปแข่งขันกับเจ้า AI แต่เราพัฒนาทักษะเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกับเจ้า AI ต่างหากล่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าอาชีพที่จริงๆแล้ว AI ไม่สามารถมาทดแทนได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้ soft skill สูงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจอย่างเช่นคุณหมอค่ะคุณหมอแพทย์พยาบาลจิตแพทย์คุณครูนักสร้างสรรค์งานศิลปะคอนเทนต์ต่างๆหรือผู้บริหารระดับสูงและงานบริการที่ต้องการความละเอียดอ่อนเฉพาะบุคคลเนื่องจากเจ้า AI มันก็ทำตามคำสั่งมันขาดความเข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์และมันก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นอีกด้วยอ่ะไอ้กลุ่มอาชีพที่ AI แทนไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นทักษะของมนุษย์เนาะนะคะพยาบาลแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้ดูแลผู้ป่วยพวกนักเขียนศิลปินนักดนตรีนักออกแบบผู้กำกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม้แต่สายการศึกษาและบริหารก็คือคุณครูอาจารย์ผู้บริหารระดับสูงผู้นำองค์กรสายงานเฉพาะด้านพวกทนายความนักวางแผนกลยุทธ์นักวิทยาศาสตร์วิศวกรแน่ผู้ที่จะต้องมาพัฒนาเจ้า AI งานเฉพาะส่วนบุคคลพวกช่างทำผมทำเล็บนะคะแต่งหน้าเทรนเนอร์ส่วนตัวแม้แต่เชฟทำกับข้าวนี่ไงเพราะมันทำไม่ได้ AI ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดหรือจิตใจของมนุษย์ได้ดีเท่ากับคนแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์เจ้า AI มันก็เรียนรู้จากข้อมูลเก่าๆนะแต่จะให้สร้างสิ่งใหม่ๆหรือแปลกใหม่หรือมีศิลปะจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากและมันก็ไม่เข้าใจบริบททางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อนแม้แต่เรื่องการตัดสินใจที่ต้องใช้จริยธรรมก็เลยทำให้อาชีพเหล่านี้ที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์จริงๆมีความเสี่ยงต่ำมากถึง 0% เลยค่ะที่จะถูกเจ้า AI มันแทนที่แถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปหยอง AI ไม่สามารถจะมาทดแทนมนุษย์เราได้ 100% เลยค่ะแม้แต่บางอาชีพมนุษย์เราก็ไม่สามารถจะยอมรับได้จริงๆถ้าหาก AI เข้ามาทำแทนถูกไหมไม่ต้องกังวลและกลัวจนมากเกินไปเอาเป็นว่าเราต้องยอมรับและจะต้องทำงานร่วมกับมันให้ได้นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุก

คนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

0: อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงหิรันและคณะบริษัทเจมจิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไม้ไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์ 2,559 จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือ ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

10:16 น.ขอสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายชาวอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28 มิถุนายน 2569ค่ะวันอาทิตย์เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับคลับสุขภาพนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนเหมือนเพลงหรือเปล่าเราดูแบบว่าเศร้าอะไรนะคะเศร้าโศกสุดซึ้งจากการเสียคนรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้คำว่าเสียคนรักไม่

เรียกว่าคนรักจากลาตายนะคะไม่ใช่เนาะก็คือแยกกันเลิกกันอะไรประมาณนี้เนาะสองเพลงก็ยิ่งทำให้เศร้าเนาะอาการที่พบบ่อยที่สุดของภาวะเศร้าจากความรักก็คือความโศกเศร้าอย่างที่เหมือนเพลงนี่แหละค่ะเนาะคือบางคนก็เป็นเยอะมากเนาะขาดความสนใจในกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำเคยสนุกสนานนะเคยนอนหลับก็นอนไม่หลับหลับยากเคยกินข้าวอร่อยก็เบื่ออาหารนะแล้วก็มันมีความรู้สึกแบบสิ้นหวังเนาะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำลงความรู้สึกเหล่านี้ก็จะนำไปสู่วงจรความคิดเชิงลบได้นะคะก็ทำให้คือถ้าเจอเนี่ยก็บอกว่าทำให้ยากต่อการเอาชนะสถานการณ์นะที่ทำให้แบบคือสู้ไม่ไหวประมาณนี้เนาะพอดีก่อนเข้ารายการก็นั่งดูคลิปไปเรื่อยนะคะไปเจอเรื่องหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมคือเขาคือเพื่อนเนี่ยมาแอบนัดภรรยาไปมีอะไรกันเพื่อนเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเพื่อนเลยนะคะเพื่อนรักด้วยนะคะสมมติว่าชื่อโชคกับจ๋าเลยกันนะคะก็บอกว่าเขาตามไปเจอทั้งคู่อยู่ในห้องเดียวกันไม่มีท่าทีว่าจะสลดหรือสำนึกหรือว่ารู้สึกผิดเลยทั้งสองคนนะคะแค่พูดสั้นๆว่าก็ทำไปแล้วอ่ะพูดอย่างเงี้ยก็ทำไปแล้วอ่ะจะแก้ไขอะไรยังไงโอ้โหนี่ค่ะเป็นคลิปเลยนะตอนนี้ก็มีการแชร์กันอยู่นะคะสักประมาณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเนาะที่แน่นอนนะคนนึงก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นเป็นที่รักอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่ารู้สึกผิดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าฟังจากคำพูดเขาบอกก็ทำไปแล้วอ่ะก็พูดแค่นี้นะแต่ว่าต้องชมผู้ชายคนที่ก็ถ่ายคลิปเนาะเขาเป็นคนใจเย็นมากนะคะคือไม่มีว่าจะต้องแบบต้องไปทะเลาะตบตีทำร้ายนะในเมื่ออีกฝ่ายนึงหมดรักก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขามาโพสต์ด้วยความที่เขาคงเจ็บใจอะเนาะนี่คือเรื่องของความรักเปิดเพลง2เพลงเศร้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่6ค่ะ28มิถุนายนก็จะไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าอยากจะให้คุณหมอวิวัฒน์ได้พักบ้างเนาะถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์5สัปดาห์ก็จะมาตอบคำถามสัก3อาทิตย์นะคะเพื่อคุณหมอเนี่ยอายุ70นะจะได้พักผ่อนบ้างนะคะจะได้มีเวลาในการพักผ่อนเพราะคุณหมอมาจัดรายการตอบคำถามสุขภาพให้กับชาวลูกทุ่งมหานครมาหลายปีมากนะคะไม่มีค่าตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะมีแค่กระเช้าปีใหม่1ครั้งในแต่ละปีนะคะก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปทักทายอะไรนะคะไปอัปเดตกันค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ไปมาแล้วนะเดี๋ยวก็ปีหน้าก็คงได้เจอกันสำหรับคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็คิดถึงคุณหมอก็ใจดีนะคะตอบคำถามให้กับแฟนๆรายการนะคะแล้วก็ยังจะสละเวลาในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะคะให้โทรหาเบอร์มือถือได้ด้วยนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ให้คุณหมอพักไปนะคะแล้วก็เผอิญว่าวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันที่มีการเลือกตั้งด้วยนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวอีกสัก1ชั่วโมงนะคะประมาณ 3:30 น. อ่ะ 21:30 น. นะคะทางกทม.จะแถลงผลการเลือกตั้งแต่ว่าที่น่าจะชัดเจนแล้วก็คือผู้ว่ากทม.คนใหม่ก็คือคนเดิมค่ะดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ตามโพนั่นแหละเนาะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงปิดหีบใช่ไหมคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแหละแต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกทม.เขาเตรียมความพร้อมเรื่องของแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าระวังเอาไว้กรณีฝนตกทำยังไงกรณีเกิดไฟไหม้แล้วมีไฟไหม้

จริงด้วยนะเห็นบอกว่าตอนช่วงสักประมาณมีเหตุเพลิงไหม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแถวเปิดหีบได้ไม่นานแถวแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปิดหีบไปเรียบร้อยช่วง5 โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็นับคะแนนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นที่ทราบกันว่านั่นแหละท่านผู้ว่าชัดชาติก็ชาวกรุงเทพไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าอีกหนึ่งสมัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในช่วง21:30 นะคะ เลื่อนจากกำหนดเดิมที่เคยแจ้งไว้ตอน20:20 นะคะแต่ว่าใครที่แบบอยากจะติดตามนะคะผลอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ก็ไปที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69นะคะ bangkokvote69.bangkok.go.th นะคะแล้วก็หรือจะไปติดตามผลการนับคะแนนผ่านแดชบอร์ดของการรายงานผลการเลือกตั้งที่ลานคนเมืองที่เสาชิงช้าก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวกทม.นะคะเฝ้ารอกันตลอดทั้งวันนะคะสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้เนาะก็ตามโพนะคะสำหรับในวันนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับอาการเศร้าไปแล้วเมื่อสักครู่นะเรื่องของอาการไม่ใช่อาการเรื่องของอาหารโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะอายุยืนอ่ะก็เลยพยายามจะสรรหาอาหารที่กินแล้วไม่ป่วยกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนาะมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องกินพืชเป็นหลักนะคะเพื่อจะให้ชีวิตยืนยาวอาหารของคนที่อายุยืนเป็น100 ปีอ่ะนะเขาก็บอกว่าเขากินพืชเป็นหลักจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามตะวันออกตะวันตกเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็การที่จะให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงเนี่ยก็เลือกอาหารเอาแบบเรียบง่ายที่สุดเน้นพืชเป็นหลักอย่างที่บอกแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่ที่การผ่านการแปรรูปสูงส่วนใหญ่แล้วก็กินกันน่ะเนาะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมอาหารแปรรูปอ่ะไปรู้แปรรูปมากี่ขั้นตอนแล้วนะคะอย่างปัจจุบันนี้นะคะคนอเมริกันหรือว่าผู้คนทั่วโลกก็ตามให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะกับคนที่มีอายุยืนยาวถึง100 ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าเซนเทเนเรียนนะคะเพราะว่าเขามองว่าเป็นต้นแบบของการมีอายุยืนแบบมีคุณภาพแล้วมีงานวิจัยด้วยนะคะพบว่าหมูใหญ่หลายชิ้นเลยค่ะเยอะพื้นที่ที่มีคนอายุยืนกระจุกตัวสูงตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนของโลกจะอยู่ที่เขาเรียกว่าบลูโซนนะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นจุดหนึ่งหรือจะเป็นที่เมืองชื่อว่าซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือนิโคยาประเทศคอสตาริกาอีกจุดหนึ่งอิคาเลียประเทศกรีซแล้วก็โรมาลินดาที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าบลูโซนล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการกินแล้วก็การใช้ชีวิตแบบคล้ายคลึงกันมากนะทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปเมื่อสักครู่ทั้งที่ญี่ปุ่นอิตาลีคอสตาริกากรีซหรือว่าจะเป็นสหรัฐก็ตามนะคะโดยเฉพาะการเลือกกินอาหารแบบเลือกง่ายค่ะเน้นพืชเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่อย่างที่บอกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านโภชนาการก็บอกเลยว่านอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันการมีชุมชนที่เข้มแข็งการมีเป้าหมายชีวิตที่ดีนะคะก็มีส่วนสำคัญมากหรืออาหารเขาเน้นที่แบบไม่กินอ่ะไม่ใช่เน้นที่กินนะเนี้ยเน้นอาหารที่ไม่กินอะไรบ้างถ้าเราไม่กินสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่จะมากับวิถีชีวิตยุคใหม่ได้ใช่ไหมมันไม่เลยไม่กินก็ดีกว่า
อย่างเช่นที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของอาหารที่ผ่านการแปรรูป

ูดมาหลายครั้งสูงมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอายุยืนและโภชนาการพบว่าคนในบูโซนที่อ่านเมื่อสักครู่จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นอิตาลีหรือคอสตาริกามักจะหลีกเลี่ยงอาหารในชีวิตประจำวันคือธัญพืชขัดสีคือไม่ใช่ไม่กินเลยนะแต่ถ้าเลือกได้เขาไม่กินนั่นคือข้าวขาวขนมปังขาวแล้วก็พาสต้าค่ะเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้สูญเสียใยอาหารกับวิตามินสำคัญไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วกันเนาะเดี๋ยวใครที่มีอยู่อุ้ยถ้ามันไม่มีวิตามินสำคัญสูญเสียใยอาหารไปแล้วแล้วจะกินทำไมเดี๋ยวพากันทิ้งนะคะจริงๆเกือบหมดใช้คำนี้แล้วกันเนาะข้าวขาวขนมปังขาวและพาสต้านะคะแล้วก็เนื้อแดงกลุ่มคนที่อยู่ในบูโซนกินน้อยมากหรือแทบไม่กินเลยค่ะเนื้อแดงเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในโรคหัวใจกับมะเร็งลำไส้ค่ะแล้วก็อาหารบรรจุเป็นซองและอาหารแปรรูปนะคะอันนั้นก็มักจะมีสารกันบูดสารกันเสียน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่สูงและนมวัวผลิตภัณฑ์นมวัวนะคะโดยเฉพาะนมและชีสที่มีไขมันอิ่มตัวสูงคนที่อายุยืน100ปีเขาไม่กินกันนะคะขนมหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงอันนี้เขาคิดว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันก็เลยไม่กินแต่บางคนจะกินเฉพาะโอกาสพิเศษกินบ้างและเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอนแฮมอันนี้พูดประจำพูดบ่อยแต่ก็ยังกินเนาะเราก็กินซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งนะคะไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะก็สรุปเคล็ดลับสำคัญของคนอายุยืนเนี่ยไม่ใช่การงดทุกอย่างนะคะแต่คือการยึดหลักสมดุลแบบกฎเขาเรียกว่า80-20เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลักแล้วก็ปล่อยให้ความสุขเล็กๆจากของหวานบ้างหรือว่าอาหารโปรดที่มีที่มีอะไรอ่ะมีสิ่งที่ทำให้สุขภาพแย่ในบางโอกาสก็กินบ้างไม่ใช่แบบไม่ 100% นะไม่ถึงขนาดนั้นนะมีโอกาสอายุยืน100ปีได้เหมือนกันนะคะใครอยากจะอายุยืน100ปียกมือขึ้นจริงไหมเอาถามจริงๆนะถ้าเป็นตัวเองอ่ะไม่เอาไม่อยากอายุยืน100ปีนะคะไม่เอาจริงๆเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะอายุยืน100ปีไปทำไมหรือใครอยากบอกมาหน่อยก็ได้นะคะใต้คอมเมนต์ของไลฟ์สดตอนนี้นะคะใครอยากอายุยืน100ปีเพราะอะไรนะส่วนตัวเองไม่อยากค่ะไม่ชอบแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะอยู่จนถึงอายุกี่ปีใช่มั้ยคะแต่ว่านี่แหละไอ้วิธีคิดวิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะช่วยให้หลายๆท่านนะคะมีทั้งอายุยืนสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในระยะยาวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ก็ได้นะคะนำทางว่าจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอวิวัฒน์ก็พูดหลายครั้งเนาะใครก็ตามนะคะจริงๆก็ตายทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครอยู่เป็นหลายร้อยปีนะคะมากที่สุดก็ร้อยเท่าไหร่120ใช่ไหมในโลกที่เจอตอนนี้นะคะแม้กระทั่งคุณหมอยังตายเลยที่คุณหมอวิวัฒน์พูดนะคะแล้วล่าสุดนะวันนี้มีข่าวเศร้ามากเลยนะคะเพิ่งจะอ่านข่าวเมื่อตอนเย็นคุณหมออายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติซัมนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณสืบมีค่ะคุณหมอท่านนี้เสียชีวิตนะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วยจำนวนมากที่เคยรับการรักษาจากคุณหมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณหมออ่ะสั่งเสียก่อนที่ตัวคุณหมอจะจากโลกนี้ไปด้วยนะคะคือยังมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างในเพจประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล101เผยแพร่ข้อความที่เป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของหมอชื่อหมอนุกนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณเนี่ยฝากถึงผู้ป่วยคนไข้และทีมแพทย์ที่เคยทำงานร่วมกันบอกว่าโอ้ยคือข้อความนี้เต็มไปด้วยความห่วงความรักนะคะคุณหมอบอกว่าหมอขอฝากอาจารย์หมอที่โมเปียวแพรและเสริมชาติและทีมเจ้าหน้าที่โรคข้อนั้นแล้วก็วงเล็บ

ชื่อมาด้วยนะมีกุ้งมีเต๋ามีเก๋มีพิมพ์เนี่ยทั้งหมดนี้ที่คุณหมอเอ่ยชื่อนะคงจะแบบเศร้าเสียใจอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากถึงคนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติซึมของโรงพยาบาล101บอกว่าช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ๊ะปลอฝากน้องหมอแจนด้วยที่กำลังจะจบมาพี่นุกขอขอบคุณมากๆขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะแพทย์หญิงพัชรพันธ์พัชรวรรณสืบมีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึมค่ะนี่คือข้อความคำสั่งเสียสุดท้ายของหมอนุกก่อนจะสิ้นลมโอ้โหที่สะเทือนใจมากคือขอบคุณคนไข้ด้วยนะและญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใยให้กำลังใจหมอผ่านทางสายตาคำพูดและของเยี่ยมค่ะนี่แหละแล้วก็บอกสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะคือดูจากภาพเนี่ยแพทย์หญิงท่านนี้น่าจะอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าจากไปด้วยก่อนวัยอันควรน่าเศร้ามากนะคะเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรากำลังสูญเสียหมอดีๆไปอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ค่ะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายก็คุณหมอวิวัฒน์ถึงบอกไงว่าหมอก็เสียชีวิตได้นะใครก็เสียชีวิตได้นะคะคือถ้าจะให้เลือกเราก็ไม่ขออยู่ร้อยปีเนาะใครอยากจะอยู่ยังไงบอกมาหน่อยนะคะใครอยากจะอยู่นะคะเนี่ยค่ะหลายท่านบอกว่าโอ้ยแค่ตอนนี้ก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วบางท่านก็อายุไม่เท่าไหร่เองมีอยู่ท่านนึงนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยวันนึงก็แค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะจริงๆคุณหมอเคยบอกนะถ้าเผื่อว่าหลับแบบสนิทจริงๆอ่ะก็เพียงพอเหมือนกันนะ 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้วนะก็สำคัญคืออย่างีบช่วงกลางวันฝืนไว้หน่อยจะได้นอนในช่วงเวลาปกตินะคะอาการนอนไม่หลับเจอได้บ่อยนะมีถามมาบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็เจอปัญหานี้หรือแม้แต่คนในครอบครัวคนคุ้นเคยนะคะอาการนอนไม่หลับถ้าเป็นติดต่อกันหลายๆวันนี้ต้องพบแพทย์นะคะควรปรึกษาแพทย์ขอคำแนะนำเพราะว่าร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดีพอติดต่อกันนานๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าใครที่แบบยังอยู่ในวัยทำงานตอนเช้าก็ยังขับรถไปทำงานปกติแต่ว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะนี่ร่างพังนะสุขภาพจิตก็ทรุดด้วยนะคะก็แนะนำให้ไปหาหมอค่ะเพื่อจะทราบสาเหตุแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาตรงจุดนะคะขณะที่เรานอนหลับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนกำลังออกมาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอไปเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งนอนไม่หลับก็ทำให้กระบวนการซ่อมแซมร่างกายมันหยุดชะงักก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาด้วยนะคะอะไรบ้างก็จะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็อ้วนง่ายนะภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลงระบบย่อยอาหารก็ทำงานผิดปกติระบบขับถ่ายก็ไม่ดีคือรวนไปหมดอ่ะความจำก็แย่นะคะไม่มีสมาธิในการทำงานและถ้าผู้หญิงนี้จะซีเรียสมากเลยค่ะผิวพรรณหมองคล้ำใครที่นอนไม่หลับสังเกตดูค่ะมันไม่มีชีวิตชีวาผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งเลยหมองคล้ำจริงๆสุดท้ายนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะการนอนไม่หลับนอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อจิตใจด้วยทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายค่ะฉุนเฉียวใครที่นอนน้อยสังเกตเลยนะคะโอ้ยฉุนเฉียวมากนะหงุดหงิดง่ายหรือบางรายก็ซึมเศร้าไปเลยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะปัจจุบันนี้มีแนวทางในการรักษาภาวะนอนไม่หลับนะคะถ้าสมมุติไม่อยากใช้ยานะคุณหมอบางท่านก็ไม่ใช้ยาก็คือให้ไปปรับตัวเองให้มีสุขอนามัยการนอนที่ดีขึ้นเป็นการรักษาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะวิธีนี้เพราะว่าเป็นพื้นฐานของการรักษาของโรคนี้ในผู้ป่วยคือถ้าทำได้ทุกรายก็จะดีมากนะคะทำให้สุขอนามัยการนอนดีขึ้นก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมแล้วก็

นำหลักของการเหนี่ยวนำให้เกิดการอาการง่วงตามธรรมชาติมาใช้เนาะทำง่วงแบบไหนถึงง่วงธรรมชาติก็ออกกำลังกายพอเหมาะในช่วงเย็นนะคะพอมันเหนื่อยมันเพลียนะคะก็เป็นการเพิ่มแรงผลักดันของระบบฮอร์โมนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เข้านอนแล้วก็หลับไปแบบมีความสุขเลยนะคะหลับให้เป็นเวลาด้วยนะแล้วก็ปิดไฟให้มืดสนิทนะคะเพื่อช่วยให้ระบบในร่างกายได้พักผ่อนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ถ้าอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าให้ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อจะได้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นเนาะหรือจะเป็นการรักษาด้วยความคิดและพฤติกรรมบำบัดอันนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของการปรับพฤติกรรมและควบคุมอารมณ์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะบางคนควบคุมยากมากนะอารมณ์รู้ตัวอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยหงุดหงิดใส่คนอื่นไปแล้วนะมีปัญหามากในการควบคุมอารมณ์ถ้าไม่ได้นอนเนี่ยสังเกตดูนะคะการรักษาวิธีการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหานะที่เกิดร่วมกับโรคทางอารมณ์แล้วก็กลุ่มโรควิตกกังวลนะคะแล้วก็รวมถึงการจำกัดชั่วโมงในการนอนนะใครที่มีอาการรุนแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยนะคุณหมอจะรักษาด้วยการปรับสุขอนามัยการนอนและการรักษาด้วยการไม่ใช้ยานะแล้วก็ร่วมกับวิธีอื่นๆนะคะหรือบางคนถ้าไม่ไหวก็อาจจะมีการใช้ยาบ้างนะคะสำหรับในส่วนของคนที่นอนไม่หลับนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือว่าเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนะจัดห้องนอนให้เงียบที่สุดอุณหภูมิก็ต้องเหมาะสมแล้วก็ให้มีแสงสว่างรบกวนน้อยที่สุดนะคะไม่ควรใช้ห้องนอนสำหรับการดูโทรทัศน์เล่นเกมถือมือถือ iPad คามืออยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะเป็นกันแบบนี้ค่ะก็เอา iPad มือถือเป็นหมอนอ่ะก็หนุนหลับกันไปนะแล้วก็เข้านอนและตื่นในตอนเวลาเดียวกันเป็นประจำทุกวันนะคะถึงแม้ว่าบางทีออกไปข้างนอกไปงานไปธุระกลับมาดึกอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องตื่นเวลาเดิมนะคะถ้าไม่สามารถหลับได้ภายใน15ถึง20นาทีอย่าพยายามฝืนนอนต่อนะลุกขึ้นก่อนเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆสักพักหนึ่งจนเกิดความรู้สึกง่วงนอนใหม่แล้วค่อยกลับไปนอนค่ะอย่าลืมนะคนแก่ทั้งหลายลดการงีบในช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ควรใช้สารที่ออกฤทธิ์การกระตุ้นในการตื่นตัวนะคะในช่วงเย็นนะไม่ควรกินพวกคาเฟอีนแล้วเนาะบางคนเนี่ยยังดื่มอยู่เลยเมื่อเย็นหลังอาหารเย็นก็ดื่มกาแฟบ้างแอลกอฮอล์เลยพวกนี้นะคะก็บอกว่างดได้ก็น่าจะดีนะคะแล้วก็อาหารมื้อใหญ่ในช่วงใกล้เวลานอนก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะแล้วก็งดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวนะคะเช่นหนูบางคนชอบมากเลยดูหนังสยองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะถ้ามันยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาด้วยยาแล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่แพร่หลายแหละนะคะยาเหล่านี้ที่เรียกกันว่ายานอนหลับแต่จริงๆแล้วยานอนหลับไม่ได้หมายถึงยาชนิดใดชนิดหนึ่งนะแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของยาหลากหลายชนิดที่มีผลโดยตรงหรือว่ามีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการง่วงและทำให้นอนหลับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นยานอนหลับมีหลายชนิดมันมีกลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบเมาขึ้นเมาเรือเมาทะเลก็กินยาแก้เมาเรือไปไอ้ตัวนั้นก็เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งนะกินปุ๊บก็หลับเหมือนกันนะคะก็ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองก็คือกลุ่มยาที่ชื่อว่าเบนโซไดอะซิปีนนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์เพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งที่เรียกว่ากาบ้าในสมองพอสารนี้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดอาการนอนหลับไปเลยหลับตรงเลยค่ะแล้วก็ช่วยมีฤทธิ์ผ่อนคลายคือคลายความกังวลได้แล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะแต่ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเยอะอยู่นะคะมันออกฤทธิ์ยาวนานกว่าการนอนหลับปกติของคนเราเพราะฉะนั้นใครที่กินยาประเภทนี้ก็รู้สึกง่วงจะสลึมสลือในตอนเช้าดูไม่สดชื่นอ่ะประมาณนี้นะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงจะเกิดอาการติดด้วยนะคะสุดท้ายเราต้องกินตลอดไม่งั้นไม่นอน

0: อย่างนี้ค่ะถ้าใครขาดก็จะมือสั่นใจสั่นและซึมเศร้านะคะบางคนเนาะอันนี้ก็น่าจะไม่มีหายแหละในร้านขายยานะคะก็ปัจจุบันนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งเนาะมีการนำไอ้ตัวเมลาโทนินตัวนี้เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยนะก็เห็นบอกว่าได้ผลดีอยู่ในภาวะที่เกิดจากการเหมือนกับไปต่างประเทศเลยประมาณนี้นะก็เรียกว่าเดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาหรือที่รู้จักกันในนามว่าเจ็ตแล็กนั่นแหละในรายที่ต้องเดินทางแล้วแบบมันไม่เหมือนเดิมอันนี้เขาเอาตัวนี้มารักษามาได้นะคะหรือคนที่ทำงานเป็นกะเดี๋ยวเดือนนี้นอนเวลานี้เดือนหน้านอนอีกเวลาหนึ่งเลยประมาณนี้ค่ะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการใช้ยานอนหลับควรจะเลือกใช้เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะและควรเริ่มจากขนาดยาที่ต่ำที่สุดใช้ยาให้น้อยครั้งที่สุดและไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยานะคะสรุปปัญหาสุขภาพของคนที่นอนไม่หลับนะคะเจอได้บ่อยเลยค่ะคนที่มีโรคประจำตัวเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของความเข้าใจกลไกของการนอนนะก็จะมีผลต่อการรักษาด้วยนะคะหาสาเหตุคุณหมอจำเป็นต้องได้รับข้อมูลประวัติการนอนหลับที่ละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะคะเขาถึงซักกันแบบเยอะมากนะสำหรับใครที่ไปรักษาโรคนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนะคะดูแลตัวเองก่อนนะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนนะคะแล้วค่อยรักษาด้วยการใช้ยาหรือจะใช้เฉพาะคนที่มีอาการเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยเท่านั้นนะคะใครที่ถามมาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะคุณพี่ยุทธนาบอกไปหาหมอมาหมอให้ยาหยดตาและน้ำตาเทียมอ๋อที่ตื่นมาตอนเช้าต่างตาบวมใช่ไหมคะแล้วก็มีขี้ตามากก็ลองใช้ไปก่อนค่ะพี่เนาะใช้ไปถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนหมอก็ได้นะคะไปหาหมอใหม่นี่แสดงว่าก็ไปหาหมอตามาแล้วใช่ไหมจับจุกแพทย์ใช่ไหมคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะคะพี่อ้อยพี่ยุทธนาพี่ติ๋มนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

ับมาชั่วโมงที่สองใช่ชั่วโมงที่สองนะช่วงที่สองนะคะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569สวัสดีพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนจากมหาสารคามพี่สุภาพนะคะขอเพลงเสียน้อยกอยใจมาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะไตรรัตน์นามสกุลอะไรคะเยือนจักรเหรอคะพี่มานพพี่กระโปโลพี่หนูวันนะคะแสดงเรียบร้อยพี่เดือนเพ็ญค่ะพี่จุ๊บแจงพี่ประสิทธิ์นะคะขอฟังเพลงข้าวไม่มีหายของสอนเพชรนะคะขอเป็นพรุ่งนี้เช้าได้ไหมพี่เนาะช่วงสักหกโมงนะพี่นะถ้าไม่ลืมพี่ประสิทธิ์เข็มโคกรวดนะคะพี่เมตตาเทพประชูสวัสดีนะคะพี่วันนี้สวัสดีค่ะพี่เกียงไกลแล้วก็ทักทายพี่วาสนาจากสระแก้วพี่มานิชทองดีด้วยนะคะชื่อดาด้าดีที่สุดพี่อ้อยค่ะแล้วก็พี่ติ๋มพี่วรรณภากินสำราญสวัสดียายออสสามย่านนะคะพี่ชลีเกษตรแล้วก็ใครอีกนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะก็เป็นค่ำ

คืนที่หลายคนรอจริงๆไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเนาะรอการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการช่วง 3:30 นที่กทม.นะคะบอกว่าจะแถลงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็รับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสก.เหรอคะมีคนถามสก.ก็จะแถลงพร้อมกันเลย 3:30 นะคะอดีตนักจัดรายการของชื่อลูกทุ่งมหานครน้องน็อปนะคะเนติภูมิน่าจะชนะนะน้องน็อปสก.ใครติดตามอยู่คิดว่าน่าคะแนนเสียงน่าจะมาอันดับหนึ่งเนาะสำหรับน้องน็อปเนติภูมินะคะลงที่เดิมใช่ไหมคิดว่านะคะน่าจะชนะเนาะสำหรับในส่วนของน้องน็อปทำงานมาตลอด4ปีสบายดีแม่นอมตามสั่งเหรอคะเป็นร้านอาหารใช่ไหมขายของใช่ไหมหลายท่านก็อาจจะรีบนอนพักผ่อนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพจะได้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเจออสกำลังชมดูอยู่ที่ระยองนะคะพูดถึงเรื่องของการนอนสักนิดนึงนะคะนี้เผอิญว่ามันมีคุณหมอจีนท่านหนึ่งเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กกรณีผู้ป่วยรายหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศนะเปิดก็เปิดแอร์นอนนั่นแหละแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าได้ยินไม่ชัดซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหูหนวกเฉียบพลันเอ้ามันคืออะไรแท้จริงแล้วบอกไม่ได้เกิดจากแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศโดยตรงนะคะแต่เกิดจากผลกระทบของความต่างของอุณหภูมิและระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายซึ่งหมอจีนท่านนี้เนี่ยนายแพทย์หวังเหยาเนี่ยอธิบายว่าการที่คนอยู่ในสภาพอากาศเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้หูเย็นแล้วเกิดอาการหูอื้อหรือว่าหูเนี่ยมีเสียงดังได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำทำให้หลอดเลือดหดตัวแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะไม่ทำให้หูหนวกโดยตรงแต่มันสามารถส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดบริเวณหูทำให้การทำงานของหูเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะคือหมายความว่าถ้าภายนอกห้องเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่า30องศาแล้วคนเราเข้าไปอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เอาไว้เพียง20องศาความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรุนแรงก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้ค่ะนี่คือหมอเขาอธิบายแบบนี้นะว่าทำไมตื่นเช้าขึ้นมานะหูดับนะตื่นมาแล้วหูไม่ได้ยินเลยประมาณนี้นะคะในการนอนเนี่ยหมอเขาเลยแนะนำว่าให้ตั้งอุณหภูมิของแอร์เอาไว้สักประมาณอันนี้ที่จีนนะคนไทยไม่ค่อยนิยม27องศาค่ะที่จีนเขาแนะนำตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่27องศานะแล้วก็ควรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศสักครู่หนึ่งก่อนเพื่อให้ร่างกายและหูเนี่ยค่อยๆปรับตัวแล้วก็ลดโอกาสเกิดความไม่สบายได้ค่ะก็อย่างเงี้ยอากาศมันแปรปรวนมากนะเห็นเพื่อนที่อยู่ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อนมากอากาศช่วงกลางวันนี่คือ30องศาเหมือนกันน่ะนี่คืออังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้ร้อนนะอย่าคิดว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกยุโรปอากาศเย็นหิมะตกสบายสบายไม่ค่ะช่วงนี้เขาร้อนกันมากเลยนะคะเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเขาบอกร้อนจริงๆนะช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าพอช่วงกลางคืนก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่มีแอร์เขามีแต่เครื่องทำความร้อนอ่ะเขาไม่มีแอร์เขาก็ต้องอดทนนะอย่างนั่งรถเมล์ที่อังกฤษก็เหมือนกันนะคะช่วงอากาศร้อนอย่างเงี้ยหรือไม่มีแอร์รถเมล์เขาไม่มีเครื่องปรับอากาศอ่ะร้อนเหมือนกันก็ต้องขึ้นไปนั่งบนชั้นสองที่แบบนั่งข้างบนเลยรับลมอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอากาศมันเริ่มร้อนมากเพราะฉะนั้นหมอเขาแนะนำเรื่องของการเปิดแอร์ตอนนอนนะคะว่าไม่ควรให้ลมจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป่าศีรษะหรือใบหูโดยตรงเพราะว่าไอ้ลมเย็นที่มันกระทบเฉพาะจุดเนี่ยอาจทำให้หลอดเลือดเกิดการหดเกร็งได้แล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของหูชั้นในอีกทั้งควรจะลุกเดินหรือว่าออกจากห้องแอร์เป็นระยะเพื่อร่างกายและหูได้พักจากสภาพแวดล้อมที่มันเย็นจัดนั่นเองแล้วทำไมต้องเปิดเย็นจัดด้วยทั้งนั้นเนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปิดเย็นจัดๆมากเลยนะต้อง18องศาแล้วก็ใช้ผ้านวมผ้าห่มเนี่ย2ผืนห่มเข้าไปเขาบอกเขาจะนอนหลับสบายมากก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าแล้วทำไมไม่เปิด
แอร์สักประมาณ24

0: ีหรือ25แล้วก็ห่มผ้าผืนเดียวได้ไหมตกไม่ได้นะเขานอนไม่หลับก็ต้องงงต่อไปเนาะทีนี้มาถึงเรื่องหูต่อภาวะหูหนวกเสียบพลันที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสด้วยนะคะหรือความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดหมายความว่าถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอแล้วก็ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศที่มันจุดทึบเป็นเวลานานก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่ไวรัสจะเข้าไปทำลายหูชั้นในได้ค่ะอันนี้ก็ฝากบอกไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคือถ้าใครมีอาการได้ยินเสียงเหมือนกับมันมีน้ำกั้นอยู่ในหูอะหรือว่ามีเสียงดังในหูนะหูอื้ออย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญไม่ควรมองข้ามนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องแบบกังวลจนไม่กล้าเปิดแอร์นะคะแต่ถ้าเกิดอาการสูญเสียการได้ยินไม่ชัดแบบเฉียบพลันก็รีบไปหาหมอเอาคอจมูกได้ทันทีเนื่องจากว่าภาวะหูหนวกเฉียบพลันมันมีช่วงเวลาทองในการรักษาอยู่แล้วถ้ายิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสในการฟื้นการได้ยินก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ควรปล่อยไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นเปิดแอร์นอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหูดับเลยก็มันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะสูญเสียการได้ยินแบบถาวรก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้เล็กเนาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในประมาณนี้นะคะหลายๆอาการนะคะบางทีเราต้องเอ๊ะมันนะก็ไม่ควรมองข้ามนะคะถ้าพบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะทุกๆอาการต้องรีบพบแพทย์นะคะต้องรีบพบแพทย์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีอาการมากมายอะไรแต่ว่าถ้าเราเอ๊ะแล้วเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมานะคะก็มาปรึกษากันได้แบบฟรีๆกลางอากาศกันเลยนะคะโทรมาฝากคำถามไว้กับน้องแป้งหลังใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าคุณหมอมาแน่นอนนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจานะคะตอนนี้เราได้เวลาพักกันแล้วนะคะไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอนพพรเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 นาทีรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,101 คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7% เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6% เขตราชบุรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์45,119 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65% เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,23 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2% ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นาทีนายชัชชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญ

มีตระกูลมหาสุข 267,225 คะแนนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 163,701 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.

0: โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัดชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทม.ให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่นก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระขัดกับจริตที่นายชัชชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัชชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: อร่อยจนต้อง

21:12นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ทุ่งมหานครสวัสดีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเนาะสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วง 21:30 นี่แหละค่ะทางปลัดกรุงเทพมหานครจะแถลงภาพรวมสถานการณ์เรื่องของการนับคะแนนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็น่าจะแถลงแบบไม่เป็นทางการเนาะ 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะคะนับคะแนนไปก็น่าจะจบแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้คะแนนไปล้านกว่า

0: ที่2ก็ 200,000 กว่านะคะแต่ก็ถือว่าคือฮาเนาะอันดับ2คุณดร.มลิกาบุญมีตระกูลนะคะที่ฮือฮาก็คือเขาบอกว่าโอ้สามารถชนะคุณมลิกานี่คือเป็นผู้สมัครอิสระเนาะก็สามารถเอาชนะผู้สมัครที่มีสังกัดยังไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพรรคประชาชนก็ตามนะคะก็เดี๋ยวรอฟังแถลงด้วยกันเนาะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เอาจริงๆนะทั่วโลกก็ต้องจับตานะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองใหญ่นะมีประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎรก็หลายล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกรวมก็เป็น10ล้านอ่ะถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากนะคะคนเยอะนะก็ฉะนั้นการบริหารจัดการอะไรก็อาจจะมีเรื่องราวดราม่าอยู่เมืองๆเนาะอันดับแรกเลยเชื่อเถอะรถติดฝนตกประมาณเนี้ย 2-3 เรื่องนะคะที่ผู้ว่าจะต้องจัดการนะคะพี่หมอไม่ได้เลือกเนาะเพราะพี่หมออยู่นนทบุรีนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้องแป้งหลังไมค์ก็วันนี้ก็ที่ไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าทะเบียนบ้านพี่อยู่หลักใจอยู่รามินทรา
0: เป็นคนกรุงเทพเหรอเนี่ยเราก็อยู่
1: กร
0: ุ
1: งเทพ
0: กร
1: ุ
0: งเทพโอ้เป็นกรุงเทพโอ้เขาจะตั้งมานะคะโอ้
1: ก็ไปถึงก็ปรากฏว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับหน่วยเลือกตั้งมันจะอยู่หน้าที่คลินิกพี่เลยที่กรมสอง
0: แล้วปีนี้มันเลื่อนเหรอคะปีนี้มันหายไปไหนคะ
1: เลื่อนก็ย้ายไปอยู่ในถนนลาดประเขาข้างในนะก็กลับไปไม่ก็ไม่ไกลนะก
0: ็
1: สะดวกสบายที่จอดรถก็โอเคครับ
0: คือการเลือกตั้งสมัยนี้มันดีตรงที่ว่าเขาเลื่อนจากเมื่อก่อนนี่ปิดหีบบ่ายสามเนาะเดี๋ยวนี้ตั้งห้าโมงเย็นนะพี่หมอนะสบาย
1: ครับใช่
0: อย่างเงี้ยเลือกตั้งกันยาวเลยนะคะทั้งหลอดทั้งวันเลยจะไปธุระป่าปังที่ไหนนี่รับรองเลยจบนะสบายมากไม่ต้องรีบเพราะเขาจะปิดหีบอย่างนี้นะคะ
1: จะว่าไปก็จะว่าไม่รีบก็ไม่ได้นะน้องเสือไล
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถจะติดนะครับแล้วก็ฝนตกอย่างหนัก
0: โอ้
1: พอดีพี่หลังจากพี่ไปเลือกตั้งลงคะแนนเรียบร้อยที่เขาไปประชุมนู่นแถวฝั่งทนนะฮะแต่เป็นใหญ่แล้วที่ก็ขึ้นทางด่วนปรากฏว่าตกหนักนะครับ
0: เจอฝน
1: ออกไปประชุมนะครับประชุมเกี่ยวเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องก็ธุรกิจนะเรื่องการตลาดเรื่องสมุนไพรเรื่องงานเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับในยุคปัจจุบันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประชุมอีกที่หนึ่งก็ไปกับคณะเภสัชที่รู้จักก็เขาก็เชิญไปคุยกันเรื่องต่อเนื่องอะไรขากลับพี่เพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงห้องทำงานนะพี่นั่งฟังน้องวิทย์น้องศิวิไลนั่งฟังวิทยุ
0: นี่คือขนาดนี่คือขนาดวันอาทิตย์เหรอคะ
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นะคะเนี่ยโอ้โหประชุมตั้งหลายที
1: ่ครับแล้วก็ติดมากๆติดจนแบบโอ้ประเทศไทยเรานี้นะ
0: ขนาดติดไม่เลือกวันนะฮะ
1: ไม่เลือกวันครับแล้วฝนตกก็ตกหนักด้วยนะ
0: ตกด้วยก็นี่แหละที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าเนาะเรื่องฝนตกรถติดนี่แหละกรุงเทพอ่ะมันไม่ยิ่งไม่กี่เรื่องหรอกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมีอาชีพนะถึงจะอยู่กรุงเทพถ้าไม่งั้นก็ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกกันหมดละแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละเนาะฝนตกรถติดนะ
1: พี่ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจใกล้แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะครับท่านชัดชาติสุขพันธ์ก็เคยเจอท่านก็เป็นคนที่พูดง่ายว่าเป็นคนสาธารณะท่านหนึ่งนะท่านก็ไปไม่ว่าจะงานบุญงานอะไรที่วัดนายรองท่านก็ไปบ่อยนะครับพี่ก็มีโอกาสได้ไปได้ถ่ายรูปกับท่านก็ไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพระภิกษุสามเณรอะไรเงี้ยนะเนื่องจากทางวัดนายรองก็มีโครงการบ่อยๆแล้วก็เชิญท่านไปรู้สึกหลายครั้งเหมือนกันนะ ก็ก็โอเคนะพี่ก็ว่าก็ที่คนที่เลือกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเออท่านก็อย่างน้อยๆก็มีผลงานที่ปรากฏนะครับอย่างน้อยก็เราก็ไม่รู้นะก็คนอื่นๆท่านอื่นๆก็ที่สองที่สามนี่ก็ถือว่ามีคนสนใจเหมือนกันนะได้มองเห็นได้สนับสนุนในบทบาทที่ตอนที่เขาจะเลือกตั้งนะที่หาเสียงที่แสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆนะฮะก็ดีนะพี่ก็ว่าณปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นใครท่านมาริกาบุญมีตระกูลนะครับแล้วก็ดร.อะไรของภาคประชาชนดร.โจแล้วก็ของท่านโจนั่นก็โจใช่ไหมที่ของ
0: แม่นั่นก็ดร.โจเป็นลูกชายอาจารย์พานุวัฒน์ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไอ้คนหนึ่งก็ประชาธิปัตย์ท่าน
0: ค
1: ุ
0: ณอน
1: ุ
0: ชา
1: อนุชา
0: คุณอนุชาเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากฤษดา
1: ใช่
0: ค่ะก็จริงๆความเป็นลูกเขยของผู้ว่าเนาะก็น่าจะรู้งานพอสมควรเนาะแต่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นคนดีคือที่เห็นนะมีหลายท่านนะที่พี่ไปเดินดูก็ปุ๊บแต่ละคนที่ลงรับสมัครนะลงสมัครตั้งผู้ว่าครั้งนี้ก็มีล้วนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเข้าไปก็อาจจะถ้าทำหน้าที่กันได้ทุกคนทุกท่านนะ
0: คร
1: ับก็ขอแสดงความดีใจกับท่านขอแสดงความดีกับท่านท่าน
0: คะแนนก็ทะลุล้านไปแล้วค่ะ
1: ก็ความหวังของคนกรุงเทพนะครับหรือแม้แต่พี่อยู่ปริมณฑลนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดนนท์นี่ก็คือมันเหมือนกับจังหวัดนนท์จังหวัดปทุมใช่ไหมสมุทรปราการพวกนี้ก็เป็นปริมณฑลนะครับหรือเป็นเมืองรองที่มันเชื่อมโยงกันเกือบทุกมิตินะครับไม่ว่าด้านจราจรหรือจะเวลามีน้ำรอระบายน้ำท่วมอะไรเงี้ยอย่างแต่วันที่ก็จังหวัดนนท์ปักเกร็ดนะครับที่เมืองทองนี่ก็ถือว่าจังหวัดนนท์เมืองทองธานีนะก็เวลามีน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็มันก็ต้องระบายไปสู่คลองประปาครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านหลังบ้านพี่ก็ไปออกนู่นไปออกปักเกร็ดไปนู่นไปนะก็ปริมณฑลอย่างเงี้ยนะก็พี่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่มันวิ่งไปวิ่งมากันอ่ะเชื่อมโยงกันหมดที่นักพี่ฟังน้องสิวไลบอกว่าจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหมคนก็เรียกคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นหรือไม่ได้อาไม่มีอะไรอ่ะ
0: เข้ามาทำงานเป็นประชากรแ
1: ข็งนี่โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไปฟ้าประชากรแข็งนี่เยอะมากนะครับ
0: สามสี่ล้านนะพี่หมอรวม
1: น่าจะเกินนะพี่วานะเพราะว่าคนยิ่งต่างด้าวอีกอะไรเยอะไปหมด
0: ใช่
1: ค่
0: ะเยอะจริง
1: ก็ท่านเมื่อกี้พี่ฟังก็ท่านก็ท่านจะทราบว่าท่านก็ต้องงานหนักขึ้นอีกหลายเท่าก็เหมือนคนไว้วางใจเนาะก็หวังไว้ว่าความต่อเนื่องที่ท่านได้ดำเนินการแล้วเนี่ยนะลาปัญหาต่างๆที่จะต้องให้มันแก้ไขต่อไปที่ไม่อยากหวังว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมรถติดอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปเนื่องจากว่าถ้าเราก็ต้องยอมรับตรงๆเอาว่ามันจำกัดใช่ไหมก็เราไปมองเห็นได้ว่าโอ้ยเข้าไปมองเนี่ยมันไม่รู้จะไปแก้จุดไหน

0: แก้จุดนู้นมาตรงนี้ก็เห็นตรงไหนก็ต้องแก้ทั้งหมด
1: ต้องแก้ทุกที
0: ่เรื่องผังเมืองพี่ว่ามันมองยากนะครับเรื่องที่จะไปแก้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยที่พี่ไปเมืองจีนพี่โอ้มาถามว่าทำไมเขาทำได้หมดเลย
1: ใช่
0: ที่ทำได้ทำถนนหนทางเวนคืนหรือถนนที่แบบกว้างขวางสวนสาธารณะต้นไม้ร่มรื่นใช่ไหมครับจัดเป็นระเบียบสายพงสายไฟมันจะอยู่ใต้ดินไม่มีเห็นให้เห็นเลยสักเส้นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วทางเท้าทางรถยนต์รถจักรยานก็ไปวิ่งกันคนละเรื่องนะก็ไม่มาปนกันนั่นก็ถ้าเรามองไปเรื่องของหลักการใช่ไหมครับของหลักของบริหารประเทศนะครับหรือว่ากฎหมายของประเทศเขาอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการที่จะไปทำอะไรอะไรมันก็เหมือนกับตึงๆของรัฐนะรัฐสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจว่าใครให้ไม่ให้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณจะเวนคืนเนี่ยหมายบ้านเราจริงมันโอ้โหมันหลายปีกว่าจะตกลงกันได้อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับในการที่จะขยายผังเมืองจะทำอะไรแต่ละจุดนี่ไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่าย
1: จริง
0: ครับนะ
1: ก็งานหนักเนี่ยเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะงานหนักต่อไปเนาะสำหรับเมืองใหญ่ใช่ไหมคะในการบริหารจัดการเนาะโตให้กำลังใจทุกคนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ แต่เห็นหลายคนก็ไปที่คุณมริกาสักนิดนึงเนาะว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวใช่ไหมที่สมัครรอบนี้นะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: หลายคนก็เลยบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาเอาสมมตินะสมมติว่าหากคนกรุงเทพบอกก็4ปีพอละคนชัดชาติทำงานมา4ปีละให้ไปคือบางคนถึงขนาดบอกว่าคนชัดชาติเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าโอ้มิฉะนั้นนะถ้าคนชัดชาติไม่ลงนะคุณมริกาจะได้เป็นผู้ว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นดราม่ากันอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้จะได้เป็นผู้ว่านะเนี่ยก็ใช่สิแต่ว่าเพราะเป็นว่าคะแนนมันไม่ได้ไงคะเพราะคุณชาติชาติก็นำโด่งไปแล้วนะคะล้านกว่าคะแนนแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ในต่างจังหวัดด้วยนี่นะรู้สึกจะวันนี้ที่ไหนพัทยาด้วยใช่ไหม
1: อ๋อถ้าที่พัทยาก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเดินมั้งคะพี่หมออืมเป็นเดิมเหมือนกันนะคะเป็นมันก็ตามมันที่กรุงเทพมากกว่าค่ะมีเรื่องจะคุยกับพี่หมอเรื่องนึงพูดถึงผู้หญิงนะคะกันเนื่องมาจากว่าสื่อของทางทั้งสหรัฐและอังกฤษนะคะสำนักข่าวเอเจนซี่ค่ะเขาติดตามความคืบหน้าคดีสะเทือนวงการทูตที่นักการทูตสหรัฐวัย43ปีไปเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าเขามีเคยมีภรรยาเป็นคนไทยอ๋อนะคะมีภรรยาเป็นคนไทย
0: ก็เป็นใครนะครับเป็นใครนะครับท่านเสือ
1: เป็นนักการทูตของสหรัฐค่ะพี่หมอไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่ย่างกุ้งเมื่อเด
0: ือ
1: นพฤษภาคมใช่แล้วปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจเขาจับอดีตภรรยาคนไทยนะคะได้แล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยที่ย่างกุ้งเนี่ยเป็นโรงแรมที่พักยอดฮิตยอดนิยมของนักการทูตเพราะว่าตั้งอยู่ห่างจากสถานทูตอังกฤษสถานทูตสหรัฐประจำพม่าเนี่ยเพียงแค่1ไมล์เท่านั้นก็เลยเจ้าหน้าที่ไปจับกุมอดีตภรรยาคนไทยของอดีตของนักการทูตคนนี้ในข้อหาฆาตกรรมซึ่งสื่อสหรัฐบอกว่าถ้าศาลประเทศพม่าตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยผู้หญิงไทยคนนี้จะต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรืออาจจะถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะคนนี้ก็เป็นนักการทูตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยปฏิบัติ ในหลายประเทศมาก่อนย้ายมาประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งค่ะแล้วก็มาโดน

0: อดีตภรรยาซึ่งเป็นคนไทยฆ่าเสียชีวิตค่ะพี่หม
1: อ
0: เนี่ยค่ะเขาบอกว่าด้วยการเดี๋ยวนะด้วยการใช้มีดแทงศีรษะและลำคอนะคะ
1: สุดยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมอันนี้
0: 43เท่านั้นเอง
1: โอ้กลับ
0: นะคะนักการทูตคนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าอดีตภรรยาชาวไทยก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะหย่ากันแล้วแต่ว่าสื่อของอังกฤษได้รายงานคึกคมเลยว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการหย่าร้างกันเมื่อไหร่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสมรสกันเมื่อปี2561ค่ะทีนี้ณขณะนี้แน่นอนถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศเนาะก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือกับหญิงไทยผู้ต้องหาคนนี้เข้าใจว่าณขณะนี้ก็คือยังถูกจำคุกอยู่ที่พม่าค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับนี่เราจะสะท้อนอะไรยังไงดีไหมหรือไง
0: ก็สะท้อนถึงว่าอะไรก็ตามแล้วคือคำว่าคู่ผัวเมียเนี่ยเนาะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: จะเป็นชาติไหนคือประเทศไหนก็ทะเลาะกันเนาะคือสะท้อนว่าว่าทำไมคนเราถึงขนาดทะเลาะกันขนาดฆ่ากันตายได้ภายในไม่กี่อย่างเนี้ยล่าสุดแล้วกันที่มีชาวออสเตรเลียฆ่าเด็กไทยเด็กสาวอายุ17ที่ตายเมื่อวานอ่ะที่พัทยานะอีกคนนึง
1: ครับครับ
0: อืมเนี้ยทำไมช่วงเวลาแป๊บเดียวทำไมคนถึงขนาดฆ่ากันตายได้นะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: แหมวิเคราะห์นี่เนาะ
0: ก็คู่หลังเนี่ยที่เป็นออสเตรเลียเนี่ยอายุเยอะกับเด็กไทย17ปีเนี่ยคู่นี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเจอเอาใกล้ๆโรงแรมแล้วก็พอเจอปุ๊บก็ชักชวนขึ้นห้องตกลงราคากัน1,000 บาทแล้วก็พอไปถึงเนี่ยอันนี้เจ้าตัวเขาสารภาพรับสารภาพว่าที่เขาฆ่าเพราะว่าฝ่ายหญิงอายุ17เนี่ยอ้างว่ามีประจำเดือนแล้วไม่ยอมมีอะไรด้วยผู้ชายก็เลยขอเงินคืนครึ่งนึงปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้เผอมือบีบคอตายค่ะพี่หม
1: อ
0: พังมือเราเรียกว่าพังมือเนาะ
1: เนี่ย
0: มันกันใดทำไมฆ่ากันง่ายขนาดนี้หรอ
1: มันอย่างนี้ครับเราจะไปพูดถึงเราก็จริงๆแล้วนะมันข้อเราก็ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรใช่ไหมครับเอาอันแรกก่อนนะครับอย่างกับท่านทูตใช่ไหมท่านทูตกับหญิงไทยเนี่ยแน่นอนครับต้องมีการก็อาจจะต้องมีการขัดแย้งหรือมีอะไรที่มันมีด้านด้านจิตใจด้านอารมณ์อะไรต่างหลายอย่างอ่ะทั้งมันเป็นเหตุจูงใจกับการฆ่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องที่จริงอ่ะนะเราจะพูดไปก็ลำบากใจเพราะว่าแล้วคดีเกิดเนี่ยนั่นคืออะไรคือส่วนใหญ่แล้วในแต่ละประเทศอ่ะนะไม่อย่างเอากฎหมายพม่าเขาก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาเองก็ต้องสืบค้นนะว่าถ้าจับได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องค้นหาสาเหตุว่ามีแค่กระแค้นเครียดแค้นอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องมาฆ่าแรงจูงใจอะไรที่ทำไงถึงกับต้องฆ่าใช่ไหมครับอันนี้ตัวนี้มันเป็นข้อสรุปมันจะได้แต่ว่าถ้าเราดมเราไปนี่มันยากนะเรายากกันว่าทำไมขนาดนี้มันถึงฆ่ากันนะอันแล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งท่านทูตนี่ไม่ใช่ตำแหน่งน้อยๆนะ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่แบบสำคัญแล้วก็มีความสามารถต้องสูงนะครับที่จะส่งออกมาเป็นอยู่มาทำสถานทูตในประเทศต่างๆพวกนี้นะ
0: ท่าน
1: มันก็บอกแล้วจริงๆแล้วเราพูดพวกนี้มันระวังมากนะครับรายการที่เรายังไม่ชัดเจนนะก็เราต้องรอฟังแล้วว่าก็สรุปกับ

0: นะครับที่เขาตอบค้นคดีมาแล้วนี่ว่าด้วยเหตุอะไรนะครับว่าจะต้องมาท่านี้เป็นอย่างไรนะครับมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งอะไรมันมีเยอะมันมีหลายสาเหตุนะเนาะขนาดต้องห้าขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วแหละนะฮะแต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจจริงๆนะครับกับคนที่ถูกฆ่าบางครั้งเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอะไรอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะสามีภรรยาการฆ่ากันเนี่ยแต่นี่ก็บอกเป็นอดีตนี่นะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันพวกเนี้ยมันเรื่องของหลายเรื่องนะจ๊ะอะไรเราถ้าพูดนี่มันเดี๋ยวมันจะไปกระเทือนอะไรอะไรมันเป็นคดีที่ก็เรียกว่าเราอย่าไปคาดเดาเดาอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเดาถ้าของคนไอ้ผู้ชายนี้นะเขาจะเรียนนี่อันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันว่าที่มันตำรวจไทยเราก็ต้องสืบอยู่เหมือนกันว่าอะไรทำไมถึงขนาดต้องฆ่านะถึงฆ่าบีบคอรัดคอดีว่าเขารู้สึกเขากำลังจะหนีออกนอกประเทศในวงเวลาที่ก็บอกว่าทำไมถ้าไปช้าไปจับช้ากว่า 4-5 นาทีก็จะขึ้นเครื่องใช่ไหมเห็นที่ก็อ้างฟัง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะใกล้ละใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาฆ่าเลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะเก็บร่างเอาไว้อีกวันหนึ่งนะกว่าจะเอาใส่กระเป๋าออกมาทิ้งอ่ะค่ะเป็นความใจเย็นของผู้ชายคนเนี้ย
0: แต่ว่าอันนี้เรื่องของฆาตกรรมแบบนี้นะสุไรถ้าเกิดเราเห็นแล้วมันจะมีเรื่องของการล่วงละเมิดใช่ไหมครับมัน
1: เข้าเกี่ยวข้องใช่เพราะว่าเด็กอายุ17
0: ใช่ไหมครับอันนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องติดกับทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าบีบคอเนี่ยก็ไม่กล้าเอาอีกแหละว่าบางทีมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นอารมณ์มันเป็น
1: อะไร
0: วิปริตก็เรียกอะไรเงี้ยแต่มันมีเยอะเลยนะสุไลนะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ต้องดูก่อนว่าทำไมเขาถึงขนาดเราก็เคยได้ยินบ่อยนะพวกซาดิสพวกมาโซคิสพวกอะไรนี่เกี่ยวกับความผิดปกติในด้านเพศใช่ไหมครับฉะนั้นคนพวกเนี้ยเวลาเราพบเห็นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้คือหน้าตาเขาหล่อเหลานะครับมันอัตยาใสพูดจาดีบุคลิกภาพอะไรดีทุกอย่างแต่ในด้านความผิดปกติความวิปริตของเขานี่มันซ่อนอยู่ในใจนะครับแล้วก็พวกนี้บางทีเวลามันเกิดเนี่ยนึกถึงอะไรวันนี้มันเกิดโดยเฉพาะมันมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์เพศนะครับแล้วก็อะไรที่มันไปกัดฝังเป็นอะไรต่ออะไรนี่มันมีหลายอย่างนะบางคนชอบทรมานชอบมันมีความสุขนะถ้าเกิดว่าทำให้เขาเจ็บทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันสารพัดนะเราไม่ต้องเดาเดี๋ยวเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องนะกับญาติที่ต้องสูญเสียน้องอายุยังไม่มากเลยนะเท่าไหร่นะ
1: ใช่ค่ะ17ค่ะพี่หมอ
0: โอ้นี่ไงอันนี้ก
1: ็17
0: ไม่รู้ว่าบางทีนะเราก็เห็นครับบางทีเราเห็นว่าบางทีนะติดยาเสพอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มันอาจจะมีสาเหตุได้เหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะการไปก็เร็วไม่รู้นะเราก็บ้านเราหนูสุไลกินวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราก็เสียภาพลักษณ์มาหลายบ่อยๆเรื่องของผู้หญิงเวลาไปใช้บริการอะไรต่างๆพวกนี้นะตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงนะซึ่งพวกนี้จริงเราก็มันก็ต้องย้อนเหมือนกันนะครับหนูสุไลว่าสภาพนั้นผู้บริหารประเทศเนี่ยกระทรวงไหนรับดูแลเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ของความเป็นไทย

0: คือจริงเหล่านี้บางทีต้องปลูกฝังต้องตอกย้ำนะให้เขาเห็นคุณค่าของความเป็นไทยไว้นะอะไรที่มันอะไรต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราบางทีว่าแต่งตัวหล่อแหลมก็ละตัดสายเดี่ยวอย่างนั้นคืออะไรคือมันแสดงออกซึ่งมันบางครั้งเราก็เตือนกันสักหน่อยเนาะ
1: มันน่าสังเกตตรงที่ว่าฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยพอเข้ามาที่พัทยาเนี่ยเวลาเขาเจอผู้หญิงเขาคิดว่าต้องมีอาชีพอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมเขาอ้างว่าคือโอเคคนตายพูดไม่ได้แล้วเนาะแต่เขาพูดง่ายๆว่าเอาเจอใกล้ๆโรงแรมนี่แหละแล้วก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็คิดว่าใครๆก็ชวนได้อย่างนี้เหรอขอคุยได้แล้วก็จูงมือกันขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าจูงมือขึ้นคอนโดมิเนียมไป
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยก็น่าเสียดายน่าเศร้ามาก
0: ครับก็ตอนนี้ก็เศร้าก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติอันนั้นคงเสียใจเนาะเพราะน้องก็อายุยังไม่มากก็มันก็ได้แต่มันเวลาเกิดแบบนี้คืออะไรมันก็จะได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นบทเรียนหรือเป็นอะไรที่มันทำให้เก็บก่อยแล้วมาระวังอ่ะพูดอะไรมากไปก็ไม่ได้
1: ค
0: ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็เมื่อกี้ก็นะไม่รู้จะทำยังไงมันก็ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเพศอ่ะมันมีบ่อยมากเลยนะไม่เป็นไรถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้ข้อกฎหมายที่ก็เรียกเด็ดขาดนะไอ้ข่าวพวกนี้บางทีมันเกิดน้อยมากเลยนะเกิดน้อยกว่าเพราะบ้านเราบางทีพอพูดไปสาวไปสาวมาก็มันยังไม่ได้รับคำตอบหรือว่าไม่กระจ่างเท่าไหร่นะฮะคนที่เคยทำพวกนี้มาแล้วเนี่ยแล้วทำไมก็พูดง่ายว่ายังบางคนติดคุกไม่นานนะคดีไปติดคุกไปสักพักเอาออกมาแล้วไอ้คนนี้เป็นคดีเนี่ยคดีพวกข่มขืนคดีพวกเนี่ยแหละมันเดี๋ยวออกมาอีกแล้วนะเพิ่งเหมือนที่ออกมาจากคุกไม่นานนะเพิ่งจกโยกนี่เองบอกเพิ่งออกมาเนี่ยคดีเนี่ยไปข่มขืนเขาไปทำอะไรเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยพี่นี่พี่ว่ามันก็สำคัญกันนะ
1: ค่ะใช่เลยก็จริงตำรวจไทยเก่งมากนะก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปนะคะสืบจนรู้อ่ะคิดดูว่าโอ้ยตอนแรกเขาปฏิเสธนะที่หมอสุดท้ายก็จนรู้แล้วก็มารวบไว้ที่สนามบินนะคะชื่นชมเราพักกันแป๊บนึงนะคะที่หมอคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะ
0: ครับได้ครับหนังสือนะครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะคะมีคำถามของน้องผู้หญิงอายุ48เคยแต่งงานกับสามีคนแรกเลิกกันมีลูก1คนสามีอายุ59ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มีโรคความดันเบาหวานไขมันสูงและอ้วนหมดสภาพทางเพศแล้วค่ะพี่หมอจนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สมบูรณ์ดิฉันเลยแก้ปัญหาด้วยการซื้อของเทียมมาช่วยตัวเองสามีเลยแอบเห็นทะเลาะกันบ่อยเลยแยกทางกันนะคะพอแยกกันได้3ปีก็มีสามีใหม่อายุ65ค่ะนี่คนใหม่อายุ65ร่างกายแข็งแรงแต่ก็หลังเร็ว

0: นรู้สึกผิดหวังอีกแล้วก็เลยมาแอบใช้ของเทียมเหมือนเดิมควรจะบอกสามีไหมกลัวว่าถ้ามารู้ทีหลังเดี๋ยวจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมค่ะพี่หมอก็เลยถามว่าการใช้ของเทียมบ่อยอันตรายอย่างไรบ้างควรบอกสามีคนปัจจุบันว่าอย่างไรดีว่าเราไม่ถึงจุดเขาก็เลยจะเสียใจไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: คืออย่างนี้นะครับแหมเราก็พูดไปพูดมานะ
0: ค่ะ
1: จากดูปัญหาแล้วเนี่ยเหมือนน้องก็จะโชคไม่ค่อยดีเลยไปเจอกับผู้ชาย2ชายเนี่ยนะมักจะเกิดความบกพร่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องการแข็งตัวสมัยใหม่ก็เรียกว่าย่นสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องพอมันมาเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไปกระทบถึงความสุขในครอบครัวก็คือของผู้หญิงนี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดต้องหาสิ่งที่มาทดแทนมาช่วยเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าระบายนะครับความตึงเครียดต่างๆออกไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นจะถามว่ามันจะควรจะบอกไหมนี่นะก็ตอนแรกเบื้องต้นก็ต้องไปโทษของผู้ชายก่อนว่าทำไมเขาไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความปกป้องทางเพศซึ่งรู้ก็รู้สมัยนี้อะไรก็สามารถที่จะดูแลรักษาฟื้นฟูแบบง่ายๆไม่ได้ยากนะอย่าปล่อยปละละเลยอันนี้พี่ย้อนตรงนี้นิดเดียวว่าการที่เราจะมีผู้ชายต้องก็ต้องรับผิดชอบที่ว่ากันอยู่เสมออะไรว่าเวลาแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องให้ความสุขกับภรรยานะครับให้มันครบถ้วนอย่าให้มันบกพร่องนะฮะแต่ทีนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นเรื่องค่อนข้างจะว่าใหญ่ก็ไม่รู้นะบางทีก็บอกโอ้ยปัญหานิดเดียวแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องการไม่ค่อยยอมรับโดยเฉพาะอย่างที่คนแรกใช่ไหมที่บอกพอไปเห็นน้องเขา
0: ใช้ของเท
1: ียมนะครับเพื่อที่จะ
0: ทะเลาะกัน
1: ให้ความสุขกับ
0: จริงผิดไหมคะควรโกรธไหมคะนี่หร
1: อก็อยู่ที่ก็เลยอยู่ที่อารมณ์หรืออยู่ที่ของผู้ชายนะแต่ละคนบางทีก็ไม่ยอมรับบอกเอ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้จริงๆมันยังไปโทษผู้หญิงด้วยนะโอ้โหแบบขนาดนั้นเลยเหรอขาดไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยนะบางทีไปโทษอีกอะไรเงี้ยนะแต่ทั้งที่เองตัวเองไม่ได้รู้ตัวว่าอ๋อตัวเองไม่ได้ทำให้เขามีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ทางเพศในเรื่องความสุขด้านทางเพศเนี่ยก็เนี่ยแหละการที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทั้งอะไรที่เราบอกว่าการอยู่ด้วยกันน่ะก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีโตว่ามันเรื่องรสนิยมเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรสนิยมเรื่องรับประทานอาหารรสนิยมการแต่งตัวรสนิยมในหลายมิตินะแต่ว่าไม่ถึงก็คือเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเนี่ยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะควรทำความเข้าใจควรจะเรียนรู้ที่ว่ารู้เขารู้เรานั่นแหละทีนี้ถามว่าควรจะบอกไหมเนี่ยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมถ้าบอกไปเนี่ยถ้าบอกวันนี้มีคนใหม่ใช่ไหมที่เขาถามเนี่ยว่าคนใหม่เนี่ยเขาควรจะบอกไหม
0: ใช่คือกลัวว่าจะซ้ำรอยเดิมมาเดี๋ยวโกรธอีกพอมาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็จะว่าควรไหมพี่ว่าก็เลยจับเข่าคุยนะครับถ้าว่าตัวก็พูดตรงว่าพี่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะเรื่องของความเปิดเผยนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสามีภรรยาเนี่ยมันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะเรื่องเพศเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะที่บางคนบอกไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอให้เสร็จก็แล้วกันไอ้เธอสบายเลยฉันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่สบายนู่นนี่แต่ว่าลึกๆแล้วมันก็เหมือนกับบางคนร้องไห้แอบร้องไห้นะว่าเวลาผู้ชายต้องการแล้วไปแสดงแบบ

0: เหมือนกับต้องการเอาให้ได้จะต้องทำให้เสร็จจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเราก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหานี่แหละนักเรียนบางทีมันพอทำไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เลยมันเกิดยังไงมันแทนที่จะสื่อสารกันปรับความเข้าใจกันทำไมเขาถึงได้เปิดให้ที่ให้การปรึกษาปัญหาตรงนี้นะคือบ้านเรานี่มีเยอะนักเรียนกรมสุขภาพจิตเอ่ยที่ไหนเนี่ยมันมีหลายๆแห่งนะที่ให้การปรึกษาเรื่องปัญหาทางครอบครัวการชีวิตคู่นะมันมีคือมันมีในก็เรียกว่าชีวิตคู่มันมีเสมอนะอะไรเวลามันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกใครแต่ว่าถ้าไปบอกคนกลางบอกคนที่เข้าใจในปัญหานะครับแล้วก็บอกเล่าสาเหตุมันว่ามันเป็นเกิดจากใครจากผู้หญิงจากผู้ชายนะฮะแล้วก็บอกความจริงกันแล้วก็ช่วยกันหาทางออกนะมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปปรึกษาแล้วก็ยอมรับความจริงกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองจะดันทุกรังโอมแหมจะถูกยันเตแบบไม่ได้อะไรเงี้ยนะต้องยอมรับนะครับเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าว่าก็ใช้อย่าไปใช้อารมณ์บางทีมันเรื่องนี้แต่เรื่องเพศในเวลาบางทีมันจะโยงไปเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียวเหมือนกันนะนะครับผู้หญิงบางทีก็ผู้ชายบางทีก็ไม่เข้าใจอ่ะโอ้มันสำคัญนักเหรออะไรเงี้ยนะมันทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ขนาดนั้น
0: เพราะตัวเองความรับผิดชอบไม่มีตัวเองไม่รู้ว่าภรรยาเรานี่เป็นยังไงจะมีความต้องการอย่างไรนะครับความพร้อมความอะไรมันต้องเรียนรู้มันต้องทำความเข้าใจกันอะไรนะฮะไม่ใช่อยู่กันไปวันก็เมียฉันยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้พี่ก็ต้องโทษผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยจะว่าเรื่องของเทียมมันก็เป็นต่างประเทศหลายประเทศที่เขาบอกว่ามันเป็นตุกคนตัวหนึ่งตัวช่วยนะในบางประเทศที่บอกว่าในห้องนอนเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในห้องนอนเลยนะครับมันจะไว้ในห้องนอนว่ามันอาจจะช่วยกันบางคนอาจจะไปช่วยเป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเล้าลมเป็นตัวช่วยให้มันตื่นเต้นมีสิ่งอะไรแปลกใหม่ก็เมื่อก่อนก็มีอะไรว่าเรื่องก็เซ็กซ์ทอยนะก็จะมีรูปแบบต่างๆที่ก็พัฒนามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาทั้งผู้หญิงผู้ชายนะของผู้หญิงผู้ชายของผู้ชายนี่ก็เหมือนกันของผู้ชายก็มีแบบของเทียมนะของเทียมแหละเราดูนึกสารมันมีหลายประเทศซึ่งก็ทำแบบเปิดเผยหรือทำใกล้เคียงของจริงมากๆเลยนะครับนั่นนะ
1: ค่ะก็ไม่ก็คือบางคนอาจจะแบบไม่กล้าบอกกลัวจะซ้ำรอยใช่ไหมคะตรงนี้เขาถามข้อที่สองว่าประเทศไทยควรให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องเพศกับคู่สมรสจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัวนี่คิดยังไงว่าต้องมีเรื่องนี้เช่นเนี้ยการใช้ของเทียม
0: จริงๆนะนุ๊กเสียดายพี่ว่าอันนี้ก็เป็นน้องก็คิดถูกนะเพราะว่าคือคนถ้าไม่รู้ไม่ประสบปัญหาด้วยตัวเองไม่รู้ไงใช่ไหมครับว่าที่จริงเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดกับว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองคือมนุษย์อ่ะนึกอะไรว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผู้สามีภรรยาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเพศนะครับเรื่องเซ็กซ์นั่นนะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะบางคนนี่ก็บอกว่าอดข้าวหรอกนะข้าวจีวาวายไม่ตายหรอกเพราะอดเสน่หาเนี่ยนะแต่ว่าเขาว่ากันว่านะครับเรื่องเซ็กซ์เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะน้องสิเลยนะฮะถ้าคนไม่สังเกตหรือว่าคนไม่เขาบอกว่าให้ความสำคัญก็อะไรก็แล้วก็ไปแต่จริงๆลึกๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากๆเลยนะฮะที่เรา

0: พี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองรู้เยอะนะเพราะพระพุทธเจ้าเลยเพราะเราก็ได้จากข้อมูลจากท่านผู้มีปัญหาทั้งหลายเลยนะก็เลยว่าทำไมเรื่องของการที่ผู้หญิงกับผู้ชายเวลามีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดให้เกิดช่องว่างเลยที่วันนี้พี่เคยได้ยินแว๊บๆว่าอะไรนักสิวอะไรเป็นคนพูดเองนักวิชาพี่ฟังมาว่าอะไรนะเพื่อนสามีอะไรเพื่อนสามีมาเอาภรรยาไปอ่ะแอบนัดภรรยา
1: อ๋อใช่ใช่วันนี้ค่ะใช่ใช่นั่น
0: แหละ
1: เขาใจเย็นมากเลยเขามันก็จะให้อภัยอ่ะเขาบอกเขาเลิกกันด้วยดีกว่าที่จะมานั่งทะเลาะฆ่าแกงกันเหมือนกับเป็นคดีใช่ไหมนี่ค่ะ
0: อันนี้ครับ
1: ค่ะเนาะ
0: นี่แหละนักสิวอะไรก็ถือว่าคือบางทีเนี่ยเรื่องความแบบคือบางครั้งไงผู้หญิงเองเขามันเหมือนกับไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันนะนอนกับสามีโอเคไม่เสร็จใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่มีความสุขถึงที่สุดอะไรทั้งอย่างอ่ะมันไม่ได้แบบมาตัดใจอะไรอย่างเงี้ย
1: นะคุยกันหาทางออกดีที่สุดส่วนใครที่อยากจะคุยกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่เจอกันเนี่ยจะคุยทางไหนยังไงพี่หมอบอกได้เลยค่ะ
0: กับที่คุยได้ก็เนี่ยนะครับทางโทรศัพท์นี่ก็ได้ครับแต่ก็ขอไปบางทีโทรมาบ่อยพี่ก็ไม่ได้รับเท่าไหร่นะบางทีก็โทรมาบ่อยๆแล้วกันนะครับโทรมาเรื่อยๆก็เบอร์นะครับ0876977666 0876977666บางคนหลายท่านขอไปจริงๆหลายท่านบางท่านเนี่ยโทรไว้คือบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ประชุมนี่ไปประชุมวันนี้วันทั้ง3ที่แล้วก็มันไม่ก็สะดวกบางทีพี่จะรับอะไรบางทีนะถ้ามีไลน์นะคนที่มีไลน์ก็ฝากมาพี่ก็ตอบทางไลน์เขามีนะอันต้องขอไปนะครับต้องขอไปครับแต่ก็ยินดีนะครับยินดีได้นะครับยินดีที่จะตอบ
1: ได้
0: นะครับครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์

0: เป็นสุดซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
3: าท่าน

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
8: 990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: บอลโลกสตอรี่
10: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 今でも君の鼓動を感
1: じ。สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืนกับอีก9นาทีนะครับก็เข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกกันนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลกจะลงเตะนะครับช่วงของเรานะครับจากเวลาตรงนี้จนถึง2นาฬิกาอยู่กันกับเรา2คนนะครับผมอู๋คารเทพมาพร้อมกับพี่จุ่นเพ็ญกวินนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
2: สวัสดีครับคุณอู๋มนุษย์เลิฟก็สวัสดีทุกฝั่งด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: แหมเพลงนี่โรแมนติกจริง

0: เฮ้ยเราก็ต้องแบบมีจังหวะนุ่มนวลเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเลิฟกันมาอยู่แล้ว
1: เอาเหร
0: อเอออ
1: ๋ออ่ะฮะอ่ะฮะ
0: โดยเฉพาะน้องรามที่แบบเป็นช่างของเราเนี่ย
1: เขาเป็นมนุษย์เลิฟเหมือนกัน
0: โอ้เจ้าพ่อเพลงรักพอให้เปิดนี่เปิดแบบเปิดเพลงช้าๆคือสไตล์ออกแนว
1: เออดู
0: ออกแนวคาราบาวนะ
1: ดูร็อกดูอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหนักๆหน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: เออโอ้โห
0: ดูแล้วทรงแบบน่าจะเป็นแบบพิเศษโลโซ
1: แต่ว่าเขาชาวร็อกหน่อย
0: แต่ว่าเวลาเขาเปิดเพลงพิเศษเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเพลงช้า
1: เออชอบฟังเพลงช้า
0: ใช่
1: ชอบนุ่มนวลอะไรเงี้ย
0: เออเราก็แบบนุ่มๆนวลๆกันไปก่อนเที
1: ่
0: ยงคืนเองจะไปรีบเปิดเพลงร็อกไปไหนแต่เดี๋ยวไม่ใช่คืนนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงๆนะผมว่าคืนวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลอาจจะแบบเลือกพักผ่อนอีกหนึ่งวันก็เป็นได้
1: นี่มันเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกนะ
0: คือถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะคืนนี้ผมพักถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะ
1: ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะดูถึงจบเกมได้เนี่ย
0: คือเราก็อย่างที่พี่บอกมันรอบน็อกเอาท์จริงๆแต่ว่านะมันก็ต้องดูสถานการณ์มันก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยวันไหนพักได้ก็พัก
1: ต่อให้มันเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกก็ตามนะ
0: จริง
1: คนอาจจะไปมุ่งเน้นเกมวันคืนพรุ่งนี้
0: แหมมันต้องเหลือตั้งอีก15ค
1: ู่
0: โอ้โหเยอะแยะ
1: โอ้โหคู่นี้เอาจริงถ้าวัดน้ำหนักกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ใช้ว่าเฉพาะแฟนบอลบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้ตามกันเยอะ
0: จริง
1: ถูกป่ะแอฟริกาใต้ผมก็ไม่แน่ใจมีแฟนบอลเยอะมากไหมแคนาดาผมว่าน่าจะมีแหละคนที่เคยไปล่ำไปเรียน
0: อย่างพี่จุ่นเป็นต้นเคยไปเรียนมา
1: ผมยังไม่เคยเกินปากน้ำเลยสถานที่เรียนผมเน
0: ี่ย
1: ก็อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันละกันช่วงตีสองนะครับ
0: ใช่
1: ก็จะลงสนามกันระหว่างทางแอฟริกาใต้อันดับ2ของกลุ่ม A
0: ครับ
1: เจอกับทางอันดับ2ของกลุ่ม B
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับก็แป๊บๆนี่หมดรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมาคุยกันเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องบอลโลกเรื่องตลาดนักเตะเอาจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เกรงใจบอลโลกเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็เดินทางแล้วก็เปิดดิวปิดดิวอะไรกันสนุกสนานเลยนักเตะบางคนอยู่ในบอลโลกเขาก็ดิวกันสบาย
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยว
1: ก็อ่ะมันก็ตามสบายเลยนะฮะแล้วแต่เลยก็วันนี้นี่เดี๋ยวคงมาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องทัศนะ32ทีมสุดท้ายว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
0: เพราะว่ามันจบไปแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเอาจริงๆผมว่านัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสนุกแตกต่างมากน้อยกันไปนะคือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอันดับ3เข้ารอบเน
1: ี่
0: ยผมเห็นถึงความสนุกของการเข้ารอบของอันดับ3
1: อ
0: ่ะที่มันต้องไปอ้างอิงกับกลุ่มอื่น
1: บางทีมแข่งจบไปแล้วยังต้องรอลุ้นโอกาสของตัวเองอยู่
0: จะจองตั๋วกลับบ้านหรือจะเช็คเอาท์จะออกจากโรงแร
1: ม
0: มันก็ครึ่งครึ่งกลางๆไง
1: ครับผม
0: มันต้องรอกลุ่มอื่นแข่งแล้วมันก็จะสนุกตรงนี้แหละนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นในช่วงแรกนี้ก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันหน่อยละกัน
0: ก็ข้อความทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับผม
0: SMS แล้วก็ช่วงเราโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งกันเข้ามาอย่าให้เงียบเหงานะครับ
1: ครับผมก็อ่ะข่าวที่มีมานะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปไล่ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไล่เรียงกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกัน SMS เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะ
0: มีผลเลือกตั้งผู้ว่ากทมมั้ยพี่
1: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ ผมไม่ได้เลือกด้วยว่าผมอยู่สมุทร
0: สาครอ๋อลืมไป
1: อ
0: ๋อพี่คนปากน้ำนี่หว่า
1: ครับผม
0: ผมก็เพิ่งไปเลือกตอนบ่ายโมงมานี่เอง
1: เอาเหร
0: อ
1: คนเยอะมั
0: ้ยเยอะนะก็ดูแบบคึกคักดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจด้วย
1: อ
0: ันนี้เศร้าเฉย
1: อ
0: าจารย์ชัดชาติเขาก็ได้ไปแบบโอ้โหขาดลอยแล้ว
1: หรอคะแนนขาดทุ่มทลายเลยหรอ
0: ขนาดฉันขาดลอยชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้
0: ขนาดกระจุยเลย
1: ครับผม
0: อันนี้เรื่องฟุตบอลดีกว่า
1: ก็ไล่ดูนี่เมื่อประมาณ12นาทีที่แล้วโรมาโน่ก็ทวิตว่าเกมองลองเล่นะครับเตรียมย้ายสู่เบนฟิก้านะเฮียวิโกเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: สามารถตกลงดีลกันได้หมดทั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับโดยเกมองลองเล่จะเซ็นสัญญา3ปีนะครับในการย้ายไปเล่นกับเบนฟิก้านะครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2029นะจากตราหมีอะเลติโกมาดริดนะครับก็จะไปร่วมงานกับมาโกซิวา

0: นายใหม่ของทางด้านเบนฟิก้านะครับผม
1: ครับ
0: อืมนอกนั้นที่ไล่เลียงมาเดี๋ยวผมขอไล่ตามเวลาไปแล้วกันนะคาโยเอลิเก้นะครับแบ็คของทางอาร์เซนอลโมนาโกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับทางอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2030นะโดยที่โมนาโกเนี่ยจะได้รับค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยที่10ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนนะครับอีกประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันสำหรับทางคาโยเอลิเก้นะโ
1: อ
0: ้ตอนนี้เรื่องของตลาดนักเตะก็ใช้คำว่าเริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
1: แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาติไหนเริ่มตกรอบบอลโลกมานะก็จะมีเวลาดีลเวลาคุยอะไรกันมากขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้นอกจากนั้นในส่วนของมาเดลอูกาเต้เนี่ยตามรายงานที่มีออกมาของทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางอูกาเต้ในการลงเล่นรับใช้ทางอุรุกวัยแล้วได้รับบาดเจ็บที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะหนักนะครับแต่ดูตรงนี้ก็น่าจะหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงฤดูร้อนนี้ของทางสโมสรด้วยนะครับ
1: ก็เหมือนแมนยูก็เสียนักเตะไปคนนึงอ่ะ
0: คือเขาเตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วแหละ
1: จะขายแล้วก็เพื่อนำค่าตัวของเขาเนี่ยไปสมทบทุนแต่ทีเนี้ยมันย้ายไม่ได้แล้ว
0: ครับผม
1: มันก็เหมือนต้องซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะดูจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะผมว่ามันโชคร้ายมากนะไอ้คนเจ็บมันไม่ได้โดนปะทะมันไม่ได้โดนเสียบอะไรรุนแรงอ่ะ
0: ครับผม
1: เพียงแค่ว่าเป็นการผิดจังหวะในบางจังหวะเท่านั้น
0: อ
1: ่ะคือแล้วเคาะซ้ำกรรมซัดนะพี่จุนคือต้องจากเจ้าตัวเป็นแบบนี้ผลงานทีมชาติ
0: อ
1: ุรุกวัยอยู่เป็นทีมชาติที่แบบโอ้โหปัญหาแบบเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
0: ครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่อกหักไปไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
1: จริง
0: ครับผม
1: แต้มน้อยไปหน่
0: อ
1: ยนะครับ
0: โอ้ส่วนกับทีมชาติเองนี่ก็หลังจากที่ตกรอบกันไปนี่ผมเห็นแวบๆนี่ก็มี2คนแล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้านี้หลังจากหมายถึงว่าบ้านเราอะนะหลังจากที่สกอตแลนด์คอนเฟิร์มว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีอย่างทางสตีฟคลาร์กนะครับอำลาการคุมทีมชาติสกอตแลนด์ไปนะครับสตีฟคลาร์กนี่คุมสกอตแลนด์7ปีด้วยกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากที่ไม่สามารถพาสกอตแลนด์นะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เจ้าตัวประกาศลาออกแล้วก็ล่าสุดที่เห็นมีข่าวก็คือฮงมยงโบ
1: ครับ
0: เฮดโค้ชของทางเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
1: เรื่องใหญ่เลยนะเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ย
0: โอ้
1: แล้วประเทศของเขาอะ
0: แล้วผมเห็นมีข่าวเรื่องโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้พอเกาหลีใต้เขาผิดหวังจากฟุตบอลโลกกลับไปประเทศโดนปาไข่โดนแฟนกีฬาของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได
0: ้ครับผม
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันค่อนข้างใหญ่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากการจะผลงานไม่ดีแล้วล่าสุดเห็นบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับ
0: อ
1: ีจามยองเขารู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: กับการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วก็เรียกร้องให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงกีฬากระทรวงอะไรต่างๆของประเทศเขาเนี่ยสอบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับฮงมยองโบแล้วก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนถูกกล่าวหาว่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเลือกเฮดโค้ชของทีมชาติแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เลย

0: นะครับแล้วก็บอกว่าผลงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีเงินภาษีจากประชาชนเป็นการบริหารทีมชาติเขาบอกนี่เงินภาษีประชาชนแล้วผลงานเป็นแบบนี้มันไม่ได้เฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยซีเรียสขนาดนั้นเลยนะ
1: โอ้โห
0: เออนะครับเขาบอกว่าเงินภาษีประชาชนจำนวนมากทั้งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้วพอได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกีฬากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบสวนความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยอย่างละเอียดแล้วก็เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันขาวสะอาดเหมือนกระทั่งถอนรากถอนโคนอะไรต่างๆที่แฟนๆสงสัยแฟนๆไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราจะผลักดันแล้วก็ปฏิรูปการบริหารวงการกีฬาให้มันดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ดีในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือเรื่องไปถึงผู้นำประเทศเลยนะทีมตกรอบบอลโลกเนี่ย
1: คือก็อาจจะเป็นเพราะมันตกรอบในสิ่งที่อาจจะมองว่าหลายคนมองว่านัดสุดท้ายอ่ะยังไงไม่น่าจะพลาดต่อแอฟริกาใต้อ่ะ
0: แพ้แอฟริกาใต้ปุ๊บโอ้โหทีนี้ละดุ้งเลยวุ่นวายเลย
1: โหนี่ขนาดว่าก็เป็นตำนานนักเตะของทางเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็เคยคุมเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ด้วย
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโวกลับมาคุมรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะส
1: ม
0: แล้วก็เวิร์กกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอดีตกองหลังทีมชาติขึ้นมาคุมอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ซึ่งแฟนๆเองก็ตั้งเครื่องหมายคำถาม แต่ว่าพอไปบอลโลกได้เนี่ยกระแสมันก็เลยแบบเบาลงนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปมาแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหทีนี้เป็นการจุดชนวนให้ความวุ่นวายหรือว่าความไม่พอใจต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะ
1: จริงๆก็ประเดิมได้สวยนะชนะเช็กเกียได้แต่ว่าน
0: ั่นแหละดิ
1: จริงการแพ้เม็กซิโกก็วันนั้นจริงก็ไม่ได้เล่นเป็นรองเยอะแยะอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เออก็เล่นได้สูสีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมกับแอฟริกาใต้นี่ก็
0: มุ่งมั่นตั้งใจแต่มันเล่นไม่ดีเองนะ
1: เออมันกลายว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ในเกมนั้นนะครับ
0: โอ้นี่คือเราเห็นถึงความซีเรียสจริงจังมากมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดผู้นำประเทศต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับ
1: คือมันก็นะคืออาจจะถูกคาดหวังเอาไว้คือถ้าอย่างน้อยผมว่าไปรอบ32แล้วคุณตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสอะไรมันคงไม่ได้แบบนี้หรอกแต่นี่พอมันกลายเป็นว่าโอ้โหคุณตกรอบแล้วตกรอบด้วยการที่แบบ
0: แพ้แอฟริกาใต้
1: ถูกคาดหวังว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งคุณประเดิมด้วยการลงสนามแล้วได้3แต้มแรกมาด้วยนะ
0: คือผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการแพ้นะสุดท้ายเป็นการแพ้ทีมอื่นเป็นแบบทีมยักษ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มันยากกว่านี้เนี่ยผมว่ากระแสมันจะไม่หนักขนาดนี
1: ้ครับ
0: พอเห็นเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่กับเช็กเกียไปอยู่กับแอฟริกาใต้โอเคละอาจจะอยู่กับชาติเจ้าภาพด้วยแต่ว่าทั้งแอฟริกาใต้กับเช็กเกียเนี่ยเราก็ยังมองเลยว่าเกาหลีสู้ได้
1: สู้ได้เบียดจะเบียดว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังได้เลยคุณภาพของเกาหลีใต้จริงๆอ่ะ
0: คืออุตส่าห์อยู่ในกลุ่มที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แล้วพอเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหความมั่นใจไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่วางภาพเอาไว้นะคร
1: ับผม
0: เขาเลยมองว่าการกลับบ้านของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยดูให้ดีๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรปาใส่นักเตะบ้างนะ
1: ครับผม
0: ทั้งไข่ทั้งการปาก็เรียกอะไรเหมือนก้อนหินลูกอมอะไรของประเทศเขาอ่ะ
1: แต่ว่าก็จะไม่ได้จัดวิธีในการต้อนรับเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: ไม่รู้จะให้กับเครื่องบินพาณิชย์เหมือนอุรุกวัยเปล่ากลับเองเลยอุรุกวัยนี่อย่างโหด
1: ครับผมส่วนที่เกี่ยวกับทางเกาหลีใต้ก็คือสไตล์อย่างอีคังอินนะครับก็ตามรายงานคือตราหมีเอเลติโกมาดริดเนี่ยก็บอกว่าดีลในการที่จะไปดึงตัวอีคังอินมาจากเปเชเพื่อกลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเปเชเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการตัวแทนทางด้านอีคังอินก็ไปสนใจทางด้านของทางแมกเนสอคิอุชนะครับตัวดิกรีทีมชาติฝรั่งเศสของโมโนโกนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแทนนะครับ
0: อันนี้คือพยายามจะปล่อยตัวสำรอง
1: ใช่เพราะอย่างโอ้โหแต่ก็ได้กอนซาโลลามอสมาเยอะนะตัวเลขระดับเท่าไหร่74ล้านยูโรไม่รวมโบนัสจากมิลานที่มิลานยอมจ่าย
0: มิลานมีตังค์ขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: โอ้โหคือค่าตัว
0: งงเหมือนกันเลย
1: ตกใจมากเลยนะ
0: ไม่ใช่ผมก็เลยจะบอกว่า1ก็งงว่ามิลานกล้าทุ่มหรือแม้กระทั่งคำถามที่2คือลามอสมีค่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใ

0: ือโอ้โห
1: ฟอร์มมันไม่ใช่ไง
0: คุณเป็นตัวสำรองของเปเช่ไง
1: ก็นั่นน่ะดิ
0: โอ้โหผมก็
1: คือเขาคือขายยังกับราคาแบบโอ้โหยิงเปี้ยงป้างอะ
0: ตกใจพอๆกับที่เชลซีตั้งราคามาโลกุสโตระดับ75ล้านปอนด์อ่ะ
1: เออ
0: น่ะเออก็เป็นราคาที่เออฟังแล้วก็น่าตกใจอยู่นั่นนะ
1: แต่มิลานนี
0: ่เออแต่มิลานก็เอาเฉย
1: เฮ้ยบางคนมองว่ามิลานเนี่ยไม่ค่อยกล้าควักอะไรขนาดนี้นะ
0: อืม
1: เออไปทุ่มกับกอนซาโลรามอสเฉยเลย
0: โอ้โหเชื่อใจว่าทางลูเบนอโมริมไงจะมาเติมความสำเร็จให
1: ้โอ้นี่คือซื้อได้เพราะว่าลูเบนเลยอ่ะ
0: นี่แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าต่อจากกอนซาโลลามอสมาเนี่ยกำลังจะได้ตัวอันโตนิโอซิวานะปลากระหลังวัย22ปีนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งตามรายงานนี้เขาบอกว่าสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: เออนี่เป็นรายงานจากทางอิตาลีนะครับก็คือตัวของทางด้านอันโตนิโอซิวาเนี่ยคือมีเอเจนต์คนเดียวกันก็คือจอร์จเมนเดสนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของมิลานนะครับเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเติมเกมรับนะครับจากเบนฟิก้า
1: สำหรับแบบนี้ปีหน้าต้องลุ้นแชมป์เต็มตัว
0: แล้วจริงนี่ยังมีตัวที่เป็นนักเตะรายอื่นๆที่ก็ใช้เอเจนต์คนเดียวกันก็คือทางด้านของจอร์จเมนเดสอย่างมาร์คาซาโดของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีกอย่างฟรานซิสโกตินเกาของสปอร์ติ้งนี่ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันนะ
1: โหดูแล้วเร่งเครื่องในการเสริมทัพน่าดู
0: ก็มิลานเนี่ยตามรายงานกับซิวาเนี่ยจะเป็นสัญญา5ปีจนถึงปี2031นะครับแล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่เบนฟิก้าเนี่ยต้องการนี่อยู่ที่ราวๆประมาณสัก20ล้านยูโรนะ
1: เสียดายนิดเดียวคือมิลานเนี่ยเกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
0: ก็ไปพลาดช่วงท้ายจากลุ้นแชมป์กลายเป็นว่า
1: พลาด
0: ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองจริงๆ ช่วงหลังสถานการณ์ตัวเองอ่ะมีโอกาสจนถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำเ
1: ออ
0: ครับผมสุดท้ายอลิกรีก็เลยอยู่ต่อไม่ได้ด้วย
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
1: เจอแน่นอนหลัง3เขาจะเล่นหลัง3มั้ย
0: ก็น่าจะหลัง3เพราะว่ามิลานเองก็หลัง3มาอยู่แล้วของมาร์คอลิกรีฤดูกาลล่าสุดก็หลัง3
1: โอ้งี้เข้าแก๊ปเลยสบาย
0: เข้าแก๊ปเลย
1: สบายเลยเดี๋ยวดูเลยถ้าเขาไปเฉิดฉายที่อิตาลีมาเนี่ย
0: ครับผม
1: นะส่วนตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเรื่องของเมสซี่นะถ้าใครเห็นว่าเมสซี่ไม่ลงแกก็ยังลงมายิงฟรีคิกได้อีกนะ
0: อืมใช่ใช่ใช่
1: เกินไปเมื่อวานนี
0: ้ก็เท่ากับว่า3นัดกดไป6ประตูแล้วแล้วก็ยิงมา7นัดติดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะจนกระทั่งครั้งนี้คือลงเล่นนัดไหนก็ลงก็ยิงนัดนั้น
0: อ่ะ
1: โ
0: อ้ก็ต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะ
1: ครับ
0: ขาผม
1: แล้วเส้นทางของอาร์เจนตินาดูง่ายซะด้วยนะ
0: เออ
1: ง่ายเอาจริงผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะผมว่าน่าผิดหวังผมมองอาร์เจนตินาไปถึงรอบรองเลยถ้าไปไม่ถึงคือน่าผิดหวังพูดได้เลย
0: เดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆเลยดีกว่า
1: ได
0: ้ๆในการปลบคู่รอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ดูซิว่าเรา2คนนี่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมั่งไหม
1: ได้
0: ไล่เป็นคู่ไว้แล้วกันนะไล่เรียงตามคู่ที่ลงทำการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ก่อนเลยแอฟริกาใต้กับแคนาดา
1: เอาทีมเข้ารอบเหรอ
0: เอาทีมเข้ารอบ
1: ถ้าเอาทีมเข้ารอบจริงๆนะผมยังมองว่าเจ้าภาพแคนาดา
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
1: แต่เกมนี้
0: ต้องบอกนะว่าเล่นที่สหรัฐอเมริกานะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าแกไม่ได้แชมป์กลุ่มไง
0: เออไม่ได้แชมป์กลุ่ม
1: แกได้ที่2ก็เลยอ่ะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาแทนผมว่ายังเป็นแคนาดานะครับแต่ยังมองว่าเกมเนี้ยเราอาจจะได้ดูบอลเกิน90นาทีผมว่ายืดเยื้อเพราะว่าแอฟริกาใต้เอาจริงๆมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วเหมือนเส้นทางการเล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะ
0: ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆเออมันดูแบบนัดแรกเนี่ยผมยอมรับเลยบอกโอ้โหตายแล้วเล่นแบบนี
0: ้เออ
1: ตายแน่นอนไม่มีอะไรเลย
0: ก็ไม่รอดเผลอๆจะไม่มีแต้มเลยสักแต้มด้วยซ้ำ
1: ขอโทษนะเล่นแบบไม่มีบ่มีไกด์เลยอ่ะ
0: เออโอกาสลูกประตูเม็กซิโกแท

0: และเทะอะไรก็ไม่รู้เกมลุกก็เล่นไม่ได
1: ้
0: ทำไปทำมาเฮ้ยค่อยๆดีขึ้นเว้ยเฮ้ย
1: ไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ตัวความหวังกลายเป็นว่าอ้าวไลฟ์ฟอสเตอร์สำรอง
0: เออผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละไอ้จุดนี้ของไอ้แอฟริกาใต้บอลที่แบบไม่ได้มีความหวังแบกอะไรไว้อะและนี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในทีมชาติเขาด้วยแล้วแคนาดาเอาจริงๆก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยคิดว่าในเวลา90นาทีผมว่าแอฟริกาใต้พอจะยันได้อยู
1: ่ยันไหว
0: แต่ว่าพอลากไปในการต่อเวลาในการโดนจุดโทษเนี่ยผมว่ามันจะถึงเวลาของแคนาดาบ้างละคิดว่าแบบนั้น
1: อันนี้ก็ผมยังมองว่าแคนาดาปราบแอฟริกาใต้ได้นะ
0: ในเวลานะ
1: ในเวลานะผมยังมองคุณภาพตัวนักเตะโดยรวมของแคนาดาก็ยังดีกว่าละ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดไคลาลินด้านบนมิดฟิลด์โอเคคุณอาจจะเสียอิสมาอิล โคเน่ไปคุณก็ยังมีพวกทาจอนทาจอนบูคาแนนอะไรพวกเนี้ยยังที่จะผมใช้คำว่าคุณภาพทีมโดยรวมยังเชื่อใจทางฝั่งแคนาดา มากกว่า
0: แล้วทีเด็ดแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ใครละที่ไม่ใช่ไลฟ์ฟอร์เตอร
1: ์มีไอ้เจ้ามาเซโก้ ใช่ไหมมาโฟเกง ที่นัดกับเกาหลีใต้ดูจะเล่นดีและเกมรับพวกเขาเอาจริงวันนั้นเกมรับเหนียวแน่นมากนะ
0: ก็เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้จุดเนี้ยผมเลยซื้อใจไอ้พวกทีมเวิร์คความตั้งใจการเล่นเป็นทีมของแอฟริกาใต
1: ้
0: วันนี้อย่างน้อยๆน่าจะซื้อเกมรับกับแคนาดาได้ละ
1: วันนี้ก็จะได้ทางมิดฟิลด์อย่างเทโบโคมุโคเอนากับ
0: จ
1: ากโคดแบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เกมลุกที่เขาคาดการว่าจะลงสนามกันเนี่ยอ่ะกองหน้านี่ก็จะเป็นอย่างทาง Evidence มาโกป้าตัวสนับสนุนนี่ก็จะมีอย่างทางทาเปโลมาเซโก้นะครับมีโมโฟเกงและทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางออสวินอโพลิสซึ่ง4คนนี้นี่เล่นในลีกแอฟริกาใต้เองทั้งหมดนะ
0: ก็พวก
1: มาโกป้านี่ออร์แลนโดไพเรตโมโฟเกงนี่ออร์แลนโดไพเรตอัพโพลิสออร์แลนโดไพเรตมีทางด้านของมาเซโก้เนี่ยเล่นกับลิมาโซนะครับที่ไม่ได้เล่นในแอฟริกาใต้เนี่ยเล่นอยู่ในลีกไซปรัส
0: ใครตามบอลแอฟริกาใต้เนี่ยโอ้โหนักเตะเขาจะไกเซอร์ชีฟมาเมโลดี้ซันดาว
1: ออร์แลนโดไพเรต
0: ออร์แลนโดไพเรตนี่กองหน้านี่มาจากออร์แลนโดไพเรตเพียบเลยนะ
1: เอาจริงชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากทางเมโลดี้ซันดาวกับออร์แลนโดไพเรตเนี่ยแหละ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยๆความเป็นทีมเวิร์คได้นักเตะทีมเดียวกันมาเล่นทีมชาติมันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับผมแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าแอฟริกาใต้จะได้ความมั่นใจจากการเข้ารอบมาได้แล้วด้วยการปราบเกาหลีใต้มา
0: เดี๋ยววันนี้ความเจ้าภาพร่วมได้นี่คือฮาเลยนะ
1: ใช่ช็อกเลยนะ
0: คนนี้เห็นต่างคนนี้เห็นต่าง
1: บราซิลกับญี่ปุ่นล่ะ
0: โอ้โหบราซิลญี่ปุ่นเลยครับบราซิลก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนตั้งมาตรฐานเอาไว้ไม่เยอะแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเฮ้ยการทำทีมของอันเชลอตติเนี่ยดูเหมือนจับจุดกับบราซิลชุดนี้ได้เยอะแล้วแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการเล่นได้ขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานที่นิ่งของเขามาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยการเจอกันของคู่นี้มันเจอกันแบบมันเห็นกันแล้วอย่างปีที่แล้วก็เอาชนะได้ผมว่าในเวลาบราซิลเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะแล้วก็เผลอๆคิดว่าญี่ปุ่นเองอาจจะเขี่ยบราซิลตกรอบได
1: ้
0: จริงเอ้าทำไมอ่ะปีที่แล้วยังชนะได้เลย
1: แต่นี่มันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
0: เฮ้ยมันต้องมีของแปลกแหวกแนวกันบ้างพี
1: ่โอ้คือบราซิลบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เกมแรกคุณเจอโมร็อกโก
0: มันยากอยู่แล้ว
1: ยากอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: แต่เกมกับเฮติเกมกับสกอตแลนด์กับสกอตแลนด์ผมมองว่าสกอตแลนด์เองก็พลาดง่ายด้วย
0: ไอ้ลูกแรกไปส่งให้เขายิงเองไง
1: ผมเลยมองว่าก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ก็โห
0: ญี่ปุ่นเนี่ย
1: ถ้าถามผมว่าคุณภาพทีมผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าแหละ
0: ครับ
1: แต่เอาว่าผมว่าญี่ปุ่นก็เล่นบราซิลลิ้นห้อยกว่าจะเข้ารอบแล้วกันอ่ะผมไปทางบราซิลแล้วกัน
0: ผมให้ญี่ปุ่นเข้ารอบอ่ะ
1: โอ้ย
0: มันจะได้แบบเอ้ยมีอะไรหน่อย
1: นะอันนี้ถือว่าพลิกล็อกเลยนะ
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราพูดจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับบราซิลมาแล้วแล้วก็การเจอกับทีมระดับโลกชนะอังกฤษชนะสกอตแลนด์ชนะเยอรมันชนะตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ว

0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการจะชนะบราซิลอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้โอเ
1: ค
0: คู่นี้ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เยอรมันกับปารากวัยจะช็อกเหมือนเกมเอลกอดอร์ไหม
1: ไม่ช็อกแล้วแหละคู่นี้ไม่น่าช็อกแล้วคู่นี้ไม่น่าช็อกผมว่าอินซีเหล็กยี่ห้ออินซีเหล็กเจอปารากวัยชั่วโมงนี้นี่ไม่พลาดครับ
0: มีบทเรียนละ
1: มีบทเรียนแล้ว
0: จริงๆเกมนั้นก็โอ้โหถือว่าใช้ชุดหลักนะ
1: ที่แพ้ไป
0: ที่แพ้เอลกอดอร์ไปอ่ะ
1: ตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสำรองผมไปกดดูโอ้โหตัวหลักนี่วะ
0: ใช่
1: เปลี่ยนแค่คน2คนเอง
0: เปลี่ยนตอนนั้นนาธานเวียนบราวเห็นว่ามีข่าวเจ็บก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมโอ้โห
1: ที่ไหนได
0: ้เรียบร้อย
1: แต่มันปารากวัยไงอันนั้นมันอะไรน่ะมันเอกวาดอร์ใช่ไหม
0: แต่ผมก็มองว่าเยอรมันแหละไม่น่าพลาด
1: ไม่น่าพลาดปารากวัยผมว่าต้านไม่อยู่หรอกครับ
0: คู่ต่อมานี่ผมมองว่าโอ้โหก็สูสีนะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ย
1: โอ้นี่ใช่เอาจริงชั่วโมงนี้ใครก็ได้เพราะว่าเรามองว่าโมร็อกโกเองแข็งแกร่งแล้วก็เอาลงยากแล้วเกมรับของเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะไม่ได้ดีขนาดนั้น
0: กลายว่าเนเธอร์แลนด์คนที่ฟอร์มร้อนแรงก็ดูจะเป็นบรันบ็อบบี้นะ
1: อันนั้นก็ยิงเอายิงเอากักโปก็ดูเงียบแล้วมาเล่นเองก็ทำอะไรได้ไม่มาก
0: โมร็อกโกไม่ได้เฉิดฉายถึงกับสมัยอาทิตย์เหมือนกับที่เล่นกับโรม่าสักเท่าไหร
1: ่ใช่โมร็อกโกเลยผมว่าโมร็อกโกอย่างน้อยๆในเวลาไม่แพ้ครับ
0: เออใจ
1: ใจได้
0: ใจผมว่าโมร็อกโกในเวลาเนี่ยไม่แพ้นะ
1: แล้วดูเขาเล่นแบบมั่นใจด้วยนะผมดูทรงบอลของโมร็อกโกแล้วเขาไม่กลัวใคร
0: โอ้โหเสียวแทนแฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ซึ่งผมก็เอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์นะนะแต่ผมก็แอบเชียร์โมร็อกโกอยู่ด้วยก
1: ็ต่อเวลาแล้วโมร็อกโกไปชนะ
0: อ่ะอย่างนั้นก็ได้อ่ะผมมองผมใจผมลึกๆทำไมไปทางฝั่งโมร็อกโกมากกว่าก็ไม่รู
1: ้แต่จริงคู่นี้ใครก็ได้นะ
0: หัวก้อยอ่ะ
1: ไม่แปลกไม่แปลก
0: หัวก้อยได้เลยอ่ะไอริโคสกับนอร์เวย
1: ์โอ้โหผมว่าบอลคู่นี้น่าจะเปิดเกมแรกกันมันเลยนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยเราเห็นเกมรุกมาแล้วว่าเขาอันตรายแค่ไหนคือแล้วนัดสุดท้ายเขาทิ้งเลย
0: เ
1: ขาพักทีมทั้งทีมเลยเพื่อเติมความสดมาเล่นกับไอริโคสแล้วบอลไอริโคสเป็นบอลแบบบอลเด็กหนุ่มอะ
0: เยอรมันยังลิ้นห้อย
1: เป็นบอลเด็กหนุ่มเป็นบอลสดที่แบบค่าเฉลี่ยอายุน้อยมากแล้วเห็นเกมรุกแต่ละคนเล่นโอ้โหโดยเฉพาะอามัด
0: เอาอย่าเดียวมันเด้
1: หยอกหยอกหยอกเดียวมองเด
0: ้
1: โอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าปิดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับก็อาจจะสูสีเลยแต่ว่าถ้าวัดกันในพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูการจบสกอร์เนี่ยผมยังเชื่อมั่นในบอลยุโรปมากกว่าอาจจะหวือหวาไอวอรี่โค้ดแต่ผมว่าการยิงประตูความคมความแน่นอนในการยิงประตูของพวกแอฟริกาเนี่ยยังดูเหลี่ยมๆน้อยกว่ายุโรปแล้วยิ่งมีการมีฮาแลนด์นะผมว่าคู่นี้สู้กันโคตรมันแล้วนอร์เวย์จะชนะ
0: ผมคิดคล้ายกันนะผมมองว่าไอวอรี่โค้ดอาจจะมีความหวือหวาอะไรพวกเนี้ยอาหมัดยาดูมันเด
1: ้
0: พวกนี้แต่โดยรวมทั้งหมด
1: ครับ
0: ใจผมมันยังให้ไปฝั่งนอร์เวย์ว่ามีโอกาสมากกว่า
1: แล้วก็วันที่ไปแพ้ฝรั่งเศสอ่ะเขาส่งสำรองลงทั้งทีมอ่ะครับเราผมก็ยังแอบเห็นระบบที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มันยังพอสู้กับฝรั่งเศสได้แต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเอาจริงมันแพ้เดมเบลเล่ด้วยแหละค
0: ือ
1: เดมเบลเล่ก็ล่างทองเกินแต่ระบบของนอร์เวย์เนี่ยมันเหมือนยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยถ้าเอาทีมชุดใหญ่สวมลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าก็สู้กับฝรั่งเศสสนุกนะก็คิดว่าก็คงเอาชนะไอวอรี่โค้ดได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: คู่ต่อมานี่โอ้โหไม่รู้ว่าแบเบอร์หรือเปล่านะแต่จะมีใครบอกไหมว่าสวีเดนจะพลิกล็อก
1: โหไม่มีทาง ผมให้คู่นี้อาจจะเป็นคู่ หนึ่งที่เห็นการถล่มกันเกิดขึ
0: ้
1: น
0: แล้วสวีเดนก็ดูเสียง่ายง่ายด้วย
1: ถล่มแน่นอน
0: ไม่น่ารอด
1: ผมบอกเลย
0: เดมเบลเล่ก็มาแล้วด้วยตอนนี
1: ้3 4 0ต้องมีอ่ะ
0: เออคู่นี้นี่ผม
1: บอกให้
0: เป็นหนึ่งในคู่ที่แบบโอ้โหผมเห็นแล้วใสปิ๊งมากเลยฝรั่งเศสน่าจะถล่มสวีเดนได
1: ้ไม่มีทางสู้เลยเรานึกสภาพแบบโอ้โหสวีเดนเอาจริงๆมันมีแต่หน้าดี
0: ต่อให้อุปาเมกาโนยังดูแบบเอาแนวรอไม่ค่อยได้แล้วพออ่ะ
1: โอ้โหไม่ไหวไม่ไหว
0: เออแต่ก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเกิน
1: ครับ
0: บุกอ่ะ
1: จริง
0: เม็กซิโกกับเอลกวาดอร์
1: โอ้อันนี้
0: เจ้าภาพเม็กซิโกยังจะร้อนแรงต่อไหมหรือเอลกวาดอร์เริ่มจะมีแรงกลับมาละ
1: คือบอลคอนคาเคฟกับอเมริกาใต้มันสู้ได้ตลอด
0: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
1: ใช่เดือด
0: มาก
1: เดือดเดือดเดือดอันนี้เล่นที่ไหนเล่นเม็กซิโกเล่นที่บ้าน
0: อันนี้เล่นที่เอสเตกาม
1: ันจะได้เปรียบตรงนี้
0: แหละจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
1: ก็คือแบบอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเยอะหน่อย
0: เสียงเชียร์

0: ความเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเอกวาดอร์โหบทเขาจะเล่นแบบเหนียวแน่นก็เอาเรื่องนะคู่เนี้ยสูสีเลย
1: สูสีมาก
0: สูสีมากหัวก้อยเลยของจริงคู่เนี้ย
1: อังกฤษกับดีอาร์คองโก
0: ถ้าเอาเข้ารอบนะผมว่าอังกฤษเข้ารอบได
1: ้
0: แต่คงจะชนะเบียดดีอาร์คองโกเพราะว่านักเตะมันเคยๆกันอยู่หลายๆคนก็เคยวนเวียนกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะแล้วอังกฤษก็ดูเกมลูกหลังๆก็ยังไงชอบกลนะ
1: โอ้โหเมื่อวานครึ่งแรกลิ้นห้อยเหมือนกันนะ
0: ดูยังไง
1: ดูแบบโอ้ไม่ได้เหนือกว่าปานามาขนาดนั้นการคลองบอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงแต่นักกวาดการเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะแจ้งมากเท่าไหร่
0: แล้วดูดีอาคองโกเขาไปเล่นมาหลายๆนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ย
1: บอลที่เขาเหนียวแน่นโปรตุเกสยังเจาะเขายากเลย
0: บุกไม่ลงบุกไม่เข้าอ
1: ่
0: ะผมว่าอังกฤษถ้าจะชนะดีอาคองโกก็ลิ้นห้อยน่าจะเบียดเผลอๆเนี่ยเดียร์คองโกชวนไปต่อเวลาได้
1: แต่ไหวนะ
0: ก็น่าจะเข้ารอบแหละก็คงหามุมเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่า
1: เบลเยียมกับเซเนกัลล่ะ
0: เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ผมคิดนะ
1: ผมเฉยๆกับเกมลุกของพวกเขามากเลยแม้ว่าจะปิดในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ก็เหอะ
0: คุณทำไมนิวซีแลนด์
1: อ
0: ่ะคือวันนั้นนี่คุณไปปล่อยให้ท็อตซาปล่อยไปให้ลูกากูเล่นง่ายแต่ถ้าโดนปิดเยอะๆวันนั้นมีโอกาสแบบไปติดตามเบลเยียมแล้วรู้สึกเขาไม่ได้มีแผนอื่นในการเล่นเกมรุกมากเท่าไหร่อ่ะเดือบรอยไม่ได้ล่างทองขนาดนั้นแล้วถ้าปิดปีกของเบลเยียมได้ดีๆนะจบ
1: ผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีโอกาสจะสลบนะ
0: แล้วหลังบ้านเบลเยียมพี่
1: ก็แต่ละคนไม่ได
0: ้
1: เซเนกัลเองก็โอ้โหตัวเกมรุกดีๆเยอะนะ
0: โดน
1: มีโอกาสโดนมีโอกาส
0: นี่แหละถ้าจะล่วงเนี่ยผมว่าเบลเยียมก็ล่วงได
1: ้สหรัฐอเมริกากับบอสเนีย
0: อเมริกา
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
0: โปเชติโน่เห็นแกคุมแล้วเอ้ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆโอเคเลยดีเลยดีเลยเกมนักเตะดีกว่าเยอะ
1: ผมว่าบอสเนียอาจจะได้เหนียวโดยรวมนะแต่มันก็ไม่น่ารอดทางสหรัฐอเมริกาได
0: ้เพราะว่าเขาเล่นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ได้เปรียบหลายอย่าง
1: แล้วดูคึกคักอะ
0: ครับ
1: สเปนกับออสเตรียจะมีพลิกล็อกไหม
0: ไม่พลิกอ่ะผมว่าไม่พลิกเพราะว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองถึงแม้ว่าออสเตรียจะระบบจ๋าๆเลยเนี่ยแต่ผมว่ายังแพ้สเปนอยู
1: ่ครับผม
0: สู้ยากแต่คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะของสเปนนะครับ
1: แต่ผมว่าสุดท้ายสเปนก็ไม่น่าพลาดนะ
0: คิดเหมือนกัน
1: โปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โห
1: ผมก็กลัวแทนโปรตุเกสขึ้นมาแล้วนะจากแรกๆดูเอ๊ะหรือว่าโครเอเชียมันดูจะไม่ดีเหมือน2ครั้งหลังสุดแต่พอมันโครเอเชียเน
0: า
1: ะ
0: มันแก่แต่เก่าอ่ะ
1: เคี่ยวอ่ะ
0: เล่นไปเล่นมานี่โหความเคี่ยวนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังเชื่อใจนะ คุณภาพทีมโดยรวมยังไงโปรตุเกสต้องไหวแหละ
0: ต่อเวลาไหมโครเอเชียนี่จอมต่อเวลานะ
1: ต่อเวลาแน่นะแต่บอกว่าคุณภาพทีมโดยรวมโปรตุเกสน่าจะถือได้นะใน90นาทีโอ้ว่ะ
0: ผมว่ามันคือมันมีจุดของโรนัลโดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าในเกมแบบเนี้ยถ้าขึงขังแล้วก็ฝืนใช้โรนัลโดเยอะๆโดยที่แบบไม่เปลี่ยนไม่อะไรเน
1: ี่
0: ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกมระดับนี้นะผมว่ามันก็คงต้องแบบแต่เขาก็ส่งตัวจริงตลอดอ่ะผมว่าชนะโครเอเชียในเวลาไม่ได้อ่ะโปรตุเกสอ่ะเจอโมดิตเจออะไรแต่ว่าโมดิตเขาอาจจะโรยลาลงไปแต่ว่านักเตะคนอื่นๆผมว่ามันยังพอที่จะตั้งเกมรับกับโปรตุเกสได้อยู
1: ่ผมซื้อใจขุมกำลังโดยรวมทั้ง
0: ต่อเวลา
1: ทั้ง11คนของโปรตุเกสไปกันบวกสำรองด้วยผมว่าโปรตุเกสชนะได้ใน90นาที
0: คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับโปรตุเกสหลายๆนัดเลยนะ อย่าให้แบ็คเขาบุก
1: อ
0: ยากให้แบ็คเขาบุกแล้วก็คุณ
1: ตัวเกมแบ็คเขาดีทั้งคู่ไง
0: นูโน่เนี่ยเมนเดส
1: นูโน่เมนเดสชัวกันเซโลอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วก็อย่าไปให้วิตติงย่ามันตักบอลได้อันนี้โอเคเลยคือไปดูเกมที่ดีอาร์คองโกทำยังไงทำอย่างนั้นเลย
1: ครับผม
0: เออฮะโครเอเชียน่าจะไปดึงโปรตุเกสต่อเวลาได
1: ้แล้วใครจะเข้ารอบ
0: โปรตุเกส
1: โอเค
0: โปรตุเกสแหละ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: โอ้โหเจอกันชั่วโมงนี้ผมว่าความเคี่ยวความแน่นอนอะไรต่างๆของสวิตอ่ะผมยังเชื่อใจสวิตว่าจะดีกว่าแอลจีเร
1: ียคิดเหมือนกัน
0: บอลเน้นผลการแข่งขันได้เก่ง
1: ค
0: ือในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเห็นบางนัดที่เขาสะดุดแต่ว่าบางนัดที่มันสะดุดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นไม่ดีนะอย่างเช่นเสมอกาตา
1: เอออันนั้นนัดประเดิมดีโอ้เอาจริง
0: ก็ไม่ได้แย่
1: ไปพลาดเองอ่ะ
0: ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสกอร์ไม่ได้แล้วท้ายเกมก็มาแพ้เองผมยังว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เขา

0: ยังคงโอเคอยู
1: ่น่าเชื่อถือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เออผมก็เห็นด้วยนะคู่นี้ถ้าต้องเลือกผมก็ยังเลือกไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าอืมมากันที่คู่ต่อมาครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์โหนี่ปวดหัวเลยคู่นี
2: ้ยากมาก
0: เออคู่นี้ยากมากบอกกันตามตรงโหคู่นี้นี่คือสองจี้สองใจเลย
1: เพราะออสเตรเลียเอาจริงก็ถือว่ามาโอเคนะ
0: เออเขาก็เกินคาดเราในระดับหนึ่งเลยอ่ะส่วนอียิปต์อ่ะเอาจริงๆมันก็ซาร่ามามูด
1: เออ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นดีหน่อยก็ซิโก้
1: ใช
0: ่สามคนเนี้ยจะดูแบบเป็นตัวแบกอ่ะแต่ส่วนอื่นอ่ะผมว่า
1: เฉยๆ
0: อียิปต์ยังเฉยๆอ่ะโดยรวมบอลออสเตรเลียสู้ได้นะครับ
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
0: เออ
1: หัวก้อยเลย
0: คล้ายกัน
1: อืม
0: ใครชนะก็ไม่แปลก
1: อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ด
0: โ
1: หจะมีเคปทำคิดนานด้วย
0: คิดแล้วมั้ง
1: ทำคิดนานซะด้วย
0: ผมก็แกล้งไปงั้นแหละ
1: เออ
0: บ้าใครจะไม่แพ้เลยเหรอพี
1: ่โวซินยาจะหยุดความยอดเยี่ยมของเมสซี่ไหว
0: ไ
1: ห
0: มไม่มีทางไม่มีทาง
1: เออโหไม่รอดว่ะอันนี้ไม่รอด
0: คือคุณจะเป็นโคตรโวซินยาด้วยคุณเจอเมสซี่ไปคุณเสร็จแน่นอน
1: ไม่ไหวเออผมว่าเจนชนะได
0: ้คือคุณเล่นเกมรับแล้วก็ทำดีมาโดยตลอดผมว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นของเคปเวิร์ดละ
1: ครับผม
0: แล้วก็การเจอกับอาร์เจนตินาผมว่าเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้ต่อไปแล้ว
1: ปิดท้ายโคลอมเบียกับกาน่า
0: สองทีมนี้ก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะ
1: แต่ผมยังชอบความแกร่งชอบความอันตรายโดยรวมคุณภาพทีมโดยรวมผมยังเชื่อใจทางฝั่งโคลอมเบียมากกว่า
0: เออเหมือนกันมาตรฐานบอลอเมริกาใต้เมื่อเทียบกับแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเกมรุกอ่ะเห็นโคลอมเบียเล่นแล้วเกมรุกมันแบบพลังเยอะ
1: กาน่าเกม
0: ถึงมากเลย
1: ก็เอาจริงจอร์แดนอายูผมเฉยๆที่น่ากลัวจริงๆอองตนเซมันโยอันนี้น่ากลัวจริงอื่นๆผมยังกลางๆมากๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เกมรับผมว่าขุมกำลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ดูดีกว่า
0: หลากหลายกว่าแล้วก็เขาดูบุกแบบมันดูน่ากลัวดีอ่ะไม่น่าพลาดนะครับโคลอมเบียนะครับ
1: นั่นแหละก็เป็นรอบ32ทีมที่เราพูดคุยกัน
0: ก็เดี๋ยวคืนวันนี้แข่งคู่เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข่งวันละ3 คู่ 3 คู่
1: ครับ
0: ปล่อยให้คืนนี้เงาๆหน่
1: อ
0: ยครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวสลับไปดู SMS หน่อยดีกว่าน้องหู
0: ได้ครับ4689899นะครับเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมบอกว่าตอนนี้เอซีมิลานกับยูเวนตุสได้ใครมาแล้วครับขอข่าวหน่อยครับหรือการซื้อขายก็ได้เมื่อกี้เราให้มิลานไปหลายข่าว
1: มิลานก็นั่นแหละรอออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็ในรายอื่นอย่างอโดซิวาก็ตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น่าจะได้มาเสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนอกนั้นในรายอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวผมขอ
0: ยูเว่นี่เขาจะเอาโคโลมัวนี่กลับไหม
1: ก็มีข่าว
0: ก็มีข่าวอยู่หลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู
1: ่เดี๋ยวผมขอเช็คของยูเว่นิดนึงนะ
0: ครับ
1: ยูเว่เนี่ยยังไงเขาจะเอาประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับทั้งวิคาริโอทั้งเอมิลิโน่มาร์ติเนสที่ก็ตกเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์โซลอสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมว่ายังไงนะแล้วมีข่าวกับฟองเคซิเย่ด้วยนะยูเว่ว่าจะเอาฟองเคซิเย่กลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับเนี่ยถ้าหลักที่มีข่าวก็จะประมาณนี้ในรายที่อยากจะได้เด็กเก่าอย่างทาริกมูฮาเลโมวิชจากทางซาซูโร่ตอนนี้ก็เงียบๆไป
0: ครับ
1: น่ะถ้าที่ดูช่วงหลังที่จะมีข่าวขึ้นมาก็คือวิคาริโอมีอย่างฟองเคซิเย่นะครับมิเลสวิล่าของโรม่านายทวันฝีมือดีนี่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วเอมี่มาร์ติเนสเนี่ย
1: เอมี่มาร์ติเนสผม

0: เห็นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะ
1: อืมแต่เห็นแอบมีข่าวเพราะว่าเวลาเขาต้องสนใจโกแล้วแบบเอมี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ก็จะเป็นข่าวกับยูเวนตุสด้วย
1: ต้องครับอืมแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากขนาดนั้นนะครับ
0: ส่วนมิลานถ้าลายอื่นๆเนี่ยผมขอดูนะ
1: คือตามข่าวบอกว่าวิลล่าเองก็ต้องพยายามลดค่าตัวให้ยูเว่หน่อยถ้าจะซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
0: ครับ
1: คือราคาเดิมที่เขาวางเอาไว้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยนะครับวิลล่าพอไปต่อรองกับยูเว่เนี่ยตามรายงานล่าสุดบอกว่าก็อาจจะพร้อมลดราคาให้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่จริงๆเพราะว่าดิเกคอริโอนี่ไม่ไหวนะ
0: ตรง
1: ไม่มีมันมีปัญหาความสม่ำเสมอกับมาเตเปรินด้วยกันทั้งคู่
0: คือเปรินดันไปเจ็บไงเจ็บง่ายไปหน่อย
1: ครับ
0: เท่าที่ดูมิลานก็นี่แหละเป็น2ดีลล่าสุดคืออันโตนิโอซิลวาแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอส
1: ครับโอ้แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก็ถูกอ้างอิงว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับยูเว่อาจจะเป็นไปด้วยดีด้วยนะพี่จุนแต่ค่าตัวนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่ในขณะนี
0: ้
1: ก็3 4 3 5แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: จะขายเท่าไหร่ก็คงเอาแพงไม่ได้นะ
0: จริงๆเนี่ยมิลานมีข่าวกับเมสันเมาส์ด้วยนะแต่ว่าก็เห็นว่าก็ดูจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสุดท้ายเห็นมีรายงานออกมาเพราะว่าเมสันเมาส์เองก็ออกมาปฏิเสธนะ
1: โอ้เสียดาย
0: เสียดายนี่คืออยากให้ไปหรืออยากให้อยู่
1: อยากให้เขาไปหาสโมสรใหม่
0: อ๋อเหรอก็เห็นว่าแหมตามข่าวที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดูว่าทางอโมริมติดใจฝีเท้าของเมสันเมาส์สมัยมาคุมแมนยูเนี่ยแหละ
1: ก็แน่นอนช่วงนั้นนี่ต่อพอเมาส์เขาสมบูรณ์เนี่ยก็เอาลงตลอดเลยชอบ
0: แต่สุดท้ายก
1: ็ประโยชน์เนี่ย
0: มีรายงานว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับระหว่างเอซิมิลานกับทางเมสันเมาส์เนี่ยก็เห็นมีมีข่าวออกมาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทางในรายของเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานบอกว่าก็ตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีรายงานว่าอ้างว่าเขาถูกเสนอให้กับทางมิลานนะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยเขาซ้อมอยู่กับซ้อมแบบส่วนตัวนะครับกับโค้ชอยู่ที่ทางสเปนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับมารายงานตัวที่แคลิงตันเพื่อเริ่มปรีซีซั่นกับทีมนะ
1: เขาบอกว่าเหมือนเมาส์ก็เหมือนรู้ตัวเองว่าคงแทรกในทีมคาลิกยากอ
0: ่
1: ะก็อาจจะต้องหาวิธีขยับขยายต่อนะครับ
0: แต่ไออันนี้ก็บอกว่าเหมือนตั้งใจว่ามุ่งมั่นที่จะลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะ
1: อ๋ออ่ะเดี๋ยวดูแต่ว่าถ้ามีใจก็โอเคอยู่จะได้เป็นตัวสเปร์ก็ยังดี
0: ส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาออกไปเนี่ยล่าสุดรายงานของฟาบิโซโรมาโน่เจ้าตัวบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการย้ายไปอยู่กับชิคาโกไฟนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ
1: ไม่ไปลิซาอุหน่อยนะ
0: ก็นี่แหละจะไปเล่นให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะโอเคจริงๆนี่แฟนแมนยูก็หวังไว้เหมือนกันนะว่า
1: อินเตอร์มายามี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ว่ามาแมนยูไหมอาจจะเป็นดีลคล้ายๆอย่างพวกแบบเอาตัวเก๋าๆสลาตันเอดิสันคาวานี
1: ่
0: มาช่วยขัดเกลารุ่นน้องในทีมอย่างพวกอ่ะเบนจามินเชสโกให้เก่งขึ้นต่อไปอีก
1: เอามาเป็นแรงบันดาลใจ
0: มาช่วยฝึกมาช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย แต่ว่าสุดท้ายเลวันดอฟสกี้ก็กำลังจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
1: ก็ปลายทางคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยนะพวกซุปเปอร์สตาร์นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่าอีกทีนะครับวันดีพี่อุ๋เล็กกับคนสวยผมเก๊กหล
0: ่อ
1: น้องบอลชั่วโมงรบกวนอูเล็กเปิดเพลงมาทำไมให้อายบ้านนากับคนข้างๆไหมครับหยอกๆจากน้องบอล นะครับสวัสดีด้วยนะครับเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวกับเจสซี่มาร์ชโค้ชเก่าของไลซิก
0: เนี่ย
1: แล้วแกก็ไปเลือกฮงมยองโบไง
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนนั้นแฟนๆเนี่ยน่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชนี่แหละที่เขามองว่าเฮ้ยมันประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เลือกไง
0: ครับผม
1: ก็เลยจบ

0: เลยนะครับหมดยุคเมสซี่พวกริโก้ปาสนิโก้
1: น่าจะนิโก้ปาสมากกว่าน
0: ิโก้ปาสไอเด็กของโคโม่ที่มาดริดจะซื้อคืนนะครับแล้วก็บาโคว
1: าลิตินบาโก
0: อ
1: ดีตเด็กไบรตันที่ไปอยู่สตาร์บูกอะ
0: แล้วก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้วาเลนตินบาโก้พอจะดันอาเจนต่อได้ไหมครับเมื่อเช้าก็เล่นได้ดีโอ้โหถ้าใช้คำว่าจะดันอาเจนเลยเหรอ
1: โอ้โหบาโก้ไม่ถึงผมยังเฉยๆนะ
0: ไม่ถึง
1: มาอยู่กับไบรตันไม่โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าตามรายงานก็เดี๋ยวจะมาเชลซีนะครับบาโก้ผมยังเฉยๆนะแต่นิโก้ปาสผมว่าดีมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะก็คือเจ้าตัวจะอยู่กับโคโม่ต่อแล้วโคโม่ก็ยอมที่จะซื้อขาดนะครับตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี
0: ้เท่าไหร่พี่60
1: รู้สึกจะดีลอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
0: ดีล
1: อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
0: แมดริดซื้อคืนประมาณเท่าไหร่10ล้าน
1: ประมาณ10
0: ขายต่อไป60
1: แต่ว่าสุดท้ายก็เลือกออปชันว่าจะซื้อนะสำหรับทางด้านของโคโม่ตามก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าโอ้โหฟอร์มคนนี้มาก
0: ตัวแบกทีมเลยอ่ะ
1: นะครับในราคา60ล้านยูโรนะครับแล้วก็เหมือนมาดริดมีเงื่อนไขในการซื้อคืนเอาไว้คราวนี้เป็น80ล้านยูโร
0: ครับ
1: เงื่อนไขนี้มีอายุ1ปีนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้เฉิดฉายเต็มๆกับโคโม่แหละเพราะว่าอยู่กับโคโม่ยังไงเขาตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็จะได้ลงเล่นในศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะเพราะมันก็ถือว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายนะมาดริดก็ได้เงินที่เยอะในระดับ60ล้านยูโรนิโก้ปาสไปอยู่มาดริดโอกาสในการลงเล่นผมว่ามันไม่ง่าย
0: ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: แล้วไปอยู่กับโคโม่มันก็ได้พัฒนาต่อเนื่องแล้วโคโม่เองก็ได้นักเตะที่ใช้คำว่า มีส่วนสำคัญในการพาทีมไปเล่น UCL ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
0: แล้วก็คิดว่า
1: ทีมต่อไป
0: โคโม่ชุดนี้ทีมมันยังไม่ได้แตก มากเนี่ยถ้ารวมตัวต่อกันได้เน
1: ี่
0: ยมันน่าสนุกที่จะไปต่อกับโคโม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมเห็นวาเลนติบาโก้เล่นแล้วหลังๆเขาอเนกประสงค์ขึ้นเยอะนะเล่นตรงกลางเล่นแบ็คเล่นอะไรเล่นได้หลายที่อะครับแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้อ
1: าจจะต้องรอเวลาสักนิดนึง
0: พอใช
1: ่ขอรอเวลาสักหน่อย
0: แต่เขาเล่นดีมาโดยตลอดกับสตาร์บุกนะครับ
1: ครับผมก็เห็นเนี่ยก็จะไปเชลซีอยู่เนี่ย
0: ใครดีเชลซีก็ดึงมาหมดอ่ะ
1: ก็เป็นสตาร์บุกด้วยนะ
0: ปฏิเสธไม่ได้ไง
1: ครับผม
0: คุณล้งเล้งบอกว่าทีมแพ้เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อายใช่ไหมครับคุ้นนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ระดับผู้นำประเทศเลยนะ
1: ครับผม
0: นายกสมาคมฟุตบอลนะฮะฟุตบอลโลกทีมที่เคยได้แชมป์โลกเจออาถรรพ์แชมป์เก่าไม่เสมอไปครับอย่างอาร์เจน2026ฝรั่งเศส2022บราซิล2006จากน้องบอลออกมาถึงปีต่อมาแล้วมันจะไม่ดีถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าใช่ไหมเป็นแชมป์เก่ามาแล้ว
1: ฝรั่งเศสนี่ก็ทะลุไปถึงรอบชิงนะครา วที่แล้วก่อนที่จะไปแพ้อาเจน
0: ใช
1: ่แต่บราซิลมันต้อง2002สิ2006มันอิตาลีดิ2006ปีนั้นบราซิลไปน่าจะเป็นเสร็จ2006น่าจะเป็นเสร็จฝรั่งเศสของซีดานนะ
0: ครับ
1: แต่ผมจำรอบไม่ได้ว่ารอบนั้นเป็นรอบอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน
0: แต่อาจจะไปถึงรอบที่มัน
1: แต่เป็นรอบน็อกเอาท์แล้วแหละแต่ไปเสร็จน่าจะฝรั่งเศสอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
0: ครับ
1: ขอดูแป๊บอะไรที่เกินเดือนหนึ่งไปผมต้อง
0: อายุพวกเราก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว
1: รอบ8ไปเสร็จฝรั่งเศสรอบ8ที่แฟรงก์เฟิร์ตฝรั่งเศสชนะไป 1-0
0: ก็ถือว่าไปได้ก็ไกลในระดับหนึ่งนะ
1: ก็ถือว่าไม่ได้ตกรอบแรกนะ
0: ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอาร์เจนตินาก็ต้องดูยาวๆนี่มันแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแต่เส้นทางมันดันง่ายอาเจน
1: แล้วมันก็มีรอบ32ทีมด้วยคราวนี้ด้วยจำนวนทีมนี่มันมากขึ้นนะ
0: มันก็ดูสบายๆนะครับก่อนไปพักกันท่านนี้บอกว่าทำไมช่องสัญญาณคลื่น99ฟังไม่ได้เลยครับ
1: เอาหรอ
0: หมายถึงช่องสัญญาณนี่คือทางไหนครับ
1: วิทยุไม่ได้หรอ
0: วิทยุ
1: ลองระบุมาหน่อยดิ
0: หรือช่องทางคือคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันของนายของ FM 99อันเก่าไหมพี
1: ่ใช่
0: ไห
1: ม
0: ที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเป็นออนไลน์เนี่ย ก็จะต้องฟังทางแอปพลิเคชันนะครับของ MCOT
1: Connect
0: แทนนะครับนอกนั้นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคหนึ่งนาฬิกาแล้วพี่จุน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: 2114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
12: บอลโลกสตอรี
13: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตา2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
14: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-COT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active

0: ้างเนี่ย
1: อืม
0: เขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะเปิดเพลงนะฮะแบบเพลงทั่วๆไป
1: อ
0: บอกโอ้ถ้าเป็นพี่จุ่นนะพี่จุ่นก็เปิดเพลงฝรั่งเนาะเขา
1: บอกไม่หรอกมันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันผมก็เพลงไทยนี่แหละ
0: ผมข่าวเลยน้องบอกโอ้พี่จุ่นเนี่ยเขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี
1: ่ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปทั่ว
0: แต่น้องมันพูดแล้วตลกดิ
1: เอา
0: ละก็พี่เปิดเพลงสากลเยอะไงเขาแบบเขาจะแบบแนวล็อกๆหน่อยพี่เขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี่จุ๋นเขาต้องเปิดเพลงไอ้น้องลาวมันบอกผม
1: เราไอ้มันสังเกตขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะเพลงไทยผมก็เปิดอาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่านั้นเอง
0: ผมก็ขำน้องก็สังเกตเว้ย
1: เพราะว่าถ้าเป็นเพลงไทยอะเอาจริงอะพี่ฟังก็คือมันแบบเราเหมือนคนที่แบบฟังมันก็ต้องเป็นยุค90ไปใหม่ๆมาไม่ค่อยได้ฟังไงหรือบางเพลงเราฟังเพราะนะตามหน้าปัดวิทยุอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่า
0: ไม่ได้จดจำ
1: มันเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้พอจะเปิดเราก็นึกไม่ออก
0: บางเพลงอย่าว่าแต่ชื่อเพลงเลยใครร้องผมยังไม่รู้เลยแต่ฟังเนี่ยตามสถานีวิทยุอ่ะเฮ้ยเพราะ
1: ใช่
0: แต่ไม่รู
1: ้แต่ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ชื่อเพลง
0: พี่ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมร้องตามได้แต่ผมไม่รู้ใครร้อง
1: เอาหร
0: อบางทีนะแบบฟังบ่อยๆอ
1: ่
0: ะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงไม่ได้ใส่ใจ
1: อะไรมันอ่ะ
0: ไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนร้
1: อง
0: ชื่อเพลงอะไรไม่รู
1: ้
0: แต่ร้องบางท่อนได
1: ้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิด TikTok นึกออกป่ะ
0: TikTok
1: แล้วมันก็จะเรารู้จักไอ้ท่อนอยู่ไม่กี่ท่อนอ่ะ
0: ไอ้พวกสมาธิสั้น
1: เนี่ยหลังๆเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาร้องท่อนบางโอ้โหผมเจอบ่อยมากนะร้องท่อนอื่นมาตั้งนาน
0: อ
1: ่ะผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงอะไร
0: เป็นเพลงเดียวกัน
1: จนมันเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยอ้าวเพลงนี้เราเคยฟังนี่อ๋อมันคือเพลงนี้หรออะไรเงี้ยเยอะมาก
0: คล้ายๆกัน
1: เ
0: พราะว่าเราชินกับท่อนฮุกใน TikTok มันเยอะแล้ว
1: ใช่บางเพลงผมว่า TikTok มันก็ทำให้ดังเยอะนะ
0: โอ้ย
1: ถูกป่ะบางเพลงอ่ะ
0: มันกลับมาเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยบางเพลงอ่ะ
1: แล้วบางเพลงมันถูกเอาไปทำแบบซ้ำบางเพลงนี่ประมาณ40กว่าปี30กว่าปีผมไม่เคยได้ยินนะ
0: บางเพลงกลับมาเฉยเลย
1: ไอ้พวกเพลงที่แบบบางทีเราลืมไปแล้วอย่างเห็นว่าไอ้ที่มันจะมีคอนเทนต์ที่ประมาณว่าทอมครูซเมื่อตอนอายุประมาณ17ไล่มาจนถึงณปัจจุบัน
0: อ
1: ะ
0: ครับ
1: ไอ้เพลงพวกนี้ที่มันจะเอามาประกอบอะไรเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: ตามช่วงเวลาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เราก็แบบอ๋อเป็นนักร้องคนนี้ชื่อเพลงนี้หรอเราเคยแต่ฟังแต่เราก็ไม่ได้แบบจดจำว่าเขาชื่อเพลงอะไรก็ฟังวันเพราะดีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะว่าไปนู่นอ่ะรายชื่อนะครับเกมระหว่างทางแอฟริกาใต้กับแคนาดามาแล้วนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับแอฟริกาใต้ของฮูโก้บลูส์นะครับประตูก็ยังเป็นทางโลเวนวิลเลียมส์นะครับแบ็คขวาเป็นทางคูริโซมูดาวนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางออบรีโมดิบาคู่เซนเตอร์นะครับมีทางเอมเบเคเซลีเอมโบกาซีนะครับจับคู่กับอิเมโอคอนนะครับตรงกลางนี่ก็ได้ทางเทโบโฮมาโคเอน่านะครับกลับมาออกสตาร์ทนะครับร่วมเล่นกับทางซาเฟเฟโลซิโทเล่ส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นทาเปโลมาเซโกนะครับฝั่งซ้ายเป็นออสวินอโพลิสตรงกลางเป็นทางลีลีโบฮิเล่มาโมโฟเกงนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เป็นเอวิเดนซ์มักโกป้าผมบอกได้เลยชื่อแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที
0: ่ไม่คุ้น
1: ส่วนใหญ่ถ้าคุณสามารถบรรยายไปแล้วพร้อมกับชื่อบวกนามสกุลได้นี่คือคุณสุดยอดมากนะ
0: คือถ้าสมมติบอลมาที่ชื่อหน้าชื่อหลังพูดพร้อมกันเลย
1: ลิลิโบฮิลี
0: ่มาโฟเกง
1: มาโฟเกง
0: โมโคเอน่าทิทเล่
1: อันนี้ได้แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเนี่ยยากละ
0: เฮ้ยแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆก็ไม่แน่นะเราไม่เคยเจอพี่
1: ต้องผ่านประมาณสัก10นัดอ่ะโอ้ไม่นั้นนี่โอ้โหเก่งลิ้นไอ้นี่แน่นอนส่วนแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชประตูเป็นแม็กซิมเคลโปนะครับแบ็คขวาอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นทาริชี่ลาเยียนะครับคู่เซนเตอร์มอยส์บอมบิโตจับคู่กับทางดิเลกคอนเนเลียสนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างเซฟานอุสตากิโอนะครับร่วมเล่นกับนาธานซาลีบ้าฝั่งขวาทาจอนบูคาแนนนะครับฝั่งซ้ายเป็นเลียมมิลล่าคู่กองหน้าทานี่โอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดวันนี้เลือกใช้โอลูวาเซยี่คู่กับโจนาธานเดวิดนะ
0: ครับอ่ะเห็นรายชื่อแล้วเปลี่ยนความคิดไหมพี่จุนว่ารายชื่อไม่มีผล
1: ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าคุณภาพถึงแม้จะมีเปลี่ยนไปในบางตำแหน่งแต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าคุณภาพไม่ต่างเท่าไหร่

0: ่ะกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก10นาทีครับ
1: ครับ
0: บทเพลงเพราะๆจากพี่จุ่นบายนี่เพลงอะไรพี
1: ่หนักแน่นหน่อย My Sacrifice ของคริสผมก็น่าจะผมว่าน่าเกิน20ปีแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างน้องรามนี่เขาเป็นช่าง

0: นะครับผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะอูรุกวัยนี่ก็เล่นกับทางบีลอในลาลิก้าสเปน
1: เกรดบอลก็ไม่ธรรมดา
0: ครับผม
1: ท่านนี้ใน Facebook เขาถามมาพอดีว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับคู่แคนาดาทำไมเนี่ยค่าตั๋วมันแหมดูล่อตาล่อใจยังเลยครับมีอะไรในกอล์ฟไผ่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วแบบแม่ทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าแคนาดาเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบบโอ้โหดูหนึ่งแล้วเก่งกาจขนาดนั้นในขณะที่แอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็ล้มเกาหลีใต้มานะ
1: แล้วเขาก็โชว์ถึงความแข็งแกร่งว่า
0: แล้วเขาก็ไม่แพ้เช็กเกียนะผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผล
1: ตามความคิดของผมว่าโอเคแล้วแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้แบบดูผิดแปลกอะไรไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรผิดปกตินะครับ
0: ครับผม
1: เลยคู่นี้คุณจุนอยากพาคู่กับใครครับถ้าไม่ใช่พี่เอกฮิม
0: โอ้ใครก็ได้ครับผมพาได้หมดได้หมดก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมเชียร์ทีมจากแอฟริกาครับเพราะผมแบบไซส์แอฟริกาครับคุณวุฒิพงศ์บอกคร
0: ับ โอ้โห
1: ส่วนสูงใช่ไหม
0: แหมอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่ว่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกานี
1: ่
0: เท่ากับว่าตกรอบไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียนะ
1: เออเนี้ยมันทึ่งมากเลยนะ
0: มา10เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่9ชาตินะครับมีแค่ตูนิเซียที่ตกโอ้โหแต่ตูนิเซียตกแบบไม่มีทรงเลย
1: โอ้โหปัญหาไปในทีมและเทะเสียประตูเป็น10กว่าลูกแล้วดูเอเชียเนี่ยเหลือแค่2ไง
0: อืม
1: เอเชียปอมา1ด้วย
0: หลายคนไม่นับออสเตรเลียด้วย
1: เออโอ้เอเชียจริงเหลือแค่ญี่ปุ่นทีมเดียว
0: ครับผม
1: นะครับกล่อง True ID ดูบอลโลกช่องไทยรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: โอ้โห
1: ไม่แน่ใจ
0: เลยอ่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดเขามีดีลกับไทยรัฐอ่ะที่ไทยรัฐเขาจะมีถ่ายทอดสดให้อีก2คู่บอลโลกนะ
0: รอบ
1: ไทยรัฐ
0: รอบ32ทีมคือ2คู่ถูกไหม
1: อืม
0: แล้วก็มีรอบ16ด้วยถูกป่ะ
1: มีป่ะผมยังไม่ได้อ่านข่าว
0: คุ้นๆว่าเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะ
1: ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากเห็นแบบมีถ่ายแต่ยังไม่ดูว่าคู่ไหนอะไรยังไงนะครับ
0: แต่รู้สึกจะไม่ใช่คู่แน่ๆคือไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะผมเห็นมีเพื่อนบางคนแชร์โพสต์อยู่แวบๆแต่
1: เพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมอย่างโมโนสปอร์ตทีวีช่อง29เนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายญี่ปุ่นบราซิลแล้วนะตอนแรกมันมีข่าวว่าเขาจะถ่ายญี่ปุ่นบราซิลออกฟรีทีวีแต่มันไม่มีละ
0: คือ2นัดคือมันรวมเลยรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะ1เกมแล้วรอบ16 1เกมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะ
1: ผมเจอแล้วถ้าออกทางไทยรัฐด้วยเนี่ยจะเป็นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์พี่
0: โอเค
1: ไอวอรี่โคสต
0: ์ในรอบ32นะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวลากลงมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ว่าเขาออกทางไหนบ้างโมโนแม็กซ์กับโมโนสปอร์ตทีวีนะครับเห็นไทยรัฐคู่ของไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์อีกคู่นึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อาจจะยังไม่ได้ประกาศเงี้ยหรอ
1: เอออาจจะเป็นรอบอื่นไหมรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยบราซิลกับญี่ปุ่นที่เขาจะถ่ายช่องโมโนสปอร์ตทีวีคือช่อง29เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีละเขาเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนผังละ
0: ครับผม
1: ก็จะไปถ่ายทางโมโนแม็กซ์ปกตินะครับอย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาอะนะครับ
0: ส่วนรายงานที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับดีลของกรานิตชาก้ากับเชลซีเนี่ย
1: ครับ
0: ซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์นะที่เชลซียื่นขอซื้อทางด้านกรานิตชาก้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
1: ครับ
0: คือข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือกรานิตชาก้าเนี่ยอยากกลับไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบิลอนโซที่มาคุมเชลซีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยกันที่ไบเออร์เลวคูเซนแล้วก็เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยแต่กลายว่าตรงนี้นี่ตามรายงานที่ออกมาคือซันเดอร์แลนด์ไปเสร็จข้อเสนอ8ล้านปอนด์ของเชลซีนะครับ
1: อาจจะถูกไปนะ
0: แ
1: ต่ด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะ
0: 33ปี
1: สัญญาเนี่ยเท่าไหร
0: ่คุณภาพนักเตะณปัจจุบันในเรื่องของอายุการใช้งานผมว่าน่าจะถึง36ได้นะ
1: สัญญาเหลือ2ปีด้วย8ล้านก็ถูกไปกับคุณภาพของ
0: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย33 8ล้านนี่ไม่ถูกนะ
1: แต่เดี๋ยวนี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้โอ้โห36 37ยังเล่นกันสบายดูเมสซี่39
1: โอ้โหเมสซี่เป็นกรณียกเว้นไปแล้ว
0: อ่ะดูอย่างลูก้าโมดริชดิถูกมั้ยมันก็ผมว่า33มันก็

0: ได้อย่างน้อยๆผมว่าพลิกๆได้ถึง 3-6 นะ
1: คือแล้วด้วยสไตล์ของการ์นิชาก้าเขาไม่ได้เป็นพละกำลังไม่ได้สายวิ่งอะไรมากด้วยผมว่าสไตล์แบบนี้มันน่าจะเล่นได้ยาว
0: ๆ
1: แต่ว่าการที่เชลซีเนี่ยยื่นซื้อในลักษณะแบบรู้ว่าชาก้ามีใจกับอลอนโซ่มันยิ่งผมว่าเชลซีก็ยิ่งแบบยื่นให้น้อยๆก่อน
0: ครับ
1: แล้วซันเดอร์แลนด์เองก็มองว่าแบบคือถ้าขายชาก้าไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในบาง
0: ประสบการณ์ความเก่าเขา
1: ซีซั่นที่แล้วมันช่วงที่ชาก้าเจ็บอ่ะซันเดอร์แลนด์แกว่งเลยนะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาตัวแทนก็ด้วยนะครับใน Facebook เดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีรอบดึกครับจากคุณเสียโก้พัทยา
0: สวัสดีครับ
1: ครับโอ้ยส่วนท่านนี้โอ้โหน้องรักเลย
0: ใครฮะ
1: เพนกวินกลับบ้านบ้างเปล่า
0: ใครเอ่ย
1: คุณสุรเดช
0: อ๋อไอ้มดสุรดูดเหร
1: อนี่เขาส่งเฟซบุ๊กมาเลยนะ
0: เมียผมเนี่ยถึงกับทักทวงขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะ
1: กลับบ้านบ้างเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: แค่ไม่ได้เจอเลยกลับสิ
1: เออ
0: แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้นอน
1: หมายถึงเมียทักพี่หรือทักมด
0: เมียทักผมสิ
1: ว่าไม่กลับบ้าน
0: ไม่กลับบ้านเลยกลับแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพราะว่าผมกลับไปแป๊บเดียวผมก็ออก
1: ครับ
0: คือหูหลังๆนี่ผมช่วงวันสองวันนี้เอาจริงบางทีพูดอะไรไปมันยังมานั่งนึกเลยนะเอ๊ะเราพูดอะไรไปวะเมื่อกี้
1: อ๋อเพราะว่าเราม
0: ันเบลอแล้วไง
1: มันเบลอ
0: แล้วมันเป็นเหมือนแบบอัตโนมัติพูดไปเรื่อยๆแล้ว
1: พี่พักผ่อนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะวูบเอา
0: ครับผม
1: คุณอรบบอกพี่จุนครับที่ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
0: เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
1: ปากน้ำเหรอนี่เขาถามจริงจังหรือเขาเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเราไม่เก็ตวะเนี่ย
0: นั่นดิ
1: เดี๋ยวนะปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับ
0: แต่ผมเห็นเมื่อวานรู้สึกก็มีงานวิ่งที่ไหนสักที่นึงใน กรุงเทพ
1: มาราธอนอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เออ
1: แบบวิ่งตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะไม่มีนะผมไม่เจอนะหรือมีแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเซิร์ชหาดูก่อน
1: คือเขาจะชวนพี่จุ่นไปวิ่งหรือเปล่า
0: โอ้โหช่วงนี้เดินยังแย่เลยฮะ
1: ออกสตาร์ทสักตีสี่อะไรเงี
0: ้ยไม่เห็นมีเลยครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอ
1: ๋อนี่ผมเจอข่าวแล้วเขาลงใน Facebook เจอกันพรุ่งนี้28นี่วันที่อะไรอ่ะ
0: วันนี้เข้าสู่วันที่29แล้ว
1: เมื่อวานเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก่อนนี่บอกเจอกันพรุ่งนี้ตรงจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมหากรรมวิ่งแหวกทะเล
0: หรออ
1: ๋อจะไม่ใช่แต่นี่มันที่อื่นนี่ว่าไม่ใช่ปากน้ำ
0: เออ
1: มันจังหวัดอื่นโอเคเพ
0: ิ
1: ่งเปิดเข้ามานึกว่าที่ปากน้ำนะครับ
0: แต่เมื่อวันที่27อ่ะมีงานวิ่งในกรุงเทพนั่นแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนอ่ะ
1: ครับ
0: เ
1: ออนะใครรู้ส่งมาบอกแล้วกัน
0: ครับ
1: ใครไปวิ่งมานะครับ
0: เคยเข้าไปสักงานไหมงานวิ่งผมไม่เคยเลย
1: ไม่เคยครับ
0: เจอแต่เนี่ยบางทีจัดรายการเสร็จเนี่ย
1: เจอปิดถนน
0: เราก็ไม่รู้ไง
1: เราก็ไปเลย
0: เอ๋อแต่ผมเคยเจอไปวิ่งแล้วมีงานวิ่งที่สวนหลวงร .9 เขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนว่านี่เป็นเลนสำหรับ
1: ใช่
0: คนวิ่งแข่ง
1: เขาจะปิดเลน2เลน
0: อันนี้เป็นเลน
1: ให้รถวิ่ง
0: คนที่มาวิ่งเฉยๆ
1: เพราะว่าบางทีผมกลับบ้านไปเนี่ยเส้นกรุงเทพกีทาเนี่ยที่มันเส้นตรงๆยาว
0: ๆ
1: เขามีชอบจัดงานวิ่งแล้วก็บางทีเขาปิดอุโมง
0: เอาหรอ
1: พอเลิกจากจัดรายการตอนดึกกับใบไม่ให้ลงอุโมงแล้วก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วเขาก็จะกั้นสองเลน
0: แล้วไฟแดงบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีให้เราใช่ไหมก็แป๊บเด
1: ีย
0: ว
1: ไม่เปลี่ยน
0: แป๊บเดียวแล้วมันก็แดง
1: ตำรวจไม่ต้องที่ไหนหรอกพี่เนี่ยที่เส้นพระราม9
0: ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
1: เขาไม่เปลี่ยน
0: สะพาน
1: ไม่เปลี่ยน
0: โอ้
1: ไม่เปลี่ยน
0: ปวดหัวเลย
1: คือ
0: ติดอยู่ตั้งนาน
1: ถ้าพี่ตำรวจฟังนะครับพี่ตำรวจคือ
0: ช่วยหน่อย
1: ถ้าคุณเอารถไปยัดกันไว้ข้างล่างเพราะว่าคุณปิดสะพานเนี่ยคุณช่วยปรับเวลาไฟแดงข้างล่างให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์จราจร
0: คือมันโดนกันเยอะ
1: คือผมเข้าใจนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปข้างล่างเยอะหรอกบางทีคุณอาจจะ15วิ20วิอันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่าคุณไม่ให้รถขึ้นสะพานแล้วเอาไปยัดกันไว้ข้างล่างแล้วพอไฟเขียวปุ๊บโอ้กว่ารถพ่วงเขาจะออกตัวหมดเวลาคร
0: ับ ใช่ไหมมันแป๊บเดียวผมก็เคยเจออยู่ทีนึงโอ้โหผมติดอยู่ตรงแยกที่
1: เรียบด่วนอ่ะตัดเรียบด่วน
0: ใช่ซ้ายมันจะไปเรียบด่วนอ่ะ
1: ใช
0: ่เออตรงสะพานนั้นผมแบบ
1: ผมบอก
0: หลังจากนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปิดหลังสี่ทุ่มมึง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วเปิดประมาณตีสี่ตีห้า
0: ผมจะไม่ไปอันนั้นอีกเลยเวลากลับบ้านผม

0: ทะลุตรงไปนู่นไปเพชรบุรี
1: ออกไปทางไหนอ่ะ
0: ออกเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปตรงนั้นมันคืออะไรนะตรงบ้านพี่โอ๊ตอ่ะเพชรบุรีมันจะตรงไปสุดมุดแล้วขวามันก็ไปเข้าศรีนครินทร์ได
1: ้
0: ผมจะไปเส้นนั้นแทนเลย
1: ผมแนะนำพี่วิ่งพี่วิ่งไปข้างๆแล้วเลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวทางด่วน
0: อ่ะแต่ก็ทำอย่างนั้นด้วยแล้วกลับรถ
1: แล้วไม่กลับรถเลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ไปวกกลับมา
0: ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้น
1: แต่พอวกกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอีกแล้วก็ไฟแดงแยกพระราม9อีก
0: อ๋อตรงแยกอ๋อเออว่ะ
1: ไอ้นั้นก็บางทีปิดเหลือเลนเดียวด้วยนะแยกพระราม9
0: บางทีก็ไม่ปิด
1: บางทีเหลือเลนเดียวด้วยนะ
0: เออ
1: ผมเจอครั้งนึงเหลือเลนเดียวโอ้โหจิตใจพี่โหดร้ายมากแล้วกว่าจะทะลุได้
0: ผมจำได้รอบนึงโอ้โห
1: กลับบ้านช้าเลย
0: เป็นชั่วโมงกับโอ้โห
1: ใช่
0: ผมเลทไปประมาณปกติอ่ะถ้าผมกลับเวลานั้นแล้วนะมันไม่ต้องไม่มีปิดไอ้ทางด้านบนขึ้นไปอ่ะผมน่าจะใช้เวลาอ่ะสักประมาณเต็มที่เลยนะชั่วโมงนึงโอ้โหแต่วันนั้นผมโอ้โหซัดชั่วโมง40ได้มั้ง
1: พี่คิดดูตี2ตี3อ่ะล้นไปอัดกันลงตรงด้านล่างสะพาน
0: อ
1: ่ะแล้วมันไปยาก
0: ไอ้ตี2ตี3เท่าไหร่ไอ้ตอนที่ปิดใหม
1: ่ๆเออสัก4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยแหละ
0: อยากจะกรี๊ด
1: จริงๆเนี่ยต้องเปิดไฟแดงให้ไฟเขียวให้มันนานมากกว่าเดิม
0: แป๊บเดียว
1: ให้มันรับกับสถานการณ์นิดนึง
0: ใช
1: ่หลังๆพอผมกลับเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเลย
0: อ๋อง่ายกว่า
1: ใช่ไหม25บาทช่างมันขึ้นทางด่วนเลยจะให้มันจบๆไปจะได้แบบ
0: ของพี่ก็ไปนู่นเลยไปทางเส้นเพชรบุรีนู่น
1: อย่างวันนี้ขามาผมขึ้นทางด่วนมาแล้วเพราะว่ามันปิดไงมันปิดทันไอสะพานข้ามแยก2ฝั่งเลยมันปิดทั้งขามาขากลับเลย
0: เพราะว่าอ๋อมันเรามาตอนเที่ยงคืน
1: ใช่มันปิดหมด
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ทางเข้ามาก็ปิดอ๋อ
1: ปิดหมดอ่ะ
0: หรอ
1: แล้วข้างล่างมันก็แออัดแล้วก็สร้างกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เสียอีกไปกับ50บาทไปช่างวันแลกกับเวลา
0: เพื่อความเร็วเพื่อความเร็ว
1: เห็นไฟเขียวแล้วแบบทรมานมากเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
0: ไอ้ขากลับไม่เท่าไหร่เราเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วบางทีผมเจอขามาโอ้ยแล้วปวดท้องขนลุกสู
1: ้แล้วหลังๆเนี่ยรถมันเริ่มคนเขาเริ่มรู้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวทางด่วนเขาไปกลับกันเต็มเลยนะ
0: เอาหรอ
1: วันนั้นผมไปทีนึงโหมากันเป็นพวนเลยเต็มเลยเขาก็รู้กันหมด
0: เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
1: ว่า
0: เริ่มรู้แล้วมาทางไหนเร็วกว่า
1: เพราะว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันกลับรถได้เลยไง
0: ครับผม
1: มาดูข้อความใน YouTube มาหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: คุณปลั๊กสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค
0: ุ
1: ณจอมพลบอกคุณจุ่นผมฟูครับ
0: ขออภัย
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพกับพี่จุ่นนะครับไผ่วิบครับ
0: ไผ่วิบ
1: คลิปไว
0: อ๋อแหมต้องสมองก็โหลดสุดๆแล้วยังต้องให้ผัวอีก
1: บอกว่าผมเป็นคนชอบบอลอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคู่ไหนก็ช่างครับตามหมดครับ
0: โอ้
1: บอลล้วนครับไม่เกี่ยวกับการไปเสี่ยงลงทุนนะฮะ
0: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
1: นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าทำลายสติใหม่ครับสำหรับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าใช่ใช่อาจารย์ชัดชาติแกได้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับรอบ32ทีมแข่งนัดเดียวจบหรือเปล่า
0: ครับ
1: นัดเดียวนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติยังไงมันนัดเดียวอยู่แล
0: ้
1: วส่วนใหญ่ในยุโรปกับบอลโลกนะครับเกาหลีโดนปาหมดนะครับทุกอย่างครับถ้าเป็นเกาหลีอ่ะ
0: บางทีนะมันก็อาจจะเจอความกดดันอะไรพวกนี
1: ้
0: พอสมควรนะ
1: ครับบอกอาจารย์พักฮังซอเป็นหนังหน้าไฟแบกหน้าคนเดียวอาจารย์พักนะที่มาคุมพลังการนะ
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเกาหลีไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจกันนะครับคู่แอลเจเรียกับออสเตรียตอนแรกคิดว่าเล่นแบบดึงเสม
0: อ
1: ดันบุกแหลกเฉยเลยครับแล้วมีนะครับแบบดราม่าด้วยโอ้โหคู่นี้สุดยอด
0: ผมไม่ได้ดูเลย
1: เมื่อเช้าผมพากอยู
0: ่อ๋อมาที่นี
1: ่ไม่ใช่ที่
0: โมโนที่นู่น
1: ที่โมโน
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: อ
1: โอ
0: ้
1: โหพี่ตอนแรกกะว่าไอ้คู่นี้เสมอเข้ารอบ
0: ครับผม
1: แล้วอิหร่านมันก็รอผลคู่นี้แบบตาปริบๆไงกะว่าลงไปก็คงติดชึ่ง
0: ครับ
1: เฮ้ยสปิริตทั้งแอลเจเรียทั้งออสเตรียเปิดเกมมาเล่นมุ่งมั่นกันแบบเอาชนะกันจริงๆจนกระทั่งพอมันเสมอกัน 2-2 ปุ๊บเข้าสู่ประมาณ10นาทีสุดท้ายนั่นแหละ
0: ก็
1: ไลฟ์สปิริตไลฟ์สปิริตสิ้นดี
0: ก็เริ่มจะมองหน้ากันแล้วอาจจะเกรงๆกันละ
1: โหพี่เจอบอลมันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะแอลจีเรียเล่นระหว่าง3เซนเตอร์กับมิดฟิลด์ตัวรับเป็น3เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนั้นกึกกักแล้วไอออสเตรียก็ไม่ก็มองไอ้นั่นก็ไม่เปิด
0: อยู่เข้ารอบไป
1: อยู่อย่างนั้นนะพี
0: ่เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆสุดท้ายช่วงต่อ
1: ใช่
0: ช่วงทดเวลามันกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วออสเตรียนี่โอ้โหอย่างดีมาตีเสมอได้
1: มันมีช็อตที่แอลจีเรียเนี่ยครองบอลอยู่แบบนั้นน่ะเราก็คิดว่า

0: เธอก็คงยอมยอมมันไปแล้วอ่ะเพราะความต้องการมันตรงกัน
1: อ
0: ยู่ดีๆเฮ้ยทะลึ่งทะลุขึ้นมาจ่ายแทงเข้าไปให้ริยาดมาเลสมาเลสโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าตวัดยิงด้วยขวาเข้าแล้วทดเวลาเหลือในทีเดียวคือตรงนั้นคือผมเป็นออสเตรียผมว่าช็อกนะเฮ้ยไม่ทำต้องมาทำอะไรตอนนาทีสุดท้ายขอโทษนะไม่ต้องยิงอะไรนาทีสุดท้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องดูสีหน้าแฟนบอลนักเตะออสเตรียคือแบบ
1: งง
0: เฮ้ยเป็นอย่างนี้เหร
1: อ
0: คือแบบช็อกหมดเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องชมออสเตรียด้วยนะครับว่าภายในภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพอเอาบอลมาเขี่ยปุ๊บบ
1: ุ
0: กขึ้นมาใหม
1: ่
0: เฮ้ยมันตีเสมอได้เลยว่ะบ
1: ุ
0: กขึ้นมาปึ้งมงชงกลับมาซาชาคาไลชิตแล้วเพิ่งลงมาโดนบอลครั้งแรกด้วย
1: ครับผม
0: มงตีเสมอ จากตกรอบเข้ารอบแล้วพี่คิดดูอารมณ์ของอิหร่านเนี่ยตอนที่อัลจีเรียนำอ่ะมันเข้ารอบไงเพราะว่าถ้าคู่นั้นไม่มีผลแพ้ชนะอิหร่านจะเข้ารอบสุดท้ายพอโดนตีเสมอเขาเสมอกันอีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหอิหร่านนี่คือโลกถล่มเลยนะ
1: โอ้เพราะมัน93กับ96
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: แล้วมันทด4นาทีแล้วมันทดเกินด้วย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผู้ตัดสินมันต้องเผื่อจากการดีใจของผู้รักษาประตู
1: เมื่อเช้าอู๋คู่ใคร
0: คู่
1: พี่กุ๋ยป่ะ
0: ต่อพี่ต่อธีรพัฒน
1: ์อ๋ออ่าฮะ
0: เมื่อเช้านี่คือแบบโอ้เวอร์จริง
1: ๆเออผมตื่นมาเห็นมีคนโพสต์กันเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่ได้ดูคู่นี้ไม่ไหวจริง
0: ๆแต่พูดถึงอิหร่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่เจออียิปต์อ่ะยิงเข้าก็ไม่ได้ที่มันล้ำ
1: อ๋อนิดเดียว
0: นิดเดียวอ่ะผมว่าเขาเสียดายมันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอดราม่า
1: เหตุการณ์นี้เข้า
0: ไปคู่นี้มาซ้ำสองโอ้เสียดายจริงๆนะ
1: ครับผม
0: เอางั้นเลยญี่ปุ่นจะแพ้คือเล่นเป็นระบบมากไปไม่มีอาร์ตอาร์ตแบบบราซิลพวกวินิซูสคุณย่า
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่อู๋ครับขอข่าวเลวานปิดดีลกับชิคาโก้หน่อยครับ
1: ก็นั่นแหละครับ
0: บอกไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่โรมาโน่ออกมารายงานให้ได้ทราบนะครับ
0: ครับคิดว่าลิเวอร์จะยื่นซื้อเดียวมองเดรอบ2ไหมผมว่าถ้ารอบแรกมีรอบ2มันก็ควรจะต้องมีนะ
1: มันเป็นรอบ2ไปแล้วไม่ใช่หรอที่มี
0: ข่าวจะมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมเพราะ
0: 100เท่าไหร่
1: เพราะรอบ2มันรู้สึก116ไม่เหรอที่มีข่าวแล้วก็โดนปฏิเสธอ่ะ
0: ครับ
1: แป๊บนึงนะ
0: เดี๋ยวมองเด้เองก็เขาก็หงุดหงิดแล้วนะแพงเกินอีกไลซิกก็ขายแพงเกินนะฮะพี่เอกฮิมชอบเล่นบาสหรือว่าวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: น่าจะไม่เหมาะเขาทั้งคู่นะฮะ
0: วันนั้นผมได้ยินพี่อะไรนะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันอยู่เดินลอดโต๊ะสนุกเกอร์นักเตะชื่อดังย้ายที่ย้ายมาเมเจอร์ลีกอีกหน่อยไม่ต้องบินไปดูบอลที่ยุโรปแล้วครับอ๋อก็จะไปรวมตัวที่นู่นเยอะหน่อยนะครับแอบหวังจะมีดาวดังมานิวยอร์กนะครับ FC บ้างมีตั๋วปีอยู่ปีหน้าจะเปิดสนามใหม่เอทิฮัดพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนิวยอร์กซิตี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ้งคุณผู้ฟังทาง SMS นิดนึงเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าฟังทางคลื่น99ไม่ได้เขาส่งมาเพิ่มเติมหน่อยพี่จุน
1: ครับ
0: เขาบอกหมายถึงแอป99 Active Radio ฟังไม่ได้แอปเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด Mcord Connectแอปพลิเคชัน Mcord Connect ที่มันสามารถฟังทุกคลื่นวิทยุของนะครับอสมทได้แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปของที่อื่นที่เป็นการรวมคลื่นนะพี
1: ่
0: อันนั้นเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได
1: ้
0: เขาอาจจะดึงสัญญาณฟังได้ฟังไม่ได้นี่ก็แล้วแต่ผมก็เลยแนะนำว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอน
1: อ
0: นะครับอ่ะก็ส่งต่อบอกให้กับท่านอื่นๆที่ฟังคลื่นเราด้วยนะครับ
1: นั่นแหละก็อันแรกผมจำได้มันมีข่าวเป็น100ล้านยูโรแล้วก็มา116
0: ครับ
1: เออแต่ก็ยังไม่โอเค
0: เดี๋ยวต้องมีรอบ3นะครับแอปใหม่ Mcord ด้วยครับหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะช่วงค่ำและตอนปิดหน้าจอทั้งที่การปิดหน้าจอจะช่วยประหยัดแบตแถมยังไม่ตัดเสียงตอนมีสายเข้าหรือเปิดแอประหว่างฟังของแอปเดิมจะตัดเสียงให้ครับนี่ส่งมาบอกนะครับ
1: ครับ
0: นอนฟังอยู่ครับบอกว่าผมว่าบราซิลจะล้างตาได
1: ้ อ๋อ
0: จากเกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: เกมนั้นใช่ญี่ปุ่นชนะ 3-2
0: 3-2 3-2
1: เออ
0: แต่ว่า 2006 ที่เจอกันนี่โอ้ตอนนั้นบราซิลถล่มเละเลยนะเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ตามผมชอบหมดนะครับยกเว้นเพลงที่เป็น AI ครับ
1: เออแต่ว่าก็เห็นมีทางศิลปินอะไรพวกนี้

0: ที่เขาก็ออกมาแบบก็ไม่ค่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เพลงใหม่ๆผมก็อย่างที่คุยกันหลายๆรอบอ่ะผมมองว่าผมเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วว่าแบบทำไมเขาก็ยังจะ
1: ติดอยู่กับเพลงเดิม
0: ๆติดอยู่กับเพลงเดิมๆในยุคของเขาผมก็เป็นอ่ะมันกลายเป็นว่าผมต่อให้เป็นวงเดิมๆนะวงเดิมที่เราเคยชอบออกเพลงใหม่มา
1: ไม่
0: มันน้อยมากที่ผมจะติดหูแล้วฟังเพลงนั้นแบบซ้ำ
1: ๆ
0: ผมก็จะกลับไปอัลบั้มเดิมๆเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังเช่นสมมติอ่ะวงนี้ออกมาชุดที่7ที่8แล้ว
1: ไม่เวิร์กแล้ว
0: และผมเคยชอบมากๆตอนสมัย2 3 4อ่ะผมก็จะฟังอยู่แค่เนี้ย
1: เช่นกันพี
0: ่แล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาบางทีเราก็จะแบบ
1: เพลงพอเพลงใหม่ๆ
0: เพลงใหม่ๆมาเราก็แบบ
1: ไม่อิน
0: อันนี้มันอยู่ในอัลบั้มไหนวะทำไมเราไม่เคยได้ฟังวะแต่เวลาเพลงเก่าๆที่เราเคยชอบเขามากๆในอัลบั้ม2 3 4ขึ้นมาโอ้โหอันเนี้ยสบาย
1: อันนี้มันเกิดขึ้นกับผมพวกแบบ Body Slam Big Ass เกิดนะ
0: คือ
1: ถ้าเป็นช่วงเก่าเราจะอินกว่าไง
0: มันเป็นกับทั้งนั้นนะ
1: จริง
0: โดยส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบเขาชอบทุกอัลบั้มก็แล้วแต่ผมก็
1: แต่ผมเป็นเหมือนพี
0: ่โอ้แล้วก
1: ็
0: เพื่อนพี่ในหลายๆคนก็เป็นเหมือนพี่คือก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าแต่อัลบั้มพอมาแบบพอมันเป็นแบบศิลปินในอดีตประมาณว่าแบบเขาเคยพีคมากๆช่วงประมาณต้น 2,000 แล้วเพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วจริงๆเขามีอัลบั้มใหม่นะ
1: แต่เราไม่ได้ตาม
0: เราก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยแต่อัลบั้มใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟัง
1: เราไม่รู้จักว่ะ
0: คือฟังแล้วก็ผ่านๆเราแค่ไปชอบตอนอันเก่าไปแล้วอะไรเงี้ย
1: คือมาในหลังๆเนี่ยผมชอบไปฟังพวก YouTube ที่เขารวมเพลงเก่า
0: ๆ
1: ยุคมัธยมยุค90พวกมิวสิกลองเพลย์อะไรเงี้ยเฮ้ยฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยพี
0: ่
1: แต่ละเพลงมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความหล
0: ังมันย้อนอดีต
1: มันมีความหลังขึ้นมาได้ทุกเพลง
0: เนี่ย
1: เพลงนี้มันจะมีนะพี่เพลงเนี้ยอยู่มอนี
0: ้
1: เพลงนี้
0: ใช่
1: แบบมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกับเพื่อนกับผู้หญิงกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาตลอดเลย
0: อย่างพี่เนี่ยพี่กล้าพูดเลย
1: จำช่วงเวลาได
0: ้กับภรรยาคนปัจจุบันเลยนะ
1: เพลงอะไร
0: เพราะว่าพี่อยากจะคุยเรื่องแฟนเก่าอะไรให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
1: เฮ้ย
0: แล้วพี่เนี่ยก็จะบอกเขาว่า
1: แฟนเลยเหรอ
0: แฟนเลยก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะรู้จักทุกคนแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้จักกันนะ
1: คือแต่ว่าแฟนเก่า
0: เขาจะรู้ประวัติว่าคนนี้เท่าไหร่ชื่ออะไร2 3 4ชื่ออะไรจนมาถึงเขา
1: ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12คน
0: ไม่ถึงเยอะไปจะบ้าเหรอแล้วพี่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอัดเพลงให
1: ้อ๋อโรแมนติกเดี๋ยวพึ่งนะอัดเพลงก็คืออัดจากสถานีวิทยุหรือร้องเอง
0: โอ้หายใจยังเพี้ยนเลยยังผิดคีย์เลยจะบ้า
1: ไปอัดจากสถานีวิทยุให
0: ้ไม่แต
1: ่
0: ก่อนบ้านพี่อ่ะพี่เป็นคนบ้าเทปเปล่า
1: เทปเปล่า
0: เราก็จะชอบเพลงไหนที่เราชอบเราก็จะอัดเป็นอัลบั้มให้เขา
1: อ๋อหมายถึงมันจะมี2หัวเทป
0: ใช่
1: ที่มันอัดข้ามกันได
0: ้
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: นั่นแหละพี่ก็จะโหละเลงอัดเลยเป็นอัลบั้มเลยวอลลุ่ม1 2 3 4
1: ก็เลือกเพลงที่สาวๆฟังแล้วแบบรู้สึก
0: ใช่
1: ต้องชอบเราแน่นอน
0: ชอบแน่นอนนี่แหละหรือสมัยก่อนก็โทรไปขอตามคลื่นวิทยุ
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็จะแบบเราก็สามารถเราก็บอกคุยกับเขาได้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าแบบเนี่ยเพลงนี้เคยอ่านให้คนนี้ด้วยแหละแล้วเขาก็จะมาเพราะแบบ
1: ก็แซว
0: เขาแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีเลย
1: แล้วพี่
0: มันเด็ก
1: แล้วพี่อ่านให้คนให้แฟน
0: ไม่มีเลยไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: หรอเลิกทำไปประมาณสัก
1: อ๋อเพราะตอนนั้นตอนสมัย
0: มัธยมมันต้องเป็นสมัยมัธยมเข้ามหาลัยก็ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: ผมว่ามัธยมมันเป็นช่วงที่แบบ
1: เนาะ
0: อะไรมันดูกุ๊กกิ๊ก
1: เพลงด้วย
0: จ้างคนเขียนกระดาษใบสวยๆเอาไปให้เขาส่งเพจเจอร์ข้อความให้เขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามหาลัยมาผมไม่ค่อยแล้ว
1: ชีวิตในมหาลัยเอาจริงผมว่ามันไม่ได้สนุกแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูมีความน่าจดจำเหมือนสมัยมัธยมอะ
0: มหาลัยพี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้เรื่องความกุ๊กกิ๊กมันจะไม่เหมือนสมัย
1: ไม่ค่อย
0: สมัยก่อนเรามันแบบโอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องทำแบบหนังอะไรอ่ะไอ้พอโตมาเรารู้แล้วมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องโรแมนติกขนาดนั้น แต่ว่านั่นแหละเวลาเพราะว่าผมมองว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยผมว่าศิลปินในยุคเราเด็กๆอ่ะก็ยังออกคอนเสิร์ตเรื่อยๆพี่ใหม่ก็น่าจะโซเอาน่าจะโซเอานะ
1: ก็เห็นคลิปอยู่ใน TikTok ที่เขาไปคอนเสิร์ตพี่ใหม่กันเต็มเลย
0: เออเนี่ยในย
1: ุคสุดเองสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
0: ยุค80 90ก็มาพี่มิ้นท์มาริวันก็กำลังจะออกคอนเสิร์ตหรือออกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้เล่นไปยังพี่วงดูโวไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: เดี๋ยวโหสิ้นปีนี้เดี๋ยวเนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะ
0: โหแล้วเห็นพี่เสกเองนี่ก็
1: งานมีทุกวัน
0: งานบานเลยงานบานเลย
1: เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่ของทัตทูคอลเลอร์อีกท
0: ั
1: ตท
0: ู
1: คอลเลอร์นี่เล่นราชมังนะ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: กี่รอบ
1: เล่นราชมังเลยนะ
0: โหแล้วเขาบอกว่าคอนเสิร์ตซีรีฟูที่เพิ่งจบไปนี่ก็สุดยอดมากนะ
1: ใช
0: ่ผมก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวมีบิ๊กแอดอีก
1: บิ๊กแอดก็สิ้นปีเหมือนกันประเทศแห่งคอนเสิร์ต
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตนี่ยังไม่รวมศิลปินต่างประเทศเดี๋ยวจะมีอะไรนะโพสต์มาโลน The Weeknd BTS
1: เห็นเขาเพิ่งจองบ
0: ัตร BTS นี่กี่รอบไม่รู้แล้วโอ้โห
1: ขายบัตรกันหลายวันด้วย ผมเห็นในโซเชียลเขาสาวๆจิ้มเขาแบบเขาไปซื้อตั๋วกันดราม่าอะไรกันร้องไห้เขาเสียใจกันได้ไม่ได้
0: เหมือนแบบอะไรสักอย่าง
1: BTS อ่ะ
0: จองไม่ทันแต่ขนาดว่า3รอบมึง BTS อ่ะ
1: ซื้อบัตรน่าจะ3วันด้วยยังมีคนกดไม่ได้แล้วเอาไปรีเซลบางทีเป็นหมื่น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เป็นหมื่นเลย
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตจริง
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตประเทศเรานี่บอกเลยนะครับบันเทิงจริงนะฮะ
0: คือหลายคนบอกโอ้โหกูทำงานมาเอามากินกับเอามาดูคอนเสิร์ตนี่แหละ
1: โหบางทีตั๋วเอาจริงๆแต่เขาก็มีการพูดถึงว่าตั๋วคอนเสิร์ตในบ้านเรามันก็แพงเกินเหตุไป
0: โอ้โหเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะ
1: จริงๆ
0: สมัยผมนะ
1: แพงมากแพงมาก
0: ๆสมัยผมนะตอนผมตอนนั้นเลดฮอตมาเนี่ยผมน่าจะอยู่มหาลัยปีหนึ่งนะแล้วถ้าจำผิดอันนี้ขออภัยจริงๆผมจำราคาที่แม่นแน่ๆไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่ในน่าจะเป็น Impact นี่แหละแล้วอยู่ด้านบนอ่ะผมยังแค่ประมาณพันนะ
1: ครับ
0: แบบตัวดอยนะที่เขาเรียกกันตัวดอยอ
1: ่
0: ะแต
1: ่
0: ณปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นศิลปินระดับโลกมา
1: ตัวดอยเท่าไหร่
0: ตัวดอยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณ 3,000 2,900 เป็นอย่างน้อยนะ
1: แล้วข้างล่างน่าจะมีเฉียด 10,000
0: ราคาโอ้โหมันไปอีกแบบเท่านึงอ่ะ
1: ตัวคอนเสิร์ตบ้านเราแต่ถามว่าหมดไหม
0: ก็หมด
1: หมดไม่เหลือแล้วครับ
0: อย่าง The Weeknd นี่ The Weeknd กี่รอบไม่รู้ก็โซลเอาท์ก็โอ้โหขนาดว่ายอดดอยก็เกือบ3หรือ3ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: นี่คือขั้นต่ำสุดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆขั้นต่ำสุดแล้ว
1: แพงมากนะครับล่าสุดเห็นคอนเสิร์ตที่ไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรนะที่คุณอิงอ่ะวรันธรเขาไปออกอ่ะ
0: ที่มีเต้นไมเคิลแจ็คสันด้วยป่ะ
1: ใช่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปร้องเพลงก่อนมาริบาน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเพราะเธอสมัยเด็กๆเธอเป็นคนร้องอย่างนี้
1: ถ้าผมไปฟังตอนที่คุณอิงมาร้องอีกครั้งนึงอ่ะ
0: เสียงเหมือนเดิมไหม
1: โอ้โหพี่โคตรเพราะเลยนะขอโทษนะฟังใน TikTok อ่ะแล้วร้องท่อนพีกอ่ะอยากให้ไฟแดงนะ
0: ห
1: น่อยแล้วแบบร้องสดอ่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหเสียงเพราะมากฟังใน TikTok แล้วแบบโอ้ยเสียงแบบดีจัดๆเลยอ่ะ
0: ครับ30คอนเสิร์ตอะไรนี้ป่ะที่เขาเล่นเมื่อวานมั้ย
1: ใช่ไหมที่มีนน
0: ใช่ผมเห็นคนมีถ่ายคลิปมาร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันด้วย
1: มีหลายคนโ
0: อ
1: ้โหแล้วร้องเพลงก่อนมาริบานอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเขาเป็นคนร้องเองใช่ไหม
0: ใช่
1: ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเปิดจากแผ่นเลยนะเปิดแผ่นยังไม่เพราะขนาดนี้เลยโอ้คนอะไรร้องสดเพราะเหลือเกินนะฮะพี่จุนครับฟังพี่จุนมานานแสนนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าตาครั้งแรกครับนี่ส่งมาในยูทูบ
0: ฟังประโยคนี้ดูท่าทางเอ๊ะ
1: จะไม่กลับมาฟังอีกเลยผมยุคเดียวคุณจุนครับย
0: ุ
1: คนะครับโนเมทันพวกวงลิงคินพาร์คลิมบิสกิตนะครับคอนแล้วก็สลิปน็อต
0: ช่วงนี
1: ้มอต้นเลย
0: นูเมทันอลาวาดนี่ผมประมาณม.4 ม.5 ละ
1: ผมม.ต้นพวกลิงคินพาร์คอ่ะพวกที่แบบพวกแบบลิมบิสกิตกำลังมา
0: โอ้ยแต่ตอนนี้ผมต้องหาไอ้หมวกนิวยอร์กแยงกี้อ่ะจะเป็นเฟสเดิร์ดโอ้เดินหาสบัดเลย
1: เมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพวกอะไรอินดีเอ็นอะไรเงี้ยโคตรโอ้ยังฮอตนะฮะ
0: คอน
1: อ
0: ินคิวบัสอะไรพวกเนี้ย
1: อ
0: ินคิวบัสแต่ก่อนมาแสดงบ้านเราเนี่ยค่าตั๋วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ6 100ถึง800เองนะ
1: ครับ
0: เออเมื่อ
1: ไม่ถึง 1,000
0: ไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000
1: นะครับกลับมาดูข้อความใน SMS กันต่อนะครับสักหน่อยหนึ่งคิดว่าในอาเซียนชาติไหนจะได้ไปบอลโลกทีมแรกครับ
0: ไม่เราก็เวียดนามนะ
1: อินโด
0: เอออินโดก็มีส
1: ิอินโดก็เอาลูกครึ่งมาเล่นนะเขาก็ดูมีพัฒนาการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้
0: อินโด
1: ครับ

0: สวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายทอดสดช่อง29ครับแอฟริกาแคนาดาครับจากคุณปีศาจราดหลีนะครับเพราะมันมีคู่เดียวด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับอยากกินก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบเยอะๆไข่เยอะๆเกี๊ยวหมูทอดลูกชิ้นปลาทอด
1: ผมดันเป็นคนไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะผมดันเป็นสายก๋วยจั๊บน้ำใสและใส่พริกไทยเยอะ
0: ๆ
1: กูชอบกินแบบไหน
0: ถ้าเป็นผมนะผมว่าน้ำข้นเนี่ยหาร้านกินอร่อยไม่ง่าย
1: ถ้าน้ำข้นอ่ะถ้าผมกินบ่อยสุดนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงอนุสาวรีย์อ่ะไอ้ตรงเป๊ปเก่าอ่ะ
0: ตรงไหน
1: กูเคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: เขาจะขายจนถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆไอ้ตรงอนุสาวรีย์เลยตรงแถววงเวียนนั้นเลยแล้วร้านเขาจะอยู่
0: ฝั่งไหนอยู่โซนไหน
1: อยู่
0: โซนโรงพยาบาลโซน
1: ไม่โซนที่สมมติเรากลับจากอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้ามาที่ช่องเก้าแล้วเนี่ยอย่าอยู่ซ้ายมืออ
0: ๋อคือวนซ้ายก็โค้งซ้ายมาพี่มาจากลาดวิถีป่ะล่ะ
1: อ่ะใช่พี่มาจากลาดวิถี
0: แล้วก็ปุ๊บโค้งซ้ายจะมาดินแดงเนี่ย
1: จะมาดินแดงนั่นแหละอยู่ฝั่งซ้ายมือ
0: ฝั่งซ้ายมือ
1: โอเ
0: ครอบน็อกเอาท์16คู่เขาถ่ายฟรี10คู่แต่คนดันบ่นไม่ได้ดูญี่ปุ่นแต่ผมเข้าใจนะมันคือธุรกิจจากนายหนุ่มนะครับโอ้เอาจริงๆก็อย่าไปบ่นเลย
1: คือเขาก็
0: มีสิทธิ์ที่จะเอาคู่ไหนมาให้เราดูก็ได
1: ้ผมว่าได้ดูฟิล์มก็โอเคแล้วแหละ
0: ใช่ครับของฟรีอย่าไปอะไรมากมายเลยทำไมจุ่นถึงทำแบบนั้นแหละครับพี่เอกอุตส่าห์ทำงานภาคหาข้อมูลอย่างขมักเขม้นตัดภาพไปที่จุ่นนั่งสาวผมเล่น พี่ยุทธถึงก็ต้องบอกว่าวันหลังเนี่ยตบให้คว่ำเลยนะคุณเอกโอ้นี่พี่ที่ไปถึงไหนที่ไหนกูรู้
1: เลยแล้วผมงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเอาภาพแคปนั้นมาได้งงจริง
0: นะคะเห็นข่าวโมโนจะไม่ปล่อยฟรีทีวีคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนผังละ
1: ผมเห็นข่าวอยู
0: ่คู่นั้นจะไม่มีทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29แล้วนะครับเหตุการณ์ฟังเพลงยุคใหม่ๆแล้วไม่อินน่ะเขาเรียกอ่อมแก่
1: ผมเป็นหลายคำยังเคยพูดกับหลายๆพี่ๆคนหนึ่งที่เขาจะมีคำพูดกันอะไรนะกินขมอะไรสักอย่าง
0: อ๋อคือเวลาเป็นคนแก่จะเป็นอาการแบบนี
1: ้อะไรนะกินขม
0: ผมเลี้ยงไม่ถูกอะ
1: เดี๋ยวก่อนผมเลี้ยงไม่ถูกอะแต่ผมจำได้ผมเคยพูดคำนี้อยู่บ่อย
0: ๆครับ
1: มันอะไรนะกินขมคุยเรื่องเก่าอะไรสักอย่าง
0: บอกพี่ๆเคยไหมครับสมัยก่อนฟังวิทยุแล้วรอกดอ่านจากเพลงที่สถานีวิทยุเปิดแต่จะเซ็งมากตอนที่ดีเจมาพูดตอนเพลงยังไม่จบดีอุตส่าห์เฝ้ามาทั้งเพลงสุดท้ายต้องลบทิ้งเคยครับ
1: ผมเป็นประจำเลย
0: ผมก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนนั่งอัดตอนที่เขายิ่งตอนที่เขาประกาศชาร์ตอะพี
1: ่ครับผม
0: มันจะมีบางคลื่นที่เขาจะมีการจัดชาร์ตประจำสัปดาห
1: ์
0: บางทีมี20อันดับผมก็จะอ่านตั้งแต่อันดับ20เลยก็อัดเลยแล้วก็ช
1: ่
0: วงเวลาเย็นๆเขาจะประกาศประมาณสัก 4-5 โมงเย็นถึงประมาณ6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็นั่งอัดเลยพูดมาก็
1: ติดหัวมานิดนึงเราก็รู้สึกแบบเซ็งละ
0: แต่ก็ต้องอัดอ่ะ
1: แต่มันได้อยู่อย่างน้อยก็ได้อยู่
0: ไม่เป็นไรนะครับเขาจะพูดตอนไหนก็โอเคก็อ่านไปแต่มันจะเซ็งไง
1: จะให้เรามาซื้อเทปสมมุติเราอยากฟังแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มี YouTube นะยุคสมัยเราอ
0: ่
1: ะมิวสิกวิดีโอต้องรอดูทางโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อัดจากวิทยุนี่แหละโอ้
0: แล้วผมอ่านจากชาร์ตเนี่ยมันเป็นการรวมเพลงฮิตไง
1: อ๋อเออใช่ไ
0: งมันก็จะไปหาแบบเทปเปล่าที่มันมีเพลงฮิตแบบนั้นทั้งม้วนเลย มันไม่ได้ไงนอกจากเราต้องอัดเอง
1: ใช
0: ่
1: ผมน่าจะมาเลิกอัดเพลงจริงๆอาจจะเป็นยุคที่แบบไอ้นี่เข้ามาบูมบ้านแล้วพวกชไนโนวีอ่ะเพราะพอดีที่บ้านติดไงมันก็เลยแบบอ่ะโอเคมันได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้ว
0: ดูมิวสิกวิดีโอเพลินเลย
1: ใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะถ้าเป็นตะกอมันยาก
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหจะให้ไปซื้อเทปตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมน่าจะไล่ซื้อเทปทันตั้งแต่ตอนประมาณสัก
0: กี่บาทพี่เทปพี่
1: น่าจะ55-60บาทราคาขายนะไม่ใช่ราคาปกนะน่าจะน่าจะประมาณ55-60ประมาณเนี้ย
0: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
1: ไล่ไปจนถึงประมาณสักอันนี้นับเฉพาะเพลงไทยนะไม่นับฝรั่งเพราะฝรั่งมันจะแพงกว่า
0: 105มั้ย
1: ของพี่น่าจะถึงราคาประมาณสัก80แล้วไม่ได้ซื้อละเทปอะ
0: เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มัน120อย่างเงี้ยยุคของผมอะผมคือช่วงสุดท้ายที่ซื้อเทปน่าจะประมาณ120ม
1: ั้งหลังๆไฮโซ
0: ก็ไม่ซื้อละ
1: ฟังซีดีย
0: ิ่งแพงเลยอันนั้น ซีดีนี่ประเทืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ดิอันนั้นมันโอ
0: ้แวมไพร์
1: โอ้
0: 3 6 5
1: ล่อไปกี่

0: ละบั้มไม่รู้ร้อยเดียวเนี่ย
1: โ
0: อ
1: ้
0: ไปเจอแล้วคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาว
1: นี่คือพวกอมแก
0: อมแกอมแก
1: บอกสมัยมหาลัยผมอินกับแผ่นประเทืองครับไม่ได้สนับสนุนนะครับพอย้อนกลับไปมันเป็นการกระทำที่แย่มากเพราะตอนมหาลัยยังไม่ค่อยมีเงินซื้อแผ่นซีดีลิขสิทธิ
0: ์
1: แต่ต้องยอมรับว่ารู้จักศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆในสมัยนั้นน่ะจากแผ่นประเทืองเยอะมากยกตัวอย่างรู้จักเพลงงมงายบอดี้สแลมก็จากแผ่นประเทืองนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตามวงแล้วซื้อของจริงฟังตลอด
0: ยุคนั้นมันจะเป็นยุคอะไรนะยุคของแผ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์
1: แผ่นผี
0: แล้วก็ไอ้โหลดบิดใช่ไหมเขาเรียกอะไรบิดทอร์เรนต์อะไรสักอย่าง
1: ใช่โฟชา
0: เออสักอย่างเออประมาณนั้น
1: โฟชาเนี่ยเพลงเยอะ
0: ครับผม
1: ฟรีเต็มเลย
0: เนาะทำไมอูรู้
1: โหลดประจำเมื่อก่อนโหลดออกมาแล้วมาเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะลงซีดี
0: อ่
1: ะเอามาทำซีดีแล้วฟังเองนะครับแต่ซื้อของจริงไหมถ้าเราชอบเราก็ซื้อ
0: เออแต่ส่วนใหญ่ผมจะซื้อเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเทปอยู่แล้วในสมัยเด็ก
1: ครับ
0: แต่ว่าพอโตมาย้ายบ้านแล้วผมจะไปเก็บในลังโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
1: เทป
0: เออพวกซีดีไอซีดียังไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นเทปพวกซีดีที่ตอนนี้ไอ้เทปที่ราคาแพงๆอ่ะโอเอซิสเป็นอัลบั้มซิงเกิลหายากอะไรเงี้ยผมซื้อพวกโดเรมีมาซีรีส์ฟูลปกกระดาษอะไรพวกนั้นน่ะไม่หมดเลย
1: เฮ้ยแต่ว่า
0: น่าจะหลายกังเลยกล่องนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นตลับเทปมันเก็บไว้ในหลังมันไม่น่าเป็นอะไรป่ะพี
0: ่น้ําแต่เหมือนว่าคนที่บ้านผมอ่ะเอาไอ้หลังเนี่ยไปขาย
1: อ๋อเรียบร้อย
0: ทั้งหลังอ่ะ
1: เรียบร้อยโหเรียบร้อยเลยอันนั้น
0: ภรรยาผมยังรู้เลยว่าผมเจอร้านเทปเก่าๆแบบนี้เราไม่ได้เลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมันสิ่งที่เราเก็บแล้วมันโดนขายไป
1: ก็นึกว่าแบบเออถ้ามันเป็นตลับเทปอยู่ในลังมันถ้าไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกโอ้ถ้าขายก็เรียบร้อยเลยโ
0: อ
1: ้นั่นใครได้ไปนี่เจอขุมทรัพย์เลย
0: โอ้โห
1: เจอขุมทรัพย์เลย
0: ผมว่าต้องมีเป็นร้อยอัลบั้มในนั้น
1: อ่ะพูดถึง Incubus งั้นขอเพลงนะครับนี่ Promise ใช่ไหม
0: โอ้โหผมไม่ได้อัลบั้มนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะ
1: หรือเปล่า Linkin Park ตอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมและย้อนกลับไปดูซ้ำๆบ่อยที่สุดก็คือ Linkin Park Live in Texas ครับฟีลลิ่งมันเต็มมาก Chester Bennington โคตรเท่สุดๆนะครับท่านนี้คุณผีนครศรีที่ส่งมาบอกพี่จุ่นใช่ไหมนะครับตอนนี้บรรยากาศเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้นักเตะก็นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วก็กำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราได้อีกสักนิดนึงนะ
0: โพมิสนี่อัลบั้มไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำไม่ได้วะ
1: พี่มีเพลงที่ชอบของ Evanescence มั้ยครับพี่จุ่นมีไหม
0: ผมไอ้เพลงที่เขาไอ้นั่นอะ
1: ผมไม่มี
0: เพลงเอกเขาเลยอะ
1: คุณนันทพงษ์ถามมานะครับ
0: เออแต่อัลบั้มนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วอะIncubus นี่ผมฟังอยู่ถึงแค
1: ่
0: อันไหนเองกว่าเดี๋ยวขอดูผมจำไม่ได้แล้วว่ะ
1: ครับคุณก้องเกียรติบอกดูมอสล่าไปดูบอลโลกที่สนามโซฟายค่าตั๋วขั้นต่ำ 1,500 เหรียญถึงเกือบ 10,000 เหรียญเอา 3-3 คูณเข้าไปจะเป็นลมยังไม่รวมอาหารด้วยนะครับแพงหมดเลยเนาะค่าครองชีพด้วยพูดตรงๆครับทีมเอเชียเราจะยังเก่งยังไงก็เป็นรองโซนอื่นตลอดทุกๆกีฬาต้องมามืดดวงแตกจริงๆถึงเป็นแชมป์นะฮะ
0: อ๋อผมรู้แล้วผมฟัง Incubus ถึงแค่อัลบั้ม Megalomania แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เออไอ้ Promise อะไรนั้นมันออกมาอัลบั้มหลังจากนั้นน่าจะ2อัลบั้มสักอย่างแล้ว
1: ครับเคยเห็นไฟเขียว4วิไหมล่ะ4วิจริงๆครับเป็นดักจับรถฝ่าเล่นๆไปเขียว4วิ
0: ครับผม
1: โหดร้ายมากนะในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานครับโดยสารรถเมย์ไม่กี่ป้ายถึงหอหลัง4แยกประดิษฐ์ปาไปเกือบชั่วโมงครับติดหนึบเออแถวนั้นนะ
0: ครับผม
1: นี่ที่เราพูดถึงไอ้เรื่องไฟแดงนะครับพี่โอ๊ตปราโมทพูดถึงพี่จุ่นด้วยครับในโค้ดครูไลฟ์เทปพี่บอบูนะแมวนาทีที่43
0: เอาเหรอ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: พูดหรือด่าหรืออะไรยังไง
1: พี่ต้องไปฟังเอง
0: ไม่รู้ว่าต้องไปฟังละ
1: ต้องไปอยากฟังดู
0: ครับผม
1: แต่ที่ช็อกสุดคือคนเวเนซุเอลาขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าทะลุยอดแสนหาไม่เจออ๋อแผ่นดินไหวหนักหนาสาหัสมากที่เวเนซุเอลานะครับเสียหายเยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกก่อนแล้วกันเนาะพี่จ
0: ุ๊
1: บเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างนอกนะครับช่วงต่อไปเขาเตรียมตัวนะครับติดตามเกาะติดแคนาดากัน

0: ครับแอฟริกาใต้กันนะครับ
1: อ่
0: ะข้อความวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนเข้ามาโอ้โหวันนี้คนคุยเยอะมากนะ
1: ครับผม
0: นะครับขอบคุณมากๆทุกๆช่องทางเลยนะครับเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พี่จุ่นและผมอู๋ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

0: 90บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นัดแรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้เนี่ยวันนี้พบกับทางฝั่งของแคนาดานะครับก็ทั้ง2ทีมนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านรอบที่แล้วมาแบบชนิดที่เรียกว่าคือจับกันเลยทีเดียวนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยมาชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับ3นัดแรกของพวกเขาก็ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมี4คะแนนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอยู่กับผมคอมมิชชั่นผู้กล้าล้วนนะครับแล้วก็น้องสนนะครับสนวิรุณนะครับวันนี้บรรยายคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอสนนิดนึงนะครับสนมาช้าไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูชื่อรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของแอฟริกาใต้วันนี้จะมีรอนเวนวิลเลียมเป็นผู้สับประตูนะครับ4กองหลังวันนี้จะมีอุเบรโมดิบาแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็มีกุลิโซมูดาอูยืนแบ็คขวานะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นอิเมลคอนครับจับคู่กับทางด้านของเอมเบเกเซลี่เอมโบกาชีนะครับส่วนมิดฟิลด์2คนวันนี้เป็นเทโบโมโคเอน่าพ้นโทษแบนกลับมานะครับจับคู่กับยายาซิโทเล่3ตัวรุกวันนี้จะเป็นทาเบโลมาเซโคครับมีเรเรโบฮิเลมาโฟเคงแล้วก็ออสวินอโพลิสนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าของแอฟริกาใต้จะเป็นหน้าที่ของเอวิเดนซ์มัตโกปานะครับส่วนแคนาดานะครับผู้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับจะวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงของแคนาดาก็จะมีผู้สำหรับประตูเป็นแม็กซิมเฟโปนะครับแบ็คขวาอลิสตาจอนสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นมาเชตบอมบิโตเป็นทางด้านของลาเยียนะครับริชิลาเยียเซนเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นเดเร็กคอนเนลิอุสจับคู่กับมาเชตบอมบิโตนะครับกลางเนี่ยมีเซเฟนอุสตากิโยหายเจ็บกลับมานะครับยืนตรงกลางร่วมกับนาธานซาลิบานะครับปีกขวาไทรอนบุตแคนนเนี่ยปีกซ้ายเรียมิล่าแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้จอร์แดนเดวิดจับคู่กับโอลวาเซยี่นะครับก็ถอยคลายลาลินไปเป็นตัวสำรองนะครับก็เกมเริ่มแล้วครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้สินจะเป็นชัวปินเยโรนะครับผู้สินชาวโปรตุเกสรับหน้าที่เป็นผู้สินที่1ในวันนี้นะฮะก็ต้องดูกันว่าทีมแรกที่จะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนะครับก็สวนวิรุณมาแล้วนะฮะสวัสดีสวนด้วยนะฮะ
5: สวัสดีท่านคมและสวัสดีคุณผู้ฟังFM 99นะครับก็ต้องเรียกเขาว่าคมโตรอนโตคมแวนคูเวอร์เพราะว่าตามติดแคนาดาน่าจะเกือบทุกนัด
4: ใช่แคนาดาสวิตเนี่ยประหนึ่งว่าเราเป็นคนแถวนั้น
5: ใช่
4: นะครับ
5: วันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์คู่แรกก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรา2คนอยู่ถึงตีห้า
4: ครับ
5: ยาวๆนะไม่ใช่ว่าเกมจบแล้วจะชิ่งกันกลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่หลับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้
4: เพราะฉะนั้นไหนๆก็ต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วนะครับต่อเวลาไปเลยนะครับเยอะๆเราชอบนะครับ
5: ชอบเหรอเหรอนี่แสดงว่าคุณเป็นแฟนแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่า
4: เอ้ยผมชอบนะ
5: บางคนเขาเป็นแฟนสมมุติเป็นแฟนแคนาดาเขาต้องการให้จบใน90นาทีไงเพราะว่าถ้าไม่จบใน90นาทีเนี่ยมีเรื่อง
4: ชีวิตไม่ค่อยดี
5: มันมีเรื่องแล้ว
4: ชีวิตไม่ค่อยดี
5: จะมีเรื่อง
4: ผมมีความรู้สึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงนัดสุดท้ายอย่างนัดสุดท้ายที่ชนะเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเป็นไง
5: ก็ค่อนข้างจะไม่รู้วันนั้นคุณให้เครดิตแอฟริกาใต้เหรอแต่ผมค่อนข้างตำหนิเกาหลีใต้มากกว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณมองยังไงวันนั้นเพราะว่า
4: ก็ด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันล่ะแอฟริกาใต้
5: สงสัยวันนี้คนละทางอีกแล้วใช่ไหมดูละทางเอาชี้ชัดไปเลยว่าจะแคนาดาหรือแอฟริกาใต
4: ้เอางี้ผมว่า90นาทีเต็มที่แคนาดาแค่เบียดเต็มที่นะ
5: ก็เบียดบางคนก็แพ้ใจแล้ว
4: ก็ใช่ไงก็แล้วแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนอยู่ตรงไหนครับผมว่า90นาทีแค่นั้นแค่เบียด
5: ครับ
4: แค่นั้นเองคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางโมโน29ด้วยนะครับ
5: ใช่
4: แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากฟัง

0: โมโนก็มาติดตามกับเราได้
1: ใช้คำว่าอยากแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนแบบมีพูดเล่นมีผลคู่อื่นมีสรรพยอกหยอกเอิญก็ฟังเราดีกว่าเออแค่นั้นนะฮะอ่ะก็เล่นมาประมาณ6นาทีนะครับวันนี้นี่แคนาดานี่มาเสื้อดำกางเกงดำเลยส่วนแอฟริกาใต้เสื้อเหลืองกางเกงเขียวนะครับชุดเก่ง

0: เทโปต้องเซฟไปแล้วนี่ครับ
1: ก็ถ้าเทียบบรรดาเจ้าภาพนะครับในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงแคนาดาเป็นเจ้าภาพที่ออกตัวได้แย่ที่สุด
0: ออกตัวเครื่องมันฝืดๆติดๆขัด
1: ๆนะครับแล้วเกมสุดท้ายก็มาแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับก็เลยต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าคู่นี้นี่ดูจากเส้นสายนะครับการเดินทางแล้วเนี่ยถ้าจบจากคู่นี้ไปเนี่ยสมมติรอดไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียว
0: ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนั้นเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่า2ทีมนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกก็ดูน่ากลัวกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็แคนาดานะครับ
1: จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นเนี่ยเทโบโฮโมโคเอน่าครับเพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาในเกมนี้นะครับเกมที่แล้วในเกมที่เจอเกาหลีใต้ไม่ได้ลงนะครับ
0: เทโบโฮโมโคเอน่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับไออารอนโมโคเอน่ามาก่อน
1: ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
0: แค่ชื่อพ้องชื่อ
1: คือแอฟริกาใต้เนี่ยมีโมโคเอน่าประมาณแบบเหมือนนามสกุลบุญนาคบ้านเราอ่ะ
0: ไปใหญ่เลยนะ
1: โมโคเอน่าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ
0: แล้วถ้าม็อกโคน่าไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: เพราะไม่ได้เข้าให้เรา
1: ม็อกโคน่าเป็นกาแฟนะครับนี่โดนปรับแล้วนะครับ
0: 4,000 4,000ครับไม่จ่ายเพราะไม่มี
1: ไม่
0: หนีไม่จ่าย
1: นะครับเปิดยาวขึ้นมาของแคนาดาจังหวะนี้ทิ้งมาจะให้กับบุคแคนันลูกนี้โดนขวางไว้โดยเอ็มโบกาซี่ยังจะไปเกี่ยวมาได้ครับบุคแคนันแต่แข็งแกร่งครับเอ็มโบกิเลเอ็มโบกาซี่ครับบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อน
0: ก็เป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักนะครับของแอฟริกาต้าทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอ็มโบกาซี่เนี่ยทิ้งบอลมายาวครับของแคนาดาครับโอ้แล้วเทชอนบุคแคนันครับจะเบียดเหลี่ยมเข้ามานี่ชิงบอลไม่ได้ครับ
1: ก็ถ้าอยู่ในจุดที่จำนักเตะแอฟริกาใต้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาบ่อย
0: ไม่ธรรมดาก็บอกเลยเอโบกาซี่โถรู้จักนี่ไอกองหน้าเนี่ยมาเซโก้เนี่ยตัวยิงนัดที่แล้วใส่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็รู้จักโถมาดิ
1: คือความน่าสนใจของแอฟริกาใต้ก็คือถ้าไปดูนัดแรกในวันที่เจอเม็กซิโกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเขามีการเปลี่ยนทีมไปเกือบครึ่งทีมนะครับโดยเฉพาะ3นามรุกที่ปกติเนี่ยจะใช้ไปที่อีแครมเรนาจะใช้ไปที่พวกอะไรอ่ะคือไม่ใช่3คนนี้ไม่ใช่มาโฟกเคงไม่ใช่อโคปาแล้วก็
0: ครับ
1: อีกคนนึงชื่ออะไร
0: ชื่อเมื่อกี้คุณไล่อะไรอัพไปยัง
1: ไล่ไปเรียบร้อยแล้ว
0: เฮียเคงลงนี่เฮียเคง
1: เบอร์10เล่นดีนะ
0: มาโฟกเคงอ่ะเฮียเคงมีเชื้อจีน
1: ส่วนจังหวะนี้บุคเคนนให้มาสวิตแคนาดาไหลซ้ายลูกนี้มีเติมแล้วจะเปิดยัดเข้ากลางยังโดนบล็อกออกหลังไปได้ก่อนครับที่น่าสนใจวันนี้สำหรับแคนาดาก็คือการหายกลับมาของซิเฟนเอสอุสตากิโอนะครับก
0: ับ
1: ตันทีมของพวกเขาที่ตอนแรกเนี่ยเจ็บเกมที่แล้วก็ลงแบบแวบๆไม่ได้ลงตัวจริงแต่วันนี้กลับมาเป็นตัวจริงรอบนะครับซิเฟนอุสตากิโอ
0: นี่ครับจังหวะลุยมาฝั่งซ้ายของเลเยียนะครับแบ็กซ้ายก็ถือว่าเปิดเข้าไปได้ลุ้นครับตรงนี้ได้เตะมุมถือว่าบุกได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านแคนาดา
1: ครับ
0: และอุสตาคิโอที่คุณคมบอกก็วันนี้ออกสตาร์ตัวจริงเป็นกัปตันทีมแล้วก็เดี๋ยวเตะมุมเองครับจังหวะนี
1: ้มุมทางฝั่งซ้ายครับอุสตาคิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามายกตรงนี้หล่นไปไหนไม่รู้เลยครับหรือไกลไปถึงมุมทางฝั่งอีกฝั่งนึงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโดยอุเบรโมริบาโดนดักพยายามจะแก้เกมขึ้นมาของมาโฟเคงลูกนี้ก็โดนบังไว้ได้ก่อนนี่บอกว่าวันนี้มุดบันได 2.5 ขั้นครับมุดเหรอ
0: คือไงแสดงว่ามองว่ายิงไม่เยอะ
1: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้
0: ใคร
1: ซีฟิเวชาบาลาล่า
0: ไอตัวชุด2010
1: ขวาบนเมื่อคนยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกปี2010นะครับน่าจะใช่นะ
0: ซีฟิเว่าบอกว่าเห็นปุ๊กกี้ชาบาลาล่า
1: ส่วน
0: ซ้ายบอกอายุเลย
1: ซ้ายลูกนี้โดนออกมาคือก็มองไม่เห็นนะโดนดักไปได้ก่อนจะเป็นส่วนกลับโจทันเดวิดเก็บแล้วจะฝากเข้ากลางโดนมาแซะไว้ครับเบียดตรงนี้โบโคน่าจะเปิดไม่ได้ครับเข้าบอลจังหวะนี้ของเทโบโมเคน่านี่ก็มาเสียงไม่ปิดเสียงไม่ปิดนะครับ
0: มาคุณอัครเทพเลย
1: ส่วนทิ้งขึ้นหน้าจังหวะนี้พยายามจะสปีดขึ้นมาของแคนาดาก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนเลียมิล่าไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้สาดขึ้นมาบอลมาแย่งกันตรงกลางสนามมาฟอกเคงเบิร์นออกไปทางซ้ายลูกนี้ลาเยียโดนเบียดแล้วเสียบอลให้แอฟริกาใต้ครับตรงกลาง ยาย่าซิโทเ

0: ให้ออกมาทางซ้ายอาบูริสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ยามโบกาซี่ครับคู่นี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่หนืดๆยิงกันไม่เยอะนะยันคมนะ
1: ใช่
0: ยิงหน่อยเถอะก็วันนี้เรารับหน้าที่คู่ตัดเชือกคู่แรกเลยนะฮะไม่รู้พันผอ.เบ่งเขาหนึ่งว่าอะไรเราเกิดผมอาจจะเกิดที่เคปทาวน์คุณอาจจะเกิดแวนคูเวอร์
1: เออใช่
0: เนี่ยมีอยู่เนี่ยสองทีมเนี้ย
1: คือให้เราวนอยู่แค่กับพวกเนี้ย
0: คิวหน้าเราอาจจะพากสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่จะเจอโมร็อกโกหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ยังสื่อสารกันได้นะครับ SMS เนี่ยหลักๆเลย4689899นะครับส่งมาเลยแล้วก็ทาง Facebook Live YouTube Live ก็จัดมานะครับ
1: ที่มีถามว่าสนามนี้จะมีฟ้าแลบรองตะพักต่อเวลา2ชั่วโมงไหมฮะจากคุณลงเล้งนะฮะ
0: อย่าเลยครับเพราะว่าก็ผมมาอยากให้จบไป90นาทีนะคุณแต่คุณอยากอยู่ต่อใช่ไหม
1: จาก120
0: คือถ้าไอ้ฟ้าแลบน่าจะมี7โมงนะ
1: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้พิงได้ดาวิดจะไปต่อไม่ดีครับโดนแซะออกซะก่อนแล้วจะสวนกลับของแอฟริกาใต้จังหวะนี้วิชิลาเยครับไปผลักเล่นแอฟริกาใต้ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแอฟริกาฮูโก้บรูซนะครับกุนซือคนแรกที่สามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านมาเล่นในรอบตัดเชือกได ้แต่ลืมไปว่ารอบตัดเชือกคราวนี้เริ่มที่32ทีมนะครับไม่ใช่เริ่มที่16
0: จริงๆอ่ะตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบสุดท้ายกันผ
1: ม
0: แบบแม่เข้ากันเยอะซะเหลือเกิน
1: ส
0: ่วนใครตามคู่อื่นนะครับนักสู้ตัวจริงนะครับตอนนี้มีเยอรมัน U19 กับเดนมาร์ก U19 แข่งด้วยเป็นศึก U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่ออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับนาทีที่5จากจุดโทษนอกนั้นลีกอื่นนี่ก็ใครเป็นแฟนบราซิลบีเนี่ยตอนนี้มี3คู่นะยังไม่มีสกอร์นะครับแอตเลติกขับอาร์ไวแอตเลติโกโกเอเนเซ่ปอนเตเปเตต้าจูเวนตุเดเชียร่า 0-0 หมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลพวกคู่ที่จบไปแล้วนะครับก็สอบถามมาได้4-8-9-8-9-9นะครับ
1: บอลของแอฟริกาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องทิ้งบอลไปทางซ้ายครับเข้าไม่ได้ตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวลูกหนีแอฟริกาใต้โดนคาดาสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับบอลทางซ้ายของอุเบรโมดิบาย้อนหลังกลับมาที่เอ็มโบกาซี่ครับ
0: คือตอนแรกที่เกมของแคนาดาดูเหนือกว่าช่วง10นาทีแรกอ่ะตอนนี้เม็กซิโกทางด้านแอฟริกาใต้เริ่มตั้งเกมได้นะ
1: ครับแล้วส่วนกลับขึ้นมาทางซ้ายเรียมิล่าโดนขวางไว้จังหวะนี้ยังติดเอ็มโบกาซี่นี่แหละครับ บล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนแล้วจะเป็นเตะมุมของทางฝั่งแคนาดาครับ
0: โอ้ตรงนี้คือทิ้งมาหลุดเลยครับทางด้านซ้ายครับมิล่าแต่ว่าเอ็มโบกาซี่ครับยังตามมาเคลียร์ได้จะล็อกตัดในครับก็เลยมีเวลาให้เอ็มโบกาซี่มาเคลียร์ครับคุณเคยเห็นมุกเอ็มโบกาซี่ยัง
1: ไงครับ
0: นี่เขามีสาขาใหม่แถวนี้นะแถวในเมืองอะ
1: อะไรครับ
0: เอ็มบาซี โอ้โหกิบเลย
1: กิบเลย
0: โอ้โหตาย
1: กิบเลย
0: 5นาทีผ่าน หลายคนบอกอยากดูจุดโทษคู่นี
1: ้ใช่
0: แต่จุดโทษนี้ผมว่าดูยากมากนะแต่จุดโทษผมก็ให้แคนาดาแหละด้วยตัวยิงที่จะประสบการณ์ดีกว่าอย่างคู่หน้าเขาอะคายวาลินชำราบเนี่ย
1: คายลาลิน
0: คายลาลินกับโจนาธานเดวิดวันนี้ก็มีนักเตะจากวาลินชำราบไปแล้วเนี่ย
1: ใคร
0: คายลาลิน
1: อ๋อคายลาลินถ้าเราก็อยู่กับพวกนี้แหละเหมือนเราเป็นแบบทีมที่สิงอยู่กับกลุ่ม A กับ B อ่ะ
0: ใช่
1: บอลของไม่ชิมเครโปครับนี่มีคนบอกว่าส่งมาบอกว่านายประตูแคนาดานี่เป็นตัวเอกของแกงฟูแพนด้าครับ
0: ทำไม
1: ชิมอโป
0: ครับ
1: แล้วถ้าคนไม่ดูเขาไม่รู้ทำไงอ่ะส่วนทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จอห์นเดวิดเก็บบอลได้ครับทางขวาจะหาช่องเปิดโดนอูเบรโมดิบาวางไว้แต่ไหลเข้ากลางมาได้จะยิงโอ้โหแอฟริกาซ้อน3คนแล้วกักกันไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายต้องดีดทิ้งออกหลังไปก่อนครับไม่ได้จังหวะทำประตูครับแคนาดา
0: คือฝั่งซ้ายอ่ะป้ายมาให้เดวิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่จอห์นเดวิดแต่งตัวโคตรนานครับเหมือนกับไปแต่งตัวที่ตูรินแล้วก็โอ้โหทำให้แนวรับแอฟริกาใต้เข้าถึงบอลแล้วก็สกัดได
1: ้คนสุดท้ายที่ดีดบอลออกไปเป็นยาย่าซิโทเล่นะครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเรียกซิโทแต่จริงๆคือต้องอ่านว่าซิโทเล
1: ่แอฟริกาใต้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเอาแค่ชื่อหน้าของมาโฟเคงนี่ก็คือปวดหัวละเรเรโบฮิเล่มาโฟเคง

0: เรียกมันมาโปเคงหรือเรียกเฮียเคง
1: คือผมคิดไปแล้วว่า
0: ฮีเล่
1: ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยถ้าต้องภาคแอฟริกาใต้หรือว่าต้องภาคแบบทีมอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยแนะนำว่าให้ภาค3ไอ้ชื่อหลังพอเซอร์เนมพอเฟิร์สเนมไม่ต้องส่วนจังหวะนี้ยกเข้ามาได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะเปิดจากทางด้านขวาเข้ามามีจังหวะจบเน้นๆของโจธานเดวิดบอลปิ้นออกหลังไปครับ
0: ลูกเปิดแต่มุมของอุซาคิโอครับโอ้คุณต้องชมว่าแคนาดาเนี่ยขยันครับเน้นยิงเยอะแต่ตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับจนทันเดวิด
1: อาจจะเป็นจุดด้อยของพวกเขาก็ได้นะที่สาเหตุที่ต้องแบบว่าดิ้นรนแล้วต้องเจอแอฟริกาใต้ในรอบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจบสกอร์ไม่คม
0: ใช่แต่ขยันไงขยันยิงตะบี้ตะบันไปก่อนแต่เข้าไม่เข้าไม่ตรงอะไรอีกรอบว่ากันอีกเรื่องวันนี้ผมอยู่กับอาทิโคมอฟนักเตะอุซเบย์
1: โอ้ยเช้านั่งดูอุซเบกิสถานเจอเดียของ
0: อุซาดนั่งเชียร์อุซเบย์เห็นนำก่อนไง
1: โอ้โหเนี่ยคุณเชื่อผมยัง
0: ไม่แต่อุซเบย์โคตรหมูอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกอุซเบย์เป็นทีมเปิดแรกแรกตลอดไม่สนจะนำจะตามคุณแรกหมดนะครับก็เรียบร้อยคร
0: ับ ก็เรียบเมื่อเช้าก็เรียบร้อยเกาหลีใต้อิหร่านบายบาย
1: อิหร่าน
0: โดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยโอ้โหไปโพล่า
1: แล้วก็ถ้าออสเตรียไม่ยิงประตูชัยไอ้ประตูตีเสมอลูกนั้นนะ
0: ซาซาคาราสิต
1: ใช่
0: แบบผมนั่งดูผมเป็นนักเตะออสเตรียผม
1: สงสารเลยอ่ะ
0: เอ้าทำกูทำไมเนี่ย
1: ใช่ใ
0: ช่กำลังจะเสมอไม่ใช่หรอ
1: สงสารในอิหร่าน
0: ริยาดมาเลสไม่รู้งานยิงเข้าไป 3-2 สตันกันทั้งเมือง
1: แต่ว่าถ้าผมเป็นอิหร่านผมก็อยากกลับบ้านแล้วครับ
0: โดน
1: แกล้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ห้ามอยู่ในแผ่นดินอเมริกาเกิน30ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังไม่รวมถึงแบบการไม่ให้เข้าประเทศอีกเข้าได้บางคนเข้าได้ไม่ครบทุกคนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เดินทางตลอดกลับบ้านดีกว่าง
0: อนเลยอ่ะ
1: ส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปั๊มไม่ได้ก่อนครับแอฟริกาไปเก็บมาได้ทางขวามาเซโคคืนหลังกลับมาเอาตัวรอดกันได้ตรงกลางครับบอลขึ้นมาของยายาซิโตเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายตื้นไปนิดนึงแต่ว่ามันยังเก็บได้ที่อับริสย้อนกลับมาอูเบรโมดิบายังเซตกันอยู่แถวแดนของตัวเองนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ครับไม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับแม้ว่าแคนาพยายามจะหาช่องบุกให้เยอะที่สุดวันนี้นี่ให้จับตาดูชัวพินีโร่ให้ดีนะ
0: พุทธศิลป์นะ
1: พุทธศิลป์ไม่รู้จะออก
0: คุณไม่ให้ดูนักเตะทั้งสองฝั่งเลยให้จับตาดูพุทธศิลป์ออ
1: กฤทธิ์ออกเดชอะไรอีก
0: มีใบแดงอีกไหมเพราะว่าไอ้ปินไฮโร่นี่เป่ามีแจกใบแดง
1: เราไม่รู้อะแอฟริกาใต้เป็นทีมชอบโดนใบแดง
0: โดนไม่พัก
1: ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแคนาดาจบอันดับ1ของกลุ่ม B พวกเขาจะยังได้เตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าพอไปอันดับ2เนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเตะที่ลอสแองเจลิส
0: ก็ที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไงที่เราพากย์ด้วยกันน่ะแคนาดาสวิสนะครับสวิสชนะไป 2-1
1: ก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเสียงเชียร์ของคนแคนาดาจะไม่ได้ดังเท่าไหร่ด้วยนะครับซ้ายของแอฟริกาวางมาล้นแล้วครับบอลเกินออกข้างไป
0: แต่ก็น่าจะเดินทางไม่ยากป่ะเขาพรมแดนติดกันอยู่แล้ว
1: ใช่ผมว่าคิดว่ารอบ32ทีมคู่ไหนน่าทำประตูกันเยอะครับดีไม่ดีบราซิลญี่ปุ่น
0: เปิดแรกเลย
1: คู่นั้นน่าสนใจ
0: ก็อุ่นเครื่องกันก็บราซิลแพ้ไป 2-3
1: เ
0: ออแต่ครึ่งแรกบราซิลนำ 2-0 นะ
1: ใช
0: ่ครึ่งหลังรองตัวก็โดนญี่ปุ่นไป3ประตูก็บราซิลญี่ปุ่นนี่พรุ่งนี้เที่ยงคืน
1: ใช่
0: น่าดูมากนะครับให้เป็นคู่เอกรอบ16เลยเอ้ยรอบ 3-2
1: แล้วคู่ค้ำอ่ะคู่ค้ำ
0: คู่ค้ำก็นี่ไงให้ไอ้นี่ให้โมร็อกโกกับ
1: ฮอลแลนด
0: ์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด
1: ์ส่วนแอฟริกาวางยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่มีไรครับมาเซโคพยายามจะเข้าไปเล่นบอลก็ไม่ได้ตอนแรกผมอ่านชื่อนักเตะคนนี้ทาเปโลมาเซโก
0: ชื่อเป็นนักเตะญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: ชื่อดูญี่ปุ่น
0: เปิดที
1: ่พอปรับสำเนียงเป็นแอฟริกาจะอ๋อชื่อมาเซโคเลยครับ
0: มาเซโคหรือมาเซโกชอบกินคุริโก
1: ใช่คือเอาจริงออกเสียงแบบผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเพศได้เลยนะครับอย่างเซนเตอร์แบ็กญี่ปุ่นนะมีอยู่ตัวนึง
0: ใช
1: ่โชโกทานิกุจิถ้าไปอ่านโชโกเป็นไง
0: เมื่อก่อนอ่านโชโกไงเฮ้ยภรรยาเขาสวยมาก
1: โชโกออกหญิงเลยโชโก
0: โชโกไม่สนใจอ่ะแต่ว่าภรรยาเขาสวยมาก
1: คุณเป็นดาราแฟนโชโก
0: ท
1: านิคุชิเป็นดาราโชโกทานิคุชิก็แฟนเป็นดาราส่วนจังหวะนี้ฝากออกซ้ายโดนทางด้านของมูราอูครับทิ้งตัวกวาดออกข้างไปได้ก่อน

0: เฮ้ยเจสสิก้าอัลบาป่ะ
1: ไม่ใช่แล้วไม่แน่ใจ
0: เจสสิก้าอัลบามันมีอยู่ช็อตนึง
1: มาเจสสิก้าอัลบาตอนนั้นเขาจะมากับลูกๆเขาไง
0: ตอนนั้นไม่ใช่ลูกๆหรอก
1: ลูกๆ
0: ล่า
1: บอกว่าลูก
0: ๆบ้าลูกสวยโตขนาดนั้นเลย
1: เซิร์ชเลยลูกสาวผมก็เลยบอกว่าใครก็ได้
0: โอ้อาจจะเป็นแบบแก๊งลูกๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออแก๊งลูกๆเรื่องนี้ผมไม่พลาดคุณเชื่อผมได้ลูกๆเขา
0: เ
1: ยังมีคนเล่นประเด็นเลยว่าโอ้โหแม่นี่แบบ
0: แม่ก็เดือดมากอ
1: ยู่ท่ามกลางลูกๆได้แบบไม่เคอะเขินแบบอารมณ์ประมาณเป็นเพื่อนๆกันวัยเดียวกัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาครับซีเฟนอุสตากิโยให้สัญญาลูกนี้คำหลอกของเดมิล่าอุสตากิโยยกเข้าไปมงเข้ามือรอนเวลเลียมครับ
1: โงไม่โดนครับจังหวะเทขึ้นไปนะครับของ
0: ทางด้าน
1: เคนเนลิอุสเคนเนลิอุสโอ้โหไม่มีใครเบียดเวลาโคตรเยอะแต่มงไม่โดนเยี่ยม
0: เดริกเคนเนลิอุสครับแอฟริกาใต้แก้แล้วสวนกลับขึ้นมาสวยด้วยครับขวาขึ้นมาริมกรอบเขตโทษจังหวะนี้จี้ใส่เข้าไปในกรอบเขตโทษโยกของมาเซโกมาเซโกโดนรุมแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนด้วยยังกลับมาได้ได้ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกไม่ให้ออกตามมาเก็บไว้ได้ก่อนครับมูดาอูคืนกลับมาตรงกลางทาเฟโลมาไซโคนี่คนเป็นคนยิงประตูชัยให้แอฟริกาใต้ในเกมเจอเกาหลีใต้นัดล่าสุดนะครับต้องระวังเลยครับ
1: ประตูที่ทำให้กรุงโซน้ำตานอง
0: ร้อนระอุเลย
1: ผมอยากเห็นภาพพงมยองโบกลับไปเกาหลีเนี่ยแบบวันนี้เห็นสื่อเกาหลีคุณรู้ป่ะเขาเซ็นเซอร์หน้าพองไปยองโบเลยนะแบบเหมือนกับแบบ
0: เหมือนเป็นฆาตกร
1: เหมือนแบบโหแรงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะแบบ
0: อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีพิธีแบบว่าต้อนรับนักกีฬากลับบ้านไงยกเลิกเลยนะ
1: หรอ
0: ยกเลิกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนไอ้นี่ไงอูรุกวัยอ่ะ
0: อ๋อวัย
1: จักกลับเองเลย
0: เครื่องบินกลับเอง
1: ไอ้เครื่องบินเหมาลำยกเลิกแต่ก็สมควรอ่ะเล่นอย่างนั้นอ่ะไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำก่อนแล้วใครปวดปัสสาวะก็ไปอ่ะช่วงนี้นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเฟ้นหา M-Quad Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบในรุ่นของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร M-Quad Superfan นะครับเพื่อโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3คือเริ่มกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงใช้แพ็กเกจสตาร์เตอร์เพียง20บาทนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดคุ้มครับกับบัตร M Quad Superfan Diamond นะครับ500บาทได้รับ300ใบ300สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับก็ลงสุขกันได้ลุ้นรับของรางวัลนะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ4เป็นโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับก็สามารถร่วมสุขกันได้นะครับกับ M-Quad Superfan นะครับรางวัลเนี่ยนอกเหนือจาก5 4รางวัลดักก็มีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยววันนี้คุณมีคำถงคำถามอะไรไหมอ่ะเนี่ยวันนี้มีไหม
0: นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปโหวตบ้างละ
1: มีป่าววันนี้ยังไม่มีอันนี้ต้องเอาไหมนี่ยี่สิบเก้าอ่ะจัดดีอ่ะยี่สิบเก้าเนี่ย
0: ยี่สิบเก้าอ่ะ
1: คำถามไง
0: เก้าสิบเอ็ดโมงอ๋อสิบเอ็ดโมงเขารายการเขาใช่ไหม
1: ยี่สองนี่นี
0: ่ฮะรู้แล้วรู้แล้วเอาวันนี้คำถามนะครับให้ร่วมกันตอบคำถามส่งข้อความแล้วก็คำตอบมาได้ทาง4689899นะครับประเทศใดในยุโรปไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งโหนี่คือต้องไปย้อนดูเลยว่าช่วง1974ถึง1986ใครคว้าที่3อย่าเอาอ่านให้ใหม่นะประเทศใดในยุโรปตะวันออกอ่ะนี่เขาเพิ่มภูมิภาคมาให้ด้วยไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยอ่ะใครรู้ตอบมาเลยครับ4689899
1: ครับย้ำมาตอบเฉพาะทาง SMS นะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องตอบทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook กับ YouTube เอาไว้พูดคุยกันเฉยๆส่วนใครอยากร่วมสนุกก็อ่ะลงทุนหน่อย3บาท
0: ข้อความจากคุณเธอลงทุนส่งมาบอกสวัสดีค่ะนครและสวนกัดดึกและแฟน99ทุกท่าน

0: ังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนักกอล์ฟคิดว่าทีมตราไก่ที่นักกอล์ฟเชียร์จะไปถึงนัดชิงไหมคะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคู่ชิงก็คือชัดเลยเห็นสายออกมานี่อังกฤษฝรั่งเศสใช่
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่มองอาร์เจนเลยเส้นทางดูฟ้าเปิดสุดเลยนะ
0: เข้าใจว่าอาร์เจนตินาเนี่ยฟ้าเปิดสุดอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างเงี้ย
1: อ๋อแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไปถึงฝั่งฝันคือเข้าชิงนะแต่ว่าพอหน้างานนัดชิงมันยิงจุดโทษไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าผมให้ฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งในความรู้สึกผมอะเพราะว่าเห็นแนวรุกมันแล้วอะโอ้โหอย่างวันเจอนอร์เวย์นี่ชัดเจนอะทีมอื่นมันยังมีติดขัดแต่ฝรั่งเศสนี่คือแบบเอ็มบาเป้ไม่มาเดมเบเล่มาเดมเบเล่ไม่มามีดูเอ้ไม่มามีไอ้บาโกล่านี่ยังไม่นับรวมพวกไอ้แชกีนะหรือกระทั่งนี่ขนาดอากิอุชยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้ไหมนี่ขนาดไออิคิติเก้เจ็บอ่ะ
0: คุณจำไว้เลยนะฝรั่งเศสคนเดียวที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ในฟุตบอลคราวนี้นะคือเตโอเอรองเดส
1: เออผมว่าแบบ
0: ตัวเดียวเลยตัวเดียวจริง
1: ๆแต่ไอแบ็กซ้ายสำรองมันก็ลูก้าดีนมันก็ไม่ได้ดีไงมันก็แบบเออบรรจุวอดไงแบ็กซ้ายอ่ะ
0: มีคนเขาก็เริ่มโวยวายกันแล้วนะในแบบพวกแฟนคลับฝรั่งเศสบอกอารีนทูแฟร์ทำไมไม่รู้จักหยิบมา
1: ประสบการณ์เดี๋ยวจะน้อยไง
0: ไม่แต่ว่าดีเจชองมันเป็นกุนซือติดแกมไงมันจะไม่ดึงนักเตะแบบจากสโมสรที่แบบไม่ใหญ่
1: สโมสรเล็ก
0: เออ
1: หรือไม่เอาเนี่ยลูก้าน้องเดเล่นก็ได้ถ้าแบบในเมื่อถ้าเตโอมันเติมมาแล้วมันมั่วเตโอมันเติมแล้วก็มั่วไง
0: ตัวเตโอเนี่ยตัวเดียวเลยจริงถ้าฝรั่งเศสจะพลาด
1: หรือไม่เอาบาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายเลยหมดเรื่องหมดแล้วเติมยำลุกทั้งที
0: ่ส่วนขึ้นมาของแคนาดาตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาเตะกันต่อ
1: ไอ้เมื่อเช้าอ่ะอาเจนที่เล่นกับจอแดนอ่ะตอนแรกไอ้คาดการหลายเว็บอ่ะหลุดเลยนะเพราะเขานึกว่าเล่น 4-4-2 แล้วเขานึกว่าไอ้จูเลียโน่ซิเมเน่เล่นแบ็คขวาจริงๆคือเขาเอาไอ
0: ้
1: ปาเลสไอ้ไม่ใช่ปาลาซิออส
0: ปาล
1: าซิออสไปเล่นแบ็คขวา
0: เอาปาลาเดสเล่นกลาง
1: ปาลาเดสเล่นกลาง
0: แต่ผมคิดไว้แล้วนะว่าอาเจนน่าสำรองทั้งชุดแล้วก็เกือบทั้งชุดจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เขายังเล่นดี
0: เออโอ้จอแดน
1: ก็จ่อแทนก็ยิงอาร์เจนลูกนึงอ่ะทำให้แฟนอาร์เจนนี่โอ้บอกยิงทำไมไม่แฮปปี
0: ้เขาก็ยิง3ลูกให้ตามค่าตามเป้าแล้วไง
1: ก็ฟรีไงตื่นเช้าฟรี
0: ส่วนทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ของมาโฟกเคงมาโคปาวิ่งไม่ไปครับ
1: พอคุยเรื่องอาร์เจนเมื่อเช้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้3ประตูที่อาร์เจนได้เมื่อเช้าอ่ะเซตเพลย์เลยนะจุดไอฟรีคิกโลเดลโซยซาโซจุดโทษลาวตาโรแล้วก็ฟรีคิกเมสซี่โอเพนเพย์อาเจนเจาะจอแดนไม่ได้เลยนะ
0: คู่อาเจนผมไม่ไหวแล้วผมจบที่เดียวของโก
1: นี่ไงผมดูทุกคู่สภาพผมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋องเลยตอนแรกวันนี้ถ้าไม่ได้พากในคู่นี้ผมบอกแล้วผมนอนแต่มารู้คิว
0: คุณคิดว่าผมไม่นอนเหรอ
1: ผมไม่ได้นอน
0: ไม่หมายถึงว่าคุณคิดว่าผมถ้าเกิดคู่นี้ไม่ได้มารายงานคู่นี้ผมจะดูเหรออ
1: ้าวก็คุณเกิดที่แวนคูเวอร์คุณก็ต้องดูสิหรือไม่ก็คุณต้องเอาใจช่วยมันซัมบีเด็กคุณเฮ้ยเด็ก
0: สว
1: ีทดีมากนะผมว่าได้ย้ายอ่ะได้ย้ายจากสายบวกแน่เลยผมว่าผมชอบ
0: เลเวอร์เปล่าแบนซัมบีอ่ะ
1: สายบวก
0: เหรอ
1: เออผมจำอยู่ผมจำได้มันยังลงไอ้นี่อยู่เลยไอ้สายบวกที่ไปชิงกับวิลล่าแล้วเละอ่ะ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยแบบว่าอยู่ในลีก
1: อยู่นี่ไงเนี่ยมันซัมบีนี่อยู่ไฟบวกนี
0: ่
1: ก็ดูนี่ไงไฟบวกขึ้นมาจากไฟบวกสมัครเล่น
0: ไฟบวกเลยนี่ว่า
1: เออของดี
0: อ้าวไม่เล่นกันแล้วครับคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดายืน
1: เหมือนในนี่ไง
0: อ้าวยืนเล่นเตยเล่นบอลลูนสี
1: ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยว่าชกชกคือมึงตัดไปยิงจุดโทษเลยได้ไหม
0: ระวังตัวทั้งคู่จังหวะไหนทิ้งขึ้นหน้ามาสวยครับแอฟริกาใต้ทางซ้ายมาโฟเคงใหญ่มาลูกนี้อับริสทำลั่นนี่ครับอูเบรโมดิบาเติมมาเก็บแล้วยกลึกลูกนี้เข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
1: บอกเลยมีประตูเดียวเผอชี้ขาดผลแพ้ชนะเกมเริ่มสูสีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
0: อย่าไปชักนี้อย่างคนแอลจีเรียออสเตรียเขาบอกว่าทีมอย่างออสเตรียไม่น่ายิงเยอะ6ลูกเมื่อเช้าไปไง
1: ยับใครเชียร์เยอรมันยู19นี่หนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ละ
0: สายขึ้นมาของแคนาดาครับเรียมิล่าจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านมูราอูครับ
1: เอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับมูราอูต้องพยายามเนี่ยครับกระชากหนีครับทางเรียมิล่าครับด้านซ้ายก็ยังดูโดดเด่น

0: กว่าบูแคนนันนะครับวันนี้ฝั่งขวาบูแคนนันค่อนข้างเงียบ
1: ลูกทุ่มของแคนาดาครับริชิลาเยียทางซ้ายให้อุสตากิโอย้อนกลับมาลาเยียต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนครับจ่ายไม่ได้ตั้งกลับมาที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลตรงกลางอลิสเตอร์จอห์นสันหายออกขวามาขึ้นไม่ได้ครับบูแคนนันย้อนกลับมาอลิสเตอร์จอห์นสันตวัดเข้ากลางอุสตากิโอตัวไล่ยังพลิ้วหนีไม่ได้ครับจังหวะนี้ของแคนาดามาเช็ดบอมบิโต้หนุนกลับมาลูกนี้ดวลกับแนวรับแอฟริกาใต้โดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับโดยอูเบรบอลกระดอนกลับมาเข้าทางบอมบิโต้นี่มึงจะหายเจ็บกลับมานะมาเช็ดบอมบิโต้เนี่ย2นัดแรกไม่ได้ลงเนี่ย
0: ก็ดึงช้าหน่อยครับแคนาดาไปเร่งช่วง15นาทีแรกแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหส่วนเยอรมันชุดเด็กนี่ 3-0 แล้วทำไมดุดันยังไง
1: นี่คุณถึงขนาดตั้งเตือนเยอรมันยิงในโทรในรายการคุณ
0: แล้ววันนี้มันมีคู่ไหนที่น่าตามบ้างอ่ะมีแค่นี้แหละ
1: ส่วนจังหวะนี้คาดาได้เบิ้ลไม่ดีครับเข้าทางมูดาอูไม่ออกบอลจังหวะแรกด้วยเลือกคืนหลังกลับมารอนเวนวิลเลียมส์ผู้สับประตูจ่ายตรงๆก่อนจะให้บอลไปทางขวาครับ
0: ผมก็นึกว่าคู่นี้ยิงไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปปิดแต้งเตือนก่อนเดี๋ยวมันจะหมดอรรถรส
1: เบิ้ลกันไปมาลูกนี้เอ้านี่บอลนี่มันบอลกายภาพชัดๆคือใช้ร่างกายอะครับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับ
0: คุณบอกสิ
1: เน้นชน
0: เฮ้ยอันนี้รอบตัดเชือกนะเฮ้ยอย่าอมอย่าอมโอ้ตัดเชือกนะ
1: มีถามว่าเต็ง1 2 3แชมป์โลกตอนนี้ล่าสุดมีใครบ้างคณะขอบคุณค่ะ
0: เต็ง1ฝรั่งเศสเต็ง2อาร์เจนผมเช็คมาล่าสุดหลังจากฟ้าอาเจนเปิดพอเขาดูสายแล้วตอนนี้เขาขยับอาเจนมาเป็นเต็ง2
1: แต่จริงๆเมื่อเช้าอีกทีมนึงที่ผมชอบมันเล่นมากนะโคลอมเบีย
0: โอ้
1: เล่นม
0: ัน
1: มากเลยเ
0: นาะมันกดโปรตุเกสแบบหลังพิงเชือกอ่ะแบบ
1: โคลอมเบียเล่นมัน
0: แล้วมีหม่งเข้าไปด้วยนะไอ้ดาวิซอนซานเชสอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปแบบปลายสตั๊ด
1: นี่แหละแบบว่าหลุยส์ดิอาสแบบว่ายังไม่ค่อยออกลูกแบบไปเองนะเล่นแบบเล่นแบบเล่นเซฟแรงรู้สึกได้เลยว่าเช้ามันไม่เหมือน2นัดแรก
0: แต่ผมบอกเลยใครเชียร์พี่โดเชียร์โปรตุเกสไปถึงฝั่งฝันเนี่ย
1: เหนื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช้คำว่ายากมากดีกว่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้ก็โอ้โหฟอร์มเจอโคลอมเบียยังเป็นรองเลยแล้วมันจะเจอทีมอื่นถูกไหมล่ะคือผมบอกเลยเมื่อเช้าโปรตุเกสไม่แพ้ก็บุญแล้วหลายคนแบบต้องชนะมองว่าต้องชนะเพราะว่าคือแบบมีแต่ชื่ออะระบบทีมไม่ได้เลยอะ
1: บอลตรงกลางจังหวะนี้ขึ้นมาของแอฟริกาของแคนาดาโดนแอฟริกาแย่งกลับไปครับแนทานซาลิบาโอ้โหนี่คู่นี้นี่เหมือนดูรอบไปกลุ่มนัดแรกเลยอะจริงจริง
0: เล่นเกินสังเงาะสังเงะ
1: ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้พอดีนะครับอ้าวจ่ายติดเฉยเลยครับแย่งมานาธานซาลิบาเก็บได้แต่งเข้ากลางไม่ยอมยิงจะเบิ้ลออกมาลูกนี้บอลยังล้นทางซ้ายแล้วได้จบลูกนี้ยังเข้ามือรอนเวนวิลเลียมครับคือมันผิดช่องผิดประตูกันไปตลอดเลยครับคู่นี้สุดท้ายมันก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะจบสวยๆครับจังหวะนี้คนพลาดนะเป็นเทโบโมโคเอน่านะครับจ่ายจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปติดนาธานซิลิบาที่บริเวณกลางสนามแต่จังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมามาเซโคทางขวาโดนไม่ลื่นล้มไปเองครับมาเซโคจะพลิกแคนาดา2คนรุมมาเซโคโดน3คนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายสกัดออกหลังไปเป็นเต็มมุมของแอฟริกาใต้ครับ
0: คือต้องชมมาเซโคครับจังหวะแรกลื่นเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ยังพลิกตัวมาครองบอลได้ครับสุดท้ายเรียกเตะมุมให้กับแอฟริกาใต้ได้ครับก็เดิมบุกสวนเหมือนกันครับทางแอฟริกาใต้แต่ก่อนหน้านั้นได้เปิดนะครับของแคนาดาก็เข้าซองวิลเลียมครับไม่มีอะไรวิลเลียมนี่เคยมีชื่อเข้าชิงเป็นผู้เสียประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเมื่อซีซั่นก่อนๆเนี่ยนะ
1: จริงดิรอนวิลเลียมเน
0: ี่
1: ยนะ
0: จริงเซิร์ชเลยคือฟอร์มอาจจะดีในลีกจัดอ่ะ
1: ส่วนเปิดแต่มุมขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับแอฟริกาใต
0: ้นี่กองเชียร์แคนาดาเริ่มถามแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแบบเหนื่อยจัดครับ
1: เอาจริงแคนาดาก็ไม่ใช่ประเทศที่เด็ดในเรื่องของซ็อกเกอร์สักเท่าไหร่ทีมจากแคนาดาเองยังต้องไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ใหญ่ครับ
0: แต่ลีกเขาเองก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพต่ำ
1: ก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการปลุกกระแสซ็อกเกอร์ในแคนาดาแหละ

0: จังหวะที่แย่งบอลมาได้ครับของแอฟริกาบอลของทางด้านชิโตเล่คืนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ตรงกลางครับโมโคเอน่าเอ้า2รอบแล้วนะโมโคเอน่าเนี่ยเปิดติด2รอบแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนยังมาช่วยไม่ได้ครับบอลกลับมายายาซิโตเล่ครับเล่นกับโมโคเอน่าตรงกลางเอ็มบูกาชิเปิดทิ้งมาพื้นแว่นทางซ้ายเอาแล้วครับอาบูลิสอาบูลิสมองเข้าไปตรงกลางยังไม่จ่ายโยกหนีลูกนี้จะเปิดโดนทางด้านของโมเซ่บอมบิโต้ครับวิ่งมาสไลด์บอลดักออกหลังไปได้ก่อนเตะมุมของแอฟริกาใต้ครับ
1: ตรงนี้คือเลี้ยงยากไปหน่อยครับบอมบิโต้ก็เลยปั๊มออกหลังไปได้แล้วสกัดได้สะใจครับสกัดจังหวะสำคัญอู้แล้วเหมือนไม่เสียเตะมุมด้วยครับ
0: เหมือนว่าสุดท้ายไปโดน
1: ใช่ด้วยคือฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเช็คได้ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนคะแนนสินได้แล้วก็ไม่ได้เตะมุมนะครับแอฟริกาใต
0: ้แล้วก็เวียแทรกแซงได้ทันทีเลยด้วยนะส่วนจังหวะนี้จะขึ้นซ้ายของแคนาดาโดยริชี่ลาเยียมีบอกพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีแชมป์โลกชาติใหม่เกิดขึ้น
1: ต้องเป็นชาติที่ไม่เคยได
0: ้ก็เชียร์โมร็อกโกนะสมมติว่าถ้าเกิด
1: ของคุณมองว่าจะผ่านเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ก็เนี่ยไม่ทีนี้ก็ทีนึงถ้าไม่ใช่พวกที่เคยได้แชมป์แล้วนะอันนี้ผมตัดหรือผมอ่ะโคลัมเบียไหมโคลัมเบีย
1: โอ้มันก็คือถ้าโคลัมเบียเจอโปรตุเกสเหนือกว่าแต่เจอฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมมองว่ายังเป็นรองเลย
0: ใช่ไหม
1: เอานี่ดิเอา
0: ก็ถ้าเขาบอกว่าชาติที่ไม่เคย
1: เบลเยียมไหมล่ะ
0: เบลเยียม
1: เอายิงนี่ไงยิงไอ้นิวซีแลนด์ไป 5-1
0: คือนิวซีแลนด์ไง
1: แล้วมันไปเปิดแรกไงช่วงท้ายก็เละดิ
0: เหมือนอุซเบย์อ่ะอุซเบย์เอาจริงก็เกือบจะไม่แพ้เดียคองโกเหมือนกันนะนำก่อนด้วยแล้วจากชมรดอกแคนาดาขึ้นมาทางซ้ายครับ
1: ญี่ปุ่นปะเดี๋ยวนี้เลยเริ่มแบบพลิกล็อกปราบบราซิลก่อนเลยไม่งั้นนี่เอาตรงตัวแทนเอเชียจะหมดเลยนะเหลือออสเตรเลียซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เอเชียแท้หรอก
0: ใช่
1: แต่มันก็ยากไงไปเจอญี่ปุ่นเอ้ยไปเจอบราซิล
0: คือทำไมจะมาฟุตโลกคราวนี้ทีมจากอเมริกาเหนือนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับไม่นับรวมเจ้าภาพอันนี้คือไม่นับรวมเจ้าภาพนะ
1: ก็ตัด
0: คูราซาวเฮติปานามาตกหมดละนะครับ
1: ก็ดูชื่อก็ควรตกอ่ะ
0: ส่วนเอเชียเนี่ยก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับ
1: ออสเตรเลีย
0: แค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าทีมจากแอฟริกามาดีนะเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะมีหลุดไปแค่ไม่กี่ทีมั้งตูนิเซีย
1: โอ้ตูนิเซียเละเลย
0: เออ
1: ไอ้นี่ไงไอ้นี่หลุดอ่ะเซเนกัลได้มาไหมได
0: ้มา
1: ที่แล้วไปยิงเยอะไปยิงใส่นั่นเยอะ
0: ก็ขนาดแอฟริกาใต้ได้เข้าอ่ะ
1: เออแอฟริกาใต้นัดแรกดูล่อแร่เลยวันเปิดหัวเจอเม็กซิโก
0: จังหวะนี้ยิมเรลคอนเป็นเล่นเสี่ยงหน้ากรอบเกือบโทษตัวเองเกือบจะโดนขโมยบอลไปเหมือนกันครับ
1: ของเชียร์ยังแฮปปี้นะครับแคนาดาแม้ได้เข้ารอบก็น่าจะแฮปปี้แล้ววันนี้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่รูปเกมก็สูสีครับ
0: ส่วนที่ถามก็มาบอกวันนี้ใครเตะบ้างฟุตบอลโลกมีคู่เดียวนะครับคืนนี้คู่นี้เนี่ยนะครับคู่ของเราง
1: ั้นอยากดูเต็มอิ่มป่ะล่ะก็ต่อเวลา
0: ใช
1: ่ก็ดีเพราะว่าเราก็ออกตีห้าอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ผ่าน40นาทีนะครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับ 0-0 จอร์แดนเดวิดวันนี้เงียบกริบเลยครับส่วนคลายวาลินชำลาบนี่ก็ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้หมุนแล้วฮะสัญญาณนะครับมาแล้วเคโปครับจะเปิดขึ้นไป
0: แม็กซิมเคโปวางยาวลูกนี้มาแคดาเก็บได้ทางขวาครับบุคแคนเน่นทางขวาบุคแคนเน่นเลือกคืนกลับมาเปิดยัดเอาติดแอฟริกาใต้ยังเป็นแคดาเก็บได้ครับจังหวะ2ทางขวาจอห์นสตันเปิดขึ้นหน้าจะพาหนีลูกนี้ของโจธานเดวิดโดนขวางไว้และผู้สินให้เป็นฟาวครับ
1: เราต้องพยายามฉีกตัวมาด้านข้างหลวงบอล นะครับแต่ก็ได้ฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นทางโอลูวาเซยี่นะครับ
0: เออเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออแคดามันเอาโอลูวาเซยี่ลงอีกคนนะมีบอกว่าฟังอยู่แต่เรียนมหาลัยครับจนตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ฟังอยู่จากประเทศไหนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครึ่งแรกนี่เหลือ5นาทีนะครับฟรีคิกของแคนาดาด้านขวานะครับ
0: เอาละครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากเซตพีซครับทางฝั่งของแคนาดา

0: อุสตากิโออยู่ที่บ่อนให้แล้วเปิดลึกเข้าไปหม่งได้ก็ล้นตกหลังคายครับ
1: พยายามเปิดไปเสาไกลครับอุสตากิโ
0: อคู่แสดงว่าคู่นี้สนุกมากนะคร
1: ับทำไม
0: แป๊บเดียวนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้ว
1: เหรอเนี่ยได้หม่งเต็มๆครับแต่ว่าหม่งโดนใต้บอลครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับลูกหม่งของบอมบิโต้
0: ครับตั้งแต่จะหน้าปากประตูของแอฟริกาครับพาบอลขึ้นมาโดยอีเมลคอน
1: เจสเซ่มาร์ทเนี่ยก่อนมาคุมแคนาดาเขามีข่าวไปคุมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะแต่เกาหลีใต้ไม่เอาไงไปใช้ฮ่องมายองโบมันก็เลยเนี่ยพอทีมชาติเกาหลีใต้มันตกรอบด้วยฟอร์มแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปขุดประเด็นข่าวมานู่นนี
0: ่ตอนนี้แบบอย่าไปพูดถึงเกาหลีใต้เลยดราม่าเยอะมากพักข้างซอมาพูดถึงเกาหลีใต้ยังโดนด่าเลย
1: ก็เขาต้องรับผิดชอบด้วยเขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคอะดูภาพรวม
0: จันฟ้าเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ที่อยู่กาญจนบุรีนะ
1: ใช่
0: เหรอ
1: ก็นี่ข่าวเขายังบอกเลยว่าทุกวันนี้เขาให้ผู้ช่วยคุมซ้อมพลังการอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไปฟุตบอลโลกเกาหลีใต้เขาเป็นเหมือนแบบมาดูภาพรวมช่วยฮองไวยองโบนี่ไงก็ถึงมีข่าวว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้คุมพลังการซ้อมเลยเขาให้ผู้ช่วยมาคุมอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาละ
0: ซ้ายของเลวินล่าครับเคดาพาบอลขึ้นมาเจอกับมาเซโคไล่ไม่จนลูกนี้ต้องอ้าวซาดิบาไหลต่อให้เลมิล่าพลิกได้มินล่าจากซ้ายจะไหลเข้ากลางติดบล็อกนิดนึงครับบอลกระดอนมาเก็บหน้ากรอบเขตโทษของจอร์สตันจับยาวแล้วครับมันจะขาดเกินๆตลอดครับเคดาแล้วพยายามจะยกเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มมาได้ลูกนี้ก็ยังมีอีเมลคอนครับไปทิ้งออกไปไกลก่อนครับ
1: คือพยายาม
0: บูกาชีครับ
1: ใช่พยายามจะลุยพื้นที่สุดท้ายนะครับทางด้านแคนาดาแต่ว่าแนวรับของแอฟริกาใต้ก็ยังคุมกันอยู่ครับโอคอนครับตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนหันหน้าทางไหนเคลียร์ทางนั้นส่วนยู19นี่ล่าสุดเดนมาร์กไล่เยอรมันมา 1-3 นะครับ
0: เนี่ยคุณตั้งไว้ในโทรศัพท์ในรายการเลยไม่ธรรมดาม
1: ันไม่มีอะไรแล้ว
0: มันต้องมีความสำคัญเนี่ยคุณมาก
1: มันไม่มีอะไรแล้ว
0: คุณ
1: วันนี้มันไม่มีอะไรแล
0: ้วอุสตากิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปวันเรวิลเลียมนี่ก็มีเพื่อนมาคอยบล็อกไว้ให้อยู่นะครับถึงต้องเตือนนะครับจังหวะนี้มีจังหวะรุงรังกันนิดหน่อย
1: นี่เขาถามมาเสมอนี่โทษใช่ไหมครับต่อเวลาก่อนอีกครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่มีก็ไปสุดทางที่จุดโทษ
0: ส่วนยกเข้ามาของอุสกิโยมงได้โอ้สกัดจากเส้นครับจะซ้ำอีกทีคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้สองทีสกัดจากเส้นสองรอบไม่ได้ประตูครับแคนาดาคือลอยเวลเลียมนี่คือแต๋วแตกมากนะครับช็อตนี้ก็คือร้องวายอ่ะร้องวาย
1: จวนเจียนจวนเจียน
0: เก็บมือเฉยเลยอ่ะ
1: โอ้โหเกือบโดนครับนี่ครับจังหวะเซตเพลย์ครับแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนมาแล้วเนี่ยมงตอนแรกอ่ะติดครับลูกมงของทางด้านบอมบิโต้ครับแล้วตรงเนี้ยบูเคนแนนได้3ดอก2ก็ติดครับเซฟออกมาครับวิลเลียม
0: ฟูดอกแรกนี่เสียการเลยคร
1: ับ นี่ดอกแรกนี่สกัดออกมาจากเส้นครับโมดิบา
0: อุเบเรโมดิบาแบ็กซ้ายครับ
1: โมดิบาสกัดก่อนแล้วลูก2ดอก2เนี่ยไอ้ลูกหม่งบอมบิโต้เนี่ยโมดิบาสกัดออกมาจากเส้นส่วนลูก2ที่ได้ยิงโดยบูเคนันเนี่ยเป็นลอเรนวิลเลียมเซฟครับโอ้โหรอดครับแอฟริกาใต้โดนไป2ดอกเต็มๆเน้นๆโอ้โหยังไม่ตามหลังครับ
0: โอ้โหน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของแคนาดาได้แล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของแอฟริกาใต้สกัดทิ้งออกมา2รอบเลยนะครับจากเส้น
1: ใกล้เคียงสุดของแคนาดาครับเมื่อสักครู่ในครึ่งแรก
0: เริ่มจะมีหูมีอือเหมือนกันครับซ้ายได้ขึ้นริชิลาเยไหลตามช่องมาเรียมิล่าจังหวะนี้ริมกรอบเขตโทษทางซ้ายล็อกนิดนึงไหลต่อลูกนี้ริชิลาเยเติมแล้วโดนแซะด้านหลังผู้ตัดสินไม่ให้อะไรเลยครับชัวปิเนโรโอ้โวยวายโวยวายโวยวายโวยวายโวยวายยับเลยครับแคนาดา
1: คืออาจจะมีคอนแทคจริงครับจังหวะที่ไลเยียครับล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินจะมองว่ามันเบาไปครับเดี๋ยวดูครับปินไฮโร่
0: เหมือนจะเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของริชิลาเยียแล้วผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเข้าไปซ้อนทางด้านหลังพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนโดนคอนแทคเนี่ยครับเป็นจังหวะแต่เราไปซ้อนทางด้านหลังพอดีครับ
1: โอ้ไม่ไลเยียไปโดนไปเตะโดนเขาเอง
0: ไลเยียไปเตะ
1: โดนมูดูเนี่ย
0: คือลูกนี้ถ้าให้นี่คะแนนเจ้าภาพเลยนะ
1: แต่ถ้าจะมองว่าจะให้เนี่ยก็มุมในแนวว่ามูดูไม่ถึงบอล นะครับแต่ว่าลายแต่ทางมาดูก็คือเหมือนก็ชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าได้

0: ก่อนโอ้โหผู้สินปินเยโรถ้าให้นี่ก็โค้ดท็อปเพนัลตี้อ่ะแต่เดี๋ยวดูครับ
1: ได้หรือเปล่าครับแคนาดา VR ขึ้นไหม
0: ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเช็คครับ
1: ไม่ให้ครับยืนยันว่าไม่ให้ครับ
0: อุสตาคิโอมาถามอาจารย์
1: อาจารย์ข้างหลังนะอาจารย์จังหวะนี้ข้างหลังเลยนะอาจารย์
0: ไม่ให้เคลียร์ไม่ดู VR ด้วย
1: ใช่
0: ก็คือมั่นใจสิ่งที่เขาเห็นตอนแรก
1: ตัวนี้โอลิเวอร์เฮโปรตุเกสบอกเลย
0: บางเกมแย่กว่าอีกไอตอนยูโรไอตอนแชมเปี้ยนลีก
1: ชูอัลปิเนโรเนี่ย
0: ไอตอนที่เบสเชเจอบาเยิร์นน
1: ่
0: ะแฟนบาเยิร์นจำชื่อได้ดีเลยปิเนโรเนี่ย
1: ชูอัล
0: ตัวแสบเลยตัวแสบ
1: โอ้เกือบแล้วเกือบเล่าเกือบแล้วเกือบแหล่หลายทีแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้าของแคนาดาแอฟริกาใต้ยังดักไว้ได้ก่อนครับบอลของรอนเวริเลียมผู้สับประตู
0: คุณเทลทุนถามมาแล้วญี่ปุ่นของเรานี่เต็งอันดับเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตกมาเป็นประมาณเต็ง9
1: มีถามเอเวอร์ลาวีนจะไปดูไหมครับคือแคนาดาจริงจัสตินบีเบอร์ด้วยไหมล่ะ หรือเดรกไหมเดรกมาไหม
0: ยังไม่มีไงไม่งั้นได้จับภาพไปแล้วจัสตินบีเบอร
1: ์ยาวขึ้นหน้าของแอฟริกาใต้อุซากิโอดักได้ครับแล้วจะสวนกลับลูกนี้ทิ้งมาโจทันเดมออกเป็นทางด้านของโอรัวเซยี่แต่งเข้าแหลมง่ายเหลือเกินครับนุ่มนิ่มเป็นสกุชี่เลยครับโอรัวเซยี่จังหวะนี้แอฟริกาใต้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับพยายามจะเร่งเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับแคนาดาแต่ลูกนี้แอฟริกาใต้ได้ฟาวครับ
0: ถึงจังหวะเอาฟาวได้ครับทางมูดูครับก็สุ่มเสี่ยงครับก่อนหน้านั้นเกือบไปทำทีมเสียจุดโทษแล้วตรงนี้ได้ฟาวแล้วเหมือนเนี่ยครับ3นาทีเพิ่มครบแล้วนะครับผู้สินปินไฮโร่ครับจากโปรตุเกสเป่าเลยไหมแล้วก็น่าจะให้ตังเปิดขึ้นมาก่อนครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นครับก็รูปเกมนี่โหแคนาดาเหนือกว่านะครับครองบอลดีกว่าโอกาส XG นี่ 0.97 ส่วนแอฟริกาใต้ก็ 0.06 แคนาดายิงตรงกรอบไป4แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4ได้ยิง8ครั้งแอฟริกาใต้ยิงแค่2ครั้งแล้วก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
1: ครับผม
0: อ่ะก็รอบ32ทีมรอบตัดเชือกคู่แรกของฟุตบอลโลก2026นะครับแอฟริกาใต้แคนาดา 0-0 ครับครึ่งแรก
1: นี่โวยวายกันใหญ่แล้วครับแคนาดาเข้าไปจกชอปิเนโรมาคุยหน่อยครับผู้สินบอกกลับไป
0: ส่วนฮูโกบอสนี่ต้องบอกว่าโชคดีครับครึ่งแรกยังไม่เสียประตูครับทีมชาติแอฟริกาใต
1: ้มีบอกทักทายแบบแอฟริกาใต้ครับสวัสดีครับพี่เบา
0: อันนั้นใต้เฉย
1: อันนั้นแอฟริกาอันนั้นแค่ภาคใต้เฉยนะครับมันพื้นหลาวอ่ะพี่เบาวะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมสรุปผลบอลให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บ SMS นะครับ
1: ครับ
0: ก็ระหว่างนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกก็มีทางด้านฟุตบอล U19 นะครับเวลกับสเปนนี่จบไปแล้วก็เป็นสเปนนี่ชนะเวลไป 7-0 นะนอกนั้นนี่แข่งอยู่ก็มีเยอรมันนำเดนมาร์ก 3-1 นะครับฟุตบอลทางด้านนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีฟุตบอลโอ้นอกนั้นก็น้อยแล้วฮะไม่มีลายผ่านเพราะว่
1: า
0: บราซิลบี
1: ใครตามคู่ไหนข้อความมาถามกันดีกว่า
0: โกยานินเซ่นำพอนไดเปต้า 2-0 แล้วก็ยูเวนตุสนำเทียร่า 2-0 นะครับ
1: หรือถ้าคิดว่าแบบข้อความมันแบบแพงไปก็สามารถ
0: SMS มาไอ้ข้อความ
1: มา Facebook มาได้ YouTube ได้หมดอ่ะนะครับ
0: อ่ะดู SMS มีอีกไหม
1: มีคุณเทยถามมาบอกญี่ปุ่นตอนนี้เต็งกัน
0: บอกไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีแล้วเต็ง1เต็ง2เต็ง3ตอนนี้มีใครบ้างเต็ง1ก็ฝรั่งเศสเต็ง2ตอนนี้เขาให้อาร์เจนเต็ง3เขาให้เป็นอังกฤษนะครับฟอร์มเงี้ยนะ
1: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับนี่ก็มีคนส่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่สนวิคมนะครับจากคุณประสิทธิ์มีคุณหนุมานบอกวิทยุออนไลน์ฟังไม่ได้เลยครับพี่ๆต้องฟังในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถอนคลื่นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาพวกแอปพลิเคชันวิทยุรวมทั้งหลายเนี่ย

0: ไม่ได้นะครับ
1: ที่เหลือก็จะมีล็อกคิวพี่ๆภาคคู่สวิตแอลจีเรียเลยครับพี่ข่มหลอดไฟพี่สนสายไฟนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆบอลไม่ค่อยบานครับดินทาบิ๊กจุ่นดีกว่าครับผม
2: บิ๊กจุ่นนี่นั่งอยู่ห้องข้างๆนะดินทาไม่ได้นะไม่กลับด้วย
1: FC พี่ข่มเซียนสนจากแคนาดาครับฟังตลอดเวลาครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ นะครับแล้วก็มีบอกว่าตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
2: ครับ
1: แบ็คขวาที่พี่ๆตามหาแดเนียลบุญยอดมาได้สัก3ปีนะคร
2: ับ แต่ปัญหาคือแดเนียลบุญยอดน่ะ
1: 30
2: แล้วไงแต่เล่นโคตรดีเลยกับคนไอ้โคลัมเบีย
1: ใช่ๆมีบอกสวัสดีสนและอธิคมวันนี้ได้เห็นหน้าสนชัดๆรอเหล่าเอาการนะเราคู่นี้ใครจะชนะครับจะไปเจอฮอลแลนด์ใช่หรือเปล่า
2: ใช่ก็คู่ชนะระหว่างแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเนี่ยจะไปพบผู้ชนะคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับ
1: โมร็อกโก
2: ซึ่งก็หลายคนก็มองว่าไอ้2ทีมนั้นน่ะใครชนะก็มีโอกาสเข้าโอกาสมีโอกาสผ่านคู่นี้เข้ารอบต่อไป
1: เลยอย่างน้อยๆเนี่ยคู่นั้นน่ะมีรอบ8มีรอบ8เป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ
2: แต่ก็มีพลิกได้แหละฟุตบอล
1: ในความเป็นเจ้าภาพอ่ะ
2: หลายท่านตอบคำถามมาที่เมื่อกี้คุณถามอ่ะครับมีทายบอกว่าโครเอเชียเยอรมันยูโกสลาเวียโครเอเชียเบลเยียมอ่ะยังทายเข้ามาได้นะ
1: ยังทายเข้ามาได้นะครับ4689899กับคำถามที่ว่าประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตั้งคำถามเนี่ยน่ารักเลย
2: โคตรยากอ่ะ
1: กลับมา2ครั้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดากันต่อครับ
2: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี
4: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ทร02-201-6569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับโดยเราสองคนนะครับผมคมอธิคมและก็คุณสนวิรุณนะครับก็ในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้ตามเกมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยชิลีให้ด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้พักครึ่งนะครับโคปาชิลีฮัวชิปาโต้นำเดอะปอเตสเตมูโก้1ประตูต่อ0แล้วก็อุนิโอลาคาเรรานำทางด้านของวันเดอร์อยู่1ประตูต่อ0มีคู่ที่เพิ่งลงเตะมาด้วยก็คือกูริโกอูนิโดกับทางด้านของเดอะคอนเซปซิโอนเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ถ้าผมอ่านชื่อทีมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้นะครับในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นี่นะลูกเล็กลูกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นว่าเรามีกิจกรรมตอบคำถามชิ้น
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ได้โอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประตูที่พวกเขาทำได้ในเกมที่เจอกับอียิปต์นะครับในช่วงท้ายเกมลูกนั้นเป็นล้ำหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ล้ำหน้าจริงแหละนะครับแต่แค่มันเสียดายว่าถ้ามันไม่เป็นล้ำหน้า

0: เนี่ยอิหร่านก็เราก็น่าจะได้เห็นอิหร่านผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีส่งมาบอกว่าฟังตั้งแต่ม.3ครับจนตอนนี้อายุ36แล้วครับโอ้โหนี่ผมแก่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหม นะครับแต่มีบอกวิทยุรวมยังฟังได้นะครับชื่อแอปวิทยุแห่งประเทศไทยครับหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้รับทราบมาก็คือตอนนี้ถ้าจะฟัง FM 99ทางวิทยุออนไลน์เนี่ยต้องฟังทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect เท่านั้นนะครับมีบอกบอลสมัยนี้เป็นบอลต่อบอลนะครับขึ้นเกมชัวร์เกินจนนักเตะขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะเห็นนักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นหรือใช้ท่าอีบาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับแล้วโดนโค้ชด่า
1: ใช่
0: นะครับ
1: เห็นด้วยเลยคือมันเต็มไปด้วยแทคติกเต็มไปด้วยความแน่นอนเต็มไปด้วยระบบไม่สามารถแบบครีเอทีฟหรือจินตนาการได้เหมือนเมื่อก่อน
0: มีบอกที่โพธารามฟังชัดเจนนะวิทยุแต่ผมดูทาง Facebook Live ครับผม
1: ครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ดูได้หมดเลย
0: ใช่ๆ
1: ทางวิทยุเป็นหลักนะครับ FM 99ที่ฟรีดิโอทาง Facebook Live ก็ชื่อช่องเดียวกันแล้วก็ทางใหม่ที่เมื่อกี้อาจารย์คมแจ้งไปแล้วก็คือ M-Cord Connect ก
0: ็
1: คือเป็นแอปพลิเคชันรวมเลยใครอยากฟังวิทยุในเครือ M-Cord เนี่ย Med 107ก็ฟังได้คลื่นลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้นะ M-Cord Connect แต่ก็หลักๆก็ FM 99เราอ่ะนะคร
0: ับแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ41จังหวัดในเครือของอสมทด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา45นาทีแรกเนี่ยแอฟริกาใต้ครองบอลเยอะกว่าแคนาดานะเว
1: ้
0: ย
1: แต่โอกาสจบโอกาสยิงแคนาดาเยอะกว่า
0: ใช่นะ
1: ครับใกล้เคียงกว่าแคนาดาที่แอฟริกาใต้สกัดออกมาจากเส้น
0: แอฟริกาใต้ครองบอล 55% ส่วนแคนาดาครองบอล 45% นะครับโอกาสยิงแอฟริกา3ตรงกรอบ1ส่วนแคนาดา7ครั้งตรงกรอบ4เตะมุมรวม4ครั้งนะครับค่า XG เนี่ยแอฟริกา 0.06 ส่วนแคนาดา 0.94 ก็คือควรจะต้องมีสัก1ประตูได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มาสักทีนะครับสำหรับประตูดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยวอร์มอยู่ครับตาเลนเต้เอมบาต้าครับมิดฟิลด์ร่างใหญ่จากออเดอร์ไพเรตกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแทนที่ใครครับตาเลนเต้เอมบาต้า
1: โอ้ออเดอร์ไพเรตนี่สโมสรดังของแอฟริกาใต้เขานะครับมาเมโลดี้ซันดาพวกนี
0: ้
1: ซึ่งย้ำอีกรอบว่าวันนี้เป็นนัดแรกเป็นวันแรกของรอบตัดเชือกนะครับรอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็แม่ควรจะเข้มข้นแต่ก็ครึ่งแรกยังไม่มีประตูนะครับ
0: นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับรวมจังหวะแบบหวือหวาช่วงที่แบบสกัดกันนะประตูจริงก็ไม่ได้มีจังหวะแลกอะไรกันมาก
1: ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
0: ปัญหาของแอฟริกาใต้อย่างหนึ่งก็คือพวกเขามีจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่ครับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับอาจารย์คมนี่เดี๋ยวอยู่ถึงตีห้านะเสือก89899นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยพิมพ์มาพูดคุยกันได้ทาง YouTube ด้วยทาง SMS มีถามบอกว่าตามชิลีครับให้ด้วยครับจากเด็กรถเขียวโอ้โหเป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วมีนักสู้ตัวจริงคือเรานี่เขาเรียกว่ามีทุกสายเออเป็นไง
0: นะครับมีส่งมาทาง Facebook นะครับเอาเยอะทีเดียวนะครับก็สวัสดีกันเข้ามาเพียบไปหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ45นาทีต่อจากนี้แล้วทำอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษนะคร
1: ับก็ไม่ติดเพราะว่าเราก็อยู่ถึงตีห้าอยู่แล้วเออยังไงวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ารอบนะครับจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
0: เฮ้ย
1: พี่ยัน
0: พี่เก่งออกว่ะ
1: โอ้โมโฟเก่งออกโอ้โหอย่างนี้คือเหมือนกับซื้อเกมรับเลยนะเพราะโมโฟเก่งนี่เน้นเกมรุกส่วนไอตัวลงมานี่เป็นชื่อตัวรับ
0: ใช่ใช่ตาเลเต้บาตา
1: ชัดเจนชัดเจน
0: ก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะพี่เก่งเก็บบอลไม่ค่อยได้
1: พี่เก่งบอลชัยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่เรียกเหมือนเพื่อนเหมือนแบบพี่เก่งอยู่แถวนี้
0: เก็บบอลไม่ค่อยได้
1: หรือพี่เก่งสุรชาติ
0: ตัวเล็กตัวเล็กก็เลยกลายว่าต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับ เอาตาเลเต้บาตามาลงมาแทนที่เดี๋ยวต้องดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับแอฟริกาใต
1: ้ครึ่งหลังนี่แอฟริกาใต้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรับจามจอภาพเรา2คนนะครับ
0: บอกว่าไงบอกดูคลิปมอสล่าไปดูสนามโซฟาค่าตั๋วต่ำสุด 1,500 เหรียญแพงสุด 10,000 เหรียญจริงจริงครับตั๋วแพงมากทั่วโลกคราวนี้
1: โซฟาดิสนามโซฟา
0: โซฟา

0: ครับโซฟาไม่ใช่โซฟานะคร
1: ับ โซฟานี้น่าจะเอาไว้นอนแถวบ้าน
0: ถูกต้อง
1: นี่ว่าคุณสนช่วยคุณคมไป BG Live มั่งสิครับโอ้ผมไม่ได้ดูคิวเลยฮะถ้าผมเป็นคนจัดคิวนี่ผมไปทุกวันแล้วฮะ
0: จะได้ไม่ต้องมาที่นี่เหรอ
1: ไม่ก็ที่นี่คือที่หลักหางานนี่ถูกแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่แล้วแบบพี่เบิ้ลพี่โยทินอย่างงี้โอ้เขาคิดดูขนาดนั้นนงยังมาแบทเดย์ไลท์อ่ะ

0: จนสุดเส้นแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ครับมีตัวยิงด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เรื่องครับ
1: มิลล่าครับ
0: มิลล่าแล้วทงลำหน้าเพิ่งตามมา
1: บอลหลุดมาฝั่งขวาครับอลิสเตอร์จอห์นสันแต่ว่าแม่บอลก่อนจะเปิดมันหลุดออกหลังไปแล้วเปิดเข้ามาก็เพื่อนยิงวืดยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปก่อนตอนแรกผมหลอนนะนึกว่าคอมนี้มันเล่นเองแต่ว่าอ๋อเขาน่าจะรีโมทมาจากที่อื่นตอนแรกเนี่ยคุณดูนี่คอมนี่คอมเครื่องนี้นี่มันขยับขยื่นเองนะแล้วพอผมขึ้นมาได้ว่าอ๋อน่าจะมีในแอดมินรีโมทมาจากบ้าน
0: คุณอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้ตอนตีสามนะคร
1: ับ แล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเปิดหน้าต่างขึ้นมาเองอะแต่ผมนึกขึ้นมาได้ไง
0: คุณก้องเกียรติส่งมาบอกว่าดูยังไงทีมจากเอเชียก็เป็นรองทุกโซนทุกทวีปเข้าแค่นี้ก็ถือว่าดีไม่หรอกผมว่าบางทีมันอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยถ้ารู้จักเล่นเกมรับซะหน่อยอ่ะมันก็อาจจะสู้เขาได้ก็ได้นะนี่พวกแรกแบบเหมือนมวยวัดเลยอ่ะต่อยมั่วไปหมด
1: แต่ใดๆผมเห็นกองเชียร์เกาหลีไปด่าอุซเบในโซเชียลอ่ะคือผมก็มองว่ามึงไม่ช่วยตัวเองก่อนไง
0: ใช่ใช
1: ่มึงก็ไม่ควรไปด่าเขาคือถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้แล้วแล้วแบบต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเนี่ยยังมาตำหนิเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยเราเลยแต่คุณต้องชนะของคุณก่อนแต่คุณถึงขั้นแพ้คุณก็ไปว่าอะไรใครอ่ะ
0: คือถ้าถามผมอ่ะผมว่าพวกอิรักจอร์แดนแม้แต่อุซเบกิสถานผมว่ามาตรฐานพวกเขายังไม่ถึงมาได้เพราะว่าเอเชียเราดรอปกันเองมากกว่าซึ่งแต่ว่าที่น่าผิดหวังจริงๆอ่ะผมกลับมองว่าเป็นเกาหลีใต้นะ
1: โอ้ผิดหวังมาก
0: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
1: ด้วยคุณภาพผู้เล่น
0: ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาเนี่ยอุ้ยจังหวะนี
1: ้ได้ฟาว
0: ล์แอฟริกาใต้ลงไปนอนแล้ว1ซึ่งทีมที่ต้องขอบคุณแอฟริกาใต้คือไอ้ที่ต้องขอบคุณเกาหลีใต้ก็คือแอฟริกาใต้นี่นะครับ
1: ใช่
0: ที่ให้พวกเขาชนะมาได้เพราะว่าแอฟริกาใต้โอ้ตัวนี้ดีมากเลย
1: เสื้อแดงเหรออุ้ยมือถือร่วงเลยอ่ะ
0: ถือร่วง
1: อ๋อชอบแบบแน่นๆหนานุ่มหนานุ่มพิซซ่าหนานุ่ม
0: สายฝออ
1: ๋อพิซซ่าหนานุ่ม
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายของแอฟริกาอาโคบาเปลี่ยนออกมาขวาสุดบอลอยู่ที่มูราอูครับให้มาลูกนี้มีชนล้มกันลงไปแล้วมาเซโคโดนไล่แล้วผู้สินให้เป็นฟาวครับมูราอูได้ฟาวครับจังหวะนี้
1: ครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็ดูได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 นาทีแรก
0: พี่บอกว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมถึงให้โคต้าเข้าร่วมบอลโลกจากยุโรปเยอะถึง16ชาติทั้งที่ทวีปอื่นมีจำนวนชาติมากกว่าที่ยุโรปแต่ได้โคต้าเข้าร่วมน้อย
1: มาตรฐานฟุตบอลไง
0: ฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยุโรปเขาไปเตาไปกองไว้หมดเอาถูกไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโคต้าของยุโรปก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนะครับลองแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์โลกบ้างหรือว่าจีนได้เข้ามาแบบรอบรองบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะได้โคต้ามากขึ้นคืออันดับโลกสำคัญครับ FIFA Ranking สำคัญแล้วก็ชาติสมาชิกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสมาชิกชาติไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปดู FIFA Ranking ก็จะมากองรวมๆเป็นก้อนกันอยู่นะครับอย่างฟุตบอลโลกคราวนี้ถ้าไปดูทีมจากอเมริกันเหนือน่ะรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าหลายๆชาติเยอะมากนะครับอันดับแบบ60กว่าอะไรเง
1: ี้
0: ยเอติพวกคูราเซาอะไรพวกน
1: ี้
0: นะครับ
1: ก็ต้องยอมรับมาตรฐานคือทีมจากยุโรปเขาเข้ารอบลึกมากกว่ามันก็ควรได้โควต้าเยอะ
0: ใช่แต่ว่าทุกเกมที่ลงเล่นณเวลานี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกคิดค่าคะแนน FIFA Ranking ด้วยนะครับ
1: นี่คุณธัญญพรบอกสนอัปเดตโปรแกรมพรุ่งนี้หน่อยคือยังไงฮะวันนี้มันจบแล้วล่ะคะคือวันนี้แบบ
0: ไม่ว่าแบบไอ้รู้สึกว่ามีน้อยคู่ปกติดูวันละ3คู
1: ่วันนี้มันไม่มีอะไรให้มัดรวมอะไรอย่างงี้พรุ่งนี
0: ้ไม่มีงานแก
1: ้พรุ่งนี้นี่บราซิลเที่ยงคืนบราซิลญี่ปุ่นเวลาโคตรดีอ่ะผมว่าเผื่อเป็นเรตติ้งดีสุดอาจจะฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
0: ไม่งั้นเขาไม่ดึงกลับไปหรอก
1: แล้วก็ตีสามครึ่งเยอรมนีปารากวัย8โมงเช้าเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะ
0: ใช
1: ่นอกนั้นก็ถ้ายิบย่อยก็ไอซ์แลนด์มีโอ้โหนอกนั้นก็ไม่มีแล้วว่าอุ่นเครื่องก็หลักๆฟุตบอลโลก3คู่เนี่ยวันพรุ่งนี
0: ้นี่ถามว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมอ๋ออันนี้อ่านแล้วจบจากบอลโลกแล้วถึงเอเชียนคัพแล้วใช่หรือเปล่าแล้วคัพบอลโลกอีกทีเมื่อไหร่เอเชียนคัพมกราคมปีหน้านะครับ
1: จบบอลโลกนี่ก่อนดิไอฮุนไดครับอ่ะ
0: ฮุนได
1: บอลโลกอาเซียน
0: ฮุนไดอาเซียนครับนะครับจบบอลโลกเนี่ย7วันเองมั้งจบจากบอลโลก7วัน
1: ไทยเรา
0: จะเป็นฮุนไดอาเซียนครับ
1: ปวดหัว

0: อกันอยู่เลยไงเพราะว่ามันนอกฟีฟ่าเดย์ไงแล้วไอ้ฮัดสันจะเรียกตัวแล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมเล่นไทยลีกไง
1: ส่วนคัดบอลโลกรอบต่อไปพฤศจิกายน2570ครับยาวๆเขาก็เลยบอกไงว่าเราต้องเข้าไปเล่นเอเชียนคัพให้ได้ช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโปรแกรมเราพักเราจะยาวมากเราจะไม่มีแบบโปรแกรมระดับเมเจอร์ให้เล่นเลยตอนนั้นที่ไทยเราลุ้นแบบเตะกับเติร์กเมนิสถานอยู
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นอ่ะคือถ้าเกิดพลาดอ่ะก็คือนั่นอ่ะพักไปนะปีกว่าเล่นหยองหยางหยองหยางไปเล่นคิงคัพอะไรเงี้ยไป
0: อุ่นเครื่องไป
1: แต่ว่าปีนี้น่าสนใจก็คือจะมีฟีฟ่าซีรีส์นะครับส่วนจังหวะนี้ไปดูแอฟริกาก่อนตักเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดาพยายามจะเก็บบอลลูกนี้มีย
0: กเท้า
1: เตะหน้ากันแล้วครับหรือชิลาเยียครับลูกนี้บาทาลูกพักของเตเต้มาลันต้าครับ
0: ก็น่าจะเนี่ยมาลันต้ายกเท้าสูงแล้วไปโดนใส่ลาเยียแต่ยิงลาเยียดึงก่อนเลยครับพอกัน
1: ครึ่งหลังผ่านมา7นาทีบอลซ้ายของแคนาดาครับไหลตามช่องแรงอีกริชิลาเยียครับไปไม่ทันครับ
0: ลาเยียบอกให้ใครครับแม่ดีหันไปยกนิ้วโป้งให้ไม่ยกนิ้วอื่น
1: เจสซี่มาร์ทนี่เอาจริงผมก็ยังสลัดคราบเขากับการเป็นกุนซืออาเบเลสิกไม่ได้นะตอนไปคุมลีดก็แปลกๆอ่ะ
0: เขาอยู่ในเครืออาเบไงเขาเคยคุมไอเนี่ยอาเบนิวยอร์กนิวยอร์กเรดบูลเคยคุมไลป์ซิกเคยคุมลีด
1: ขึ้นหน้ามาของแอฟริกาพยายามจะเก็บบอลจังหวะนี้แคนาดายังสกัดได้ครับ
0: เดี๋ยวถามมีฟีฟ่าเลี้ยงเหรอครับก็นั่นไงทัวร์นาเมนต์ที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดคือไอฮุนไดเนี่ยคือเราจัดกันเองเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมส่วนที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดให้คือมีเพิ่มเติมคือฟีฟ่าอาเซียน
1: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงไหนเพราะว่าน่าจะตรงกับเอเชียนเกมครับประมาณกันยายน
0: เท้าอีกแล้ว
1: ฟีฟ่าเดย์ไงแต่มันเป็นฟีฟ่าเดย์เรา
0: คือฟีฟ่าอาเซียนมันเป็นฟีฟ่าเดย์มันก็ตัวผู้เล่นระดับสโมสรก็ต้องปล่อยมามากกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้ว่าเราคงเน้นที่ฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าไอ้คุณใดครับอ่ะ
1: เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนั่งเมื่อวานจัดกับเจมก็ยังถามเจมอยู่เลยว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าดาวรุ่งแน่แ
0: ต่คำถาม
1: ก็คือในความดาวรุ่งเนี่ยในความโอ้โหนี่อะไรเนี่ย
0: ฟาวไง
1: นี่เรซเซนมาเนี่ย
0: เ
1: มื่อวานเนี่ย
0: วิลเลียมซาลิบาตัวนี
1: ้เริ่มนาธานซาลิบาเริ่มไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับเริ่มจะนัวเนียกันกลางสนามแล้วครับโอ้จังหวะมูดาอูเพิ่งจะลุยเข้ามานาธานซาลิบานี่
0: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยว
1: ครับ
0: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยวเลยแบบโอ้โอกเอลเลยอ่ะโอ้โหแบบชัดเลย
1: ที่คุณมาเห็นผมไปเที่ยวตอนไหนวะ
0: จินตนาการมันก็รู้แล้ว
1: คุณคิดไปเอง
0: เออโอบเลยอ่ะโอ้
1: ผมอาจจะแบบเก็บไม้เก็บมือได
0: ้ฉายานี่ซาลิบาปลาหมึกเลยเมื่อกี้
1: เมื่อกี้ฟุตฟีฟ่าซีรีส์อยู่งงเลยอ๋อคือเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าเขาเอาแค่ดาวรุ่งซึ่งพอคุยกับเจมน้องเจมนะครับเจมใหญ่ก็บอกว่าคือเดี๋ยวพอกรกฎาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของการปรีซีซั่นแล้วดีไม่ดีเนี่ยยู23ก็เอามาไม่ได
0: ้ก็เนี่ยผมอ่านข่าวเห็นบอกว่าฮัสซันน่ะขอบุรีรัมย์ไปคือถ้าพวกซีเนียร์ก็ขอพันษาขอชินภัทรส่วนถ้าดาวรุ่งก็ขอพวกธนกฤตขอพวกอย่างโฟแบร์อนันต์ยอดสองวานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบจากบุรีรัมย์ว่าเขาปล่อยให้ไหม
1: ไม่ปล่อยหรอก
0: ก็นั่นแหละแต่เขาขอไปก่อนไงคือแบบก็ลองถามดูอะไรเงี้ย
1: ก็ขอแล้วนะอะไร
0: เออเดี๋ยวจะหาว่า
1: สวัสดี 1-2 สวยครับแอฟริกาใต้ขึ้นมาจากซ้ายไหลออกขวาย้อนหลังนิดนึงยังตามมาเก็บได้มูดาอูเติมแล้วแต่เลือกลุยตัดเข้าไปตรงกลางเก็บบอลได้จะพลิกป้ายออกขวาล้นมากมูดาอูเก็บได้ที่มุมทงครับต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก็ชัดเจนนะครับคู่นี้ขาดจังหวะสุดท้ายทั้งคู
0: ่ความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายก็น้อยทั้งคู
1: ่คือมาซ้ายของแอฟริกาใต้อูเบรโมดิบาวางยาวๆมาเข้ามือแม็กซิมเกรโป
0: เนี่ยมีคุณนันทพงศ์เนี่ยคึกมาคุณอ่านให้หน่อยแกงง่วงช่วงตีสามกว่าเนี่ยลาเยียเนี่ย
1: ลาเยียถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ครับถ้ามี30จะมีเดย
0: ์จะเป็นอ๋อลามันต์ลาเยีย
1: ไงถ้าผมถ้าเล่นตับนี้มาผมเล่นอีกตับได้ไหม
0: ลาอะไรอะลาบวช
1: ไม่ใช่คือถ้าเกิดลา
0: ลาเดย์24
1: ถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ฮะแต่ถ้าลาเยียเป็นคนดีก็จะเป็นกู๊ดเยียเลยครับ
0: อันนั้นเป็นยางแล้วกู๊ดเยียเนี่ย
1: ขวาขึ้นมา

0: เกาหลีใต้เก็บบอลลูกนี้พยายามจะไปต่อของแคนาดานี่ก็จะเน้นรวบอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายไปโดนสะบัดลูกนี้ทานี่อินฟาติโน่
1: ยิ้มยิ้ม
0: แกเป็นยามประจำ
1: ยิ้มในใจแหละแบบว่าเนี่ยสิ่งนี้คือตูจัดให้แบบเอาหมูมากัดกันรอบน็อกเอาท์นี่เป็นไงมาดูด้วยคู่แอฟริกาใต้แคนาดาอ้าวแต่อูสตาคิโอเจ็บอยู่จังหวะเนี่ยเบียดแย่งกับ
0: มาเซโค
1: มาเซโค
0: ล้มลงไปนี่โดนเหมือนจะโดนหยิกหัวนะครับ
1: โอ้โหกดขนาดนี้มาเซโคนี่มีสายส่งมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยที่โมโนนี่อาจารย์โทนกับก็อตกูเนอร์ภาคไอ้นัทไอ้นัท
0: ล่าสุดคุณก็อตนี่ก็รู้สึกว่าเพจเขาโดนแฮกนะ
1: จริงเหรอ
0: เ
1: ทำไมอ่ะช่วงนี้มีคนเกลียดอาร์เซนอลเยอะนะ
0: ไม่รู้เหมือนก
1: ัน มันเก่งเกินไปอ่ะช่วงน
0: ี้ขอให้คืนเพจกลับมาได้โดยเร็ววัน
1: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทีมเราปกติทุกวันนี้มีคนเกลียดเยอะนะ
0: ก็นี่ล่าสุดเขามีคำถามเนี่ยกรณีชาก้าไปเชลซีแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงผมก็เราต้องรู้สึกยังไงวะ
1: ผมเฉยๆเพราะว่าเราก็
0: ผมไม่ได้
1: ตอนเขาอยู่เราขับใส่ได้ส่งเขาผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมแบบไม่ได้ชอบสไตล์ชาก้าตอนอยู่อาร์เซนอล
0: ใช่ผมเฉยๆกับเขามากกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาพิเศษอะไรมากตั้งแต่ตอนที่เขามีปัญหากับกองเชียร
1: ์
0: ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าถามว่าเกลียดกันไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: เฉย
0: ๆเอาจริงแล้วแต่อาร์เซนอลเนี่ยไม่เคยเกลียดใครเลยนะถ้าจะแบบรู้สึกว่าแบบ
1: อเดบายอไม่เกลียดอ่ะวิ่ง100เมตร
0: มาซัดจะบอกว่าถ้าจะมีสักคนที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคก็น่าจะเป็นเลยเอฟ
1: เฟคอเดบายฟอนเวอร์ซี่ไงเกลียด
0: มั้ยไม่เฉยๆ
1: จริงเหรอ
0: เฮ้ยตอน RVP ไปอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าคืออาร์เซนอลมันให้แชมป์ RVP ไม่ได้เลยแต่ถ้าไปอยู่กับป๋าใครได้ก็ไปเถอะอะไรอย่างเง
1: ี้ยอ่ะเปลี่ยน2เนี่ย
0: ใช่นะครับข้างสนามนี่มอเช่บอมบิโตออกนะครับแล้วก็เอาลุคเดอฟูเกโรลงมาครับ
1: อีกคนหนึ่งนี่ซาลิบาที่ติดใบเหลืองออกแล้วก็เอา
0: ซิกูน่าจะเติมตัวรุกลงอ๋อเป็น
1: นี่แหละนิโก้ซิกูมาจากไฮดุกสปริตในโครเอเชีย
0: นี่มีคุณพุทธิพงษ์ส่งมา
1: ลายแย
0: ่เลยไม่กล้า
1: ลายแย่ต้องเม็ดครับ เม็ดนี่ตกชั้นไปละ
0: นี่บอกว่า FA มีกฎห้ามยิงประตูไหมครับถ้าเป็นถ้ามีคู่นี้นี่คงประเดิมกฎแน่นอนนะฟีฟ่า
1: ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ถึงตีห้านะฮะอยากจะสู้คู่ขี้สูสีสู้กันถึงดีกาก็มา
0: จะได้ไม่ต้องเปิดเพลงฆ่าเวลา
1: เพราะวันนี้ไม่มีให้พรีวิวด้วยบอกเลยวันนี้แบบสมมุติจะมาพรีวิวฆ่าเวลาถึงตีห้าก็ไม่มีเตะด้วยวันนี้มีคู่เดียวเขาให้แอร์ไทม์เต็มที่นะแล้วเล่นกันอย่างนี
0: ้สายขึ้นมาของเดมิล่าเปิดยัดลูกนี้แอฟริกายังช่วยกันดักไว้ได้อีกครับสวนกลับได้ไหมจะเก็บตรงกลางมีชนกันแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ฟาวเพราะชนแต่จ้ำบอลเพราะโดนผมชัวปินเยโร่
1: หรือเปล่าเนี่ยพอเลย
0: แล้วยืนเกะกะลุงลังไปหมด
1: จริงๆก็ควรจะฟาวนะครับคอนเนเลียสแต่ว่าไม่ให้ฟาวครับไปกระแทกมาร์โกปาแต่ว่า
0: จ้ำ
1: บอลไปโดนปินเฮโร่ก็เลยจ้ำบอล
0: ไม่ได้ให้ฟาวแล้วช็อตนี้ให้เป็นจ้ำบอลนะครับชัวปินเยโร่ที่
1: เขาบอกผมว่า120นาทีก็ไม่น่ามีประตูครับก็แล้วแต่เลย
0: ไม่เป็นไรไม่ติ ด
1: ได้หมดอ่ะ
0: ไม่ติด
1: 48 9899เลยส่งมาคุยเลย
0: ใช่ใช่นะครับใครตื่นแล้วใครกรีดยางอยู่โดยเฉพาะชาวชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นหลายชะอวดมากเลยส่งมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าแคบนะครับอย่าแคบ
1: ผ่าน1ชั่วโมงครับ0-0ครับย้ำว่านี่รอบน็อกเอาท์นะครับของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดา0แอฟริกาใต้0
0: ครับ
1: ผมนี่เติมเต่าบินเรียบร้อยพร้อมอยู่ยาว
0: จังหวะนี้นัวเนียกันแล้วบอลไปโดนเลมิล่าออกข้างครับจะแย่งว่าใครทำออกสุดท้ายเป็นแอฟริกาใต้ที่ทุ่มเซเตมันต้าให้มาทางซ้ายแล้วจะทะลุช่องลูกนี้แอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาของเทโบโฮโมโคเอน่าโดนทางฝั่งของเดลฟูกิโรสโดฟูกิโรสกัดไว้ได้ก่อนครับเริ่มจะเซตบอลได้เรื่อยๆแล้วครับสำหรับแอฟริกาใ บอลจากรอนเวนวิลเลียมครับขึ้นมาเล่นหน้าปั

0: ประตูตัวเองเลยผู้สาประตูรอนเวลเลียมเปิดยาวลูกนี้ลึกไปถึงหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะมงเช็ดติดทางด้านของเดฟูกิโรครับซ้ายของแอฟริกาเก็บโมดิบาคืนกลับมาฝากจังหวะนี้เปลี่ยนจากกลางออกมาทางด้านขวารออยู่เป็นมูดาอูนะครับขวาเคาะเข้ากลางมาเปิดขึ้นหน้าเกี่ยวไม่ติดแต่ว่าบอลล้นออกไปทางซ้ายอัปริสเก็บได้แต่งเข้ามาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของอัปริสครับ
1: โอ้โหลูกยิงของอัปริสตรงนี้นี่เสียว่าครับกองเชียร์แคนาดานี่ครับแต่งหาขวาครับแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหแต่บอลมันไซส์หนีเสาไกลครับแม่แต่ก็ได้ลุ้นครับครั้งแรกได้ยิงของแอฟริกาใต้ครึ่งหลังครับบอลมันไซส์ครับโอ้โหคือถ้าไม่ไซส์นี่มีโอกาสจะเสียบเสาเข้าเหมือนกัน
0: หลอกปีกซ้ายแอฟริกาใต้รายนี้ช่วยท่านหายระคายคอได้ครับเขาคือออสวินโคบริสครับผม
1: ครับ
0: อัปโปลิสเนี่ย
1: นี่เองครับผมบอกคุณนี่ไงลอนเวนวิลเลียมเนี่ยเป็น1ใน9 best keeper ที่ชิงบอลลงดอปี2024เออไม่ธรรมดา
0: แล้วปีนั้นใครได้วะ
1: 2ปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ1ในผู้สาประตู9คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลงดอเออประตูจากมาเมโลดี้ซันดาวเป็นไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็อาจจะเด่นกับสโมสรแหละ
1: อาจจะแบบคลีนชีท30นัดติดอะไรเงี้ยแบบมาตรฐานลีกอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าแบบคลีนชีทเยอะไง
0: ส่วนแคนาดาทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเอ็มโบกาซี่ครับดักไม่ได้จะตามไปเก็บบอลของเทนบุคแคนันก็บอลออกของเอ้าเป็นบอลออกของเอ็มโบกาซี่นะครับจังหวะนี
1: ้ไม่โดนไงไอจังหวะสกัดของคิวแคนัน
0: เป็นเตะมุมเลยครับแคนาดาได้วันนี้ค่อนข้างเงียบนะเทนบุคแคนัน
1: ผมมองว่าฝีเท้าวินพื้นมากเลยไม่น่าเชื่อครั้งนึงเคยอยู่อินเตอร์ฝีเท้าคือ
0: ตอนนี้ก็อยู่บีอาริเอลจ้ะ
1: ก็ธรรมดาอยู่ดี
0: เออไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นแค่ลูกทุ่มทุ่มของแคนาดาลิสแตร์จอห์นสตันทุ่มจากขวายัดเข้ามายังโดนหม่งสกัดก่อนครับจังหวะ2เก็บไปได้ลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษยกลึกโอ้โหลึกลูกนี้เข้าคอเลยครับ ถึงรอนเวลเลียมครับรับไม่ได้
1: เปิดลึกครับลายเหี่ยนี่มีคุณประภาพรทักทายเข้ามาบอกสวัสดีคุณคมบุญสน
0: สวัสดีนะครับ
1: ยาวบอกเลยวันนี้ยาวครับอยู่เช้าโอ้โหเกมเหนื่อยมากครับยิ่งครึ่งแรกอ่ะยิ่งครึ่งหลังอ่ะผมมองว่าเขาไม่กล้าแลกเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วยเกมตอนนี้คือเหนื่อยแล้วเมื่อกี้มีอัลฟองโซ่เดวิสของแคนาดามาวอร์มนะข้าง
0: ๆส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาแหวกมาได้ลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงติดตัวเดี๋ยวจะซ้ำมีตัวเคลียร์ครับโอ้โหเซฟของรอนเวลเลียมเหมือนจะไม่ดีแต่เอ็มโบกาชี่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ประตูครับแคนาดา
1: โอ้โหเซฟได้ตรงนี้ยังกับได้ประตูครับเนี่ยคือหลุดมาของมิลเลอร์ครับตรงกลางเลี้ยงมาเถื่อนๆเลยครับแล้วให้ไปซ้ายจังหวะของโอวูลูเซยี่เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วจิ้มไปติดทางด้านวิลเลียมแล้วจังหวะที่บอลเหมือนเกิดจะเข้าประตูครับยังดีที่ยังเคลียร์มาได้ครับโอ้ตรงนี้ถือว่า สกัดสำคัญครับเอ็มโบคาซี่
0: ถ้าไม่มีเอ็มโบคาชี่ลูกนี้นี่โจธานเดวิดเดียวๆแบบไม่มีใครเลยครับ
1: เริ่มใกล้เคียงครับแคนาดาเตะมุมต่อนะครับอุสตาคิโอ
0: เปิดของอุสตาคิโอครับวันนี้จะโยนเข้ามาลุ้นเปิดลึกเข้ามามงได้ไม่มีอะไรครับจังหวะมงของทางด้านเดอฟูกิรัวครับบอลล้นออกหลังไปอีกครับ
1: ตัวสำรองนะครับเดอฟูกิรัวมงแต่มุมนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีไม่ตรงกรอบนี่จังหวะลุยขึ้นมาถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วก็ต้องชม
0: ความเร็ว
1: อูรูวาเซยี่ที่เร็วแล้วถึงบอลก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านเซฟของเลนเวนวิลเลียมครับนี่เป็นไงประตูมีชื่อเคยลุ้นบอลลงดอโอ้ดีกีกับตันทีม
0: ก็ไม่ได้
1: แอฟริกาใต้ชุดน
0: ี้อะไรก็ไม่ได้แบบว่ามูมาก้าไก่นะ
1: เออก็ไม่ได้แบบ
0: เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นนะ
1: เออไม่ได้แบบว่าขุนพลไร้ชื่อ
0: ใช่ใช่25นาทีสุดท้ายครับเปิดยาวของแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยคู่นี้นี่ผมว่าความเข้มข้นนี่เบาบางกว่าเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอีก
1: เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีคู่ไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกไหมไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยดูน่ะ
0: ไม่มี

0: อ๋อมีอังกฤษเดียร์คองโก
1: โอ้ยคู่นั้นอังกฤษจะถูกตั้งความหวังสูง
0: ใช่ไง
1: ออสเตรเลียอียิปต์คุณว่าน่าดูคุณ
0: เฮ้ยน่าดูนะอียิปต์นี่บอลแบบเคี่ยวมากเลยนะผมว่าอียิปต์บอลเคี่ยว
1: เม็กซิโกเอกวาดอร์ก็น่าดูเจ้า
0: น่าดูบอลเร็วทั้งคู
1: ่ไอเวอรี่โคสต์นอร์เวย์โอ้โหโคตรน่าดู
0: บอลปีศาจอันนี้เรียกบอลปีศาจ
1: ฮาแลนด์โดนกับดิโอมองเด
0: ้ใช่เดียวมองเด้น
1: ี่มีคู่นะสูสีผมว่าสหรัฐบอสเนียบอสเนียต้องอุดแน่นอน
0: เดี๋ยวคุณดูนะคู่น่าเบื่อเบลเยียมเซเนกัล
1: จริงเหรอ
0: เออบอลแบบคือเบลเยียมก็อ่อมไงเบลเยียมอ่อมแก่เซเนกัลก็แบบบอลจืดชืดอ่ะ
1: เออแต่คู่นี้ดูแล้วดรอปสุดอ่ะ
0: คู่สหรัฐไม่ฝืดหรอกเพราะอะไรร
1: ู้
0: ป่ะ
1: ฝืดเดี๋ยวบอสเนี่ยก็อุดอย่างเดียวอ่ะ
0: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวเกมอ่ะไม่รู้แต่ว่าข้างสนามอ่ะ
1: อ๋อมันเตเลฟมาเยอะ
0: เพียบ
1: ครับไฮเดชันเบกโอ้โหอันนี้คือครึ่งทางครึ่งหลังแล้วใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทำอะไรกันหรือยัง
0: ว้าวซ่าสุดๆ
1: โอ้ยบอกเลยอยู่ยาววันนี้มีปัญหา
0: ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับกับคิวนี้นะครับ
1: คุณเตรียมมาเลยเตรียมเดี๋ยวผมดูให้สวิตแอลจีเรียเนี่ยวันไหนวันที่3เตรียมตัวเลยสวิตแอลจีเรีย
0: มีถามว่าถ้าเสมอในเกมนี่ต่อรายยังเสมออีกยิงอยู่โทษไหมครับ
1: ใช่ยิงอยู่โทษไม่ต้องยิงเยอะไม่ต้องยิง12กับ13อะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลย
0: เฮ้ยยิงแบบยิงได้ลุ้นเลยอะรอนเวลเลียมยิงได้ลุ้นเลย
1: โชว์ฟอร์มอ่ะเอาจริงเกิดแอฟริกาใต้เข้านี่บอกเลยว่าฉีกกันทั้งเมือง
0: ไม่คือตอนเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมนี้นะครับมันคือเขาเรียกนาทีประวัติศาสตร์ชาติทุกการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาจริงทั้ง2ชาติก็
1: ไม่เคยเข้ารอบ16
0: ไม่เคยเข้ารอบไม่เคยเข้ารอบตัดเชือก
1: ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่แคนาดานี่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแรกหมดเลย
1: โอ้โหไอ้ลูกจังหวะหลุดไปของโอลูวูเซยี่นี่คือแบบต้องใส่สกอร์แล้วอ่ะไอ้โอคอนเนี่ยเบียดไม่เข้าแล้วแต่ต้องชมวิลเลียมอ่ะเซฟได้วันนี้นักเตะจากวาลินชัมราบนี่ยังไม่ลงแล้วเป็นสำรองไอ้เจ้าคายวาลินคายดารินทำไมเขาดรอปเป็นสำรองวะจริงๆคือฟอร์มดีกว่า
0: เขาจะเข้าใจว่าเกมนี้มันเหมาะการใช้ความเร็ว
1: จริงๆคือฟอร์มดีกว่าโจนาธานเดวิด
0: ก็เลยเอา
1: เยอะเลย
0: ลูวาเซยี่เล่นคู่กับโจนาธานเดวิดอาจจะมองแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่บุกแกงง่วงนี่เมาเลยครับไฮไนเกนเบก
0: จืดนะครับ
1: เข้าได้นะไฮไนเกนเข้าได้
0: ผมว่าจืดนะครับสิ่งดีกว่
1: าน
0: ะฮะ
1: เหลืออีก20นาที
0: ขอบคุณคุณปุริศนะ
1: นี่บอกเวลาไปถึงไหนแล้วครับเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เนี่ยเหลือ20นาทีครับ
0: กำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับ
1: เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนอูลูวูเซยี่
0: ออกเนี่ยคายลาลินคุณมา
1: ส่งคายลาลินชำราบมาแล้วเหลือ20นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนใครโพมิสโอ้โหสินเชื่อลงมาว่ะนักเตะสินเชื่อ
0: เกมที่เขายิงเนี่ยใช่ไหม
1: เออ
0: นะครับโพมิสเดวิดครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่ของตานี่โอลัวเซยี่คร
1: ับ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งนี่ชัฟเฟิลเบิร์ก14อ่ะจาคอบเชฟเฟิลเบิร์กกองหน้าจาก LAFC เพื่อนซอนเฮงมิน
0: โพมิสเดวิดนี่มันเป็นอะไรครับโจธานเดวิดป่ะ
1: ไม่เป็นอ่ะ
0: ชื่อเหมือนกันเลย72 seconds off the substitutes bench against Switzerland in the group stage ชื่อเต็มนี่นะโพมิสเดวิดนี่นะโพมิสโอลูวาโตบี้เอมมานูเอลเดวิดอากินเปลูยังไงเชิบๆเลยทีเดียว
1: คือก็เลยต้องหาประวัตินักเตะกันแล้วนะเพราะว่าว่างแต่ห้าพอหาประวัติโพมิสเดวิดในวิกิภาษาไทยบอกสัญญาของเดวิดไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหมันชื่อเขา
0: แปลงเองอัตโนมัติส่วนแคนาดักบอลได้แล้วพยายามจะกระดกบอลเข้ามาไม่ผ่านในมุกชีครับดักไว้ได้แล้วเตะทิ้งออกไปไกลๆก่อนตอนนี้หน้าอยู่ไหนบอลไปทางนั้นนะครับผู้เล่นแอฟริกาแล้วจังหวะนี้เรียกฟาวได้แล้วครับจังหวะพยายามจะเก็บบอลของทางด้านตาเลนเต้มาเอ็มบาต้าครับ
1: แต่ว่าไอ้โพมิสเดวิดนี่เราไปแซวเขาฉะไอ้ดิกีเขาไม่ได้หมูหมากล้าไก่นะ

0: ไ
1: มอยู่ซันกิรัวนะ
0: อ๋อนึกว่าบอกสัก42
1: เออเล่นในเบลเยียมเนี่ยเฮ้ยโหแล้วไม่ธรรมดาเนี่ย58นัดยิง28ลูกให้ซันกิรัว
0: มันขนาด72หรือไง
1: มันยิงเยอะมันยิงเยอะโอ้โหเนี่ยผมอุตส่าห์เอาสาระมานำเสนอ
0: โอเค
1: มันยิงเยอะนี่มัน2ซีซั่นในดิกเบลเยียมนี่ยิงเกือบ30ลูกอ่ะ
0: ไอ้ยะ
1: เอออายุแค่24เผื่อต่อไปมันมาเล่น5ลีกใหญ่นะ
0: ไม่มีใครสู้พี่เก่งได้ละพี่เก่งมอบแล้ว
1: พี่เก่งวนชัยอ่ะ
0: ทุ่มมาจังหวะนี้ของแอฟริกาใต้เก็บได้ด้วยครับมาเซโคไหลเอาแตะโอ้โหจับยาวไปอีกครับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ส่วนหนุนขึ้นมาเคดาเก็บได้แล้วพยายามจะขึ้นทางซ้ายครับริชี่ลาเยียโดนเบียดแล้วลาเยียไปกวาดบอลออกไปก่อนเลยครับเกือบโดนมีบอกว่าคู่นี้เตะบอลรอบอะไรครับทำไมเป็นคู่เดียวครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเดี๋ยวคู่อื่นเขาก็จะเตะกันวันอื่นก็จะ3คู่2คู่ต่อจากนี
1: ้นี่ข้อความมาแล้วนี่มาแล้วครับโพมิสเดวิดอินทีมาเพียบ
0: รู้เลยอ่ะเดวิดอินทีก็คือฝากแฟนผมด้วยนะครับ
1: แต่คือเมื่อกี้เช็คแล้ว
0: เขาบวชอยู่นะเดวิดอินทีอ่ะ
1: เช็คแล้วนี่เขาไม่ได้เป็นไรกับจอนฮานเดวิด
0: ใช่ไหม
1: โชคดีแล้วที่อาร์เซนอลไม่ซื้อตอนนั้นมีข่าวเลยในตอนที่มันยิงกระจายกับลิวอ
0: ่ะช่วงนั้นฟรี
1: ฟรียังเสียดายตังค์ค่าเหนื่อย
0: อาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่กับอาร์เซนอล
1: เหรอของฟรีจากลิเอิงกองหน้านี่ชาหมักเป็นไงเป็นไงยาย่าซานโกเป็นไง
0: ยาย่าซานโกเป็นเด็กอาร์เซนอล
1: กองหน้าโอแซ
0: แล้วโดนปล่อยยืมไป
1: มาจากโอแซเหลือ17นาทีครับยาวไปยาวไป
0: ครับ
1: ไม่รีบครับตอนนี้คือแคนาดาก็ไม่ได้เพรสด้านบนแล้ว
0: แค่ทำให้เพรสด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือแบบ
1: เล่นตามจังหวะ
0: จะเซฟแรงไว้เล่นแบบ30นาทีที่เหลือหรือเปล
1: ่
0: า
1: ได้เลย
0: บางทีฟีฟ่าก็อาจจะต้องการเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนฟุตบอล for everyone
0: ผมว่าฟีฟ่าต้องการอธิบายกฎว่าฟุตโลกคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจบ90ทีแล้วทำอะไรกันไม่ได้อ่ะก็เลยให้คู่นี้มาขวางคู่แรกแต่เก็บบอลได้ครับจังหวะนี้อัปโปลิสทางซ้ายไหลมาตัวเหลือด้วยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเป็นอุเบรโมริบาตั้งป้อมเปิดโหเปิดอย่างนั้นมาคุณเอ้ยอ้าวแต่เพื่อนขยันไปตบกลับมาได้ยังเป็นบอลของแอฟริกายิงไกลอะไรกันครับเนี่ย
1: Welcome to Africa
0: ไม่คิดจะต่อบอลคือจะยัดแถว2อย่างเดียวเลย
1: วากาวากาเอ๊ะนี่เลยนะเปิดมาเสาไกลตรงนี้ต้องชมครับมงกับไปโอ้โหแต่มันกระกำกึ่งว่าจะออกไปหรือเปล่า
0: คือช็อตเปิดมาเนี่ยก็คือแบบหวังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนจะไปตบกลับมาให้อ่ะพอยิงลูกนี้ปุ๊บเพลงขึ้นเลยนะ
1: Welcome to Africa
0: มาสิเป็นยาย
1: ิงไปไหนยิงนกตกปลาเปลี่ยนแล้วนี่เทชอนบูเคนันออกแล้วก็อัลฟองโซเดวิดโอ้โหวันนี้น่าจะลงมาเล่นปีกเลยนี่ยังไงใส่ปอกแข็งกับตันทีมด้วย
0: จริงจังเกมเมอร์
1: วันนี้เล่นตัวเป็นตัวลุกเลยครับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิก
0: 15นาทีสุดท้ายครับอัลฟองโซเดวิดลงมาแล้วครับ
1: อย่าไปเจ็บอีกนะเว้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บจนบาเยิร์นหนังสือไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้นาธานิเอลบาวอ่ะแบ็กซ้ายซื้อมาใหม่แล้ว
0: มีคนบอกว่าให้ตามชิลีให้ด้วยครับ
1: ชิลีครับ
0: ทุกคู่ทุกคู่เดี๋ยวจัดให้ชิลีเนี่ยฮัวชิปาโต้นำเดอปาเตสเตบูโก 2-0 แล้วนะครับแล้วก็อูดิโอลาคาเรร่านำวานเดอร์เรอร์ 3-0 ส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งแรกอยู่กูริโกอูนิโดเนี่ยนำเดอคอนเซปซิออน 2-1
1: เฮ้ยคุณได้เนี่ย
0: อ้าว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยชิลีคุณก็ไม่น่าจะถึงอ่ะ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยคุณรู้จักนี่เอเวอร์ตันเดชิลีป่ะยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
0: อ๋อยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
1: โคโลโคโลโคโลโคโลโคโลโคโลนี่ทุกวันนี้อาตูโรวีดาวอยู่เว้ย
0: หรอ
1: เออไปนู่นแล้ว
0: แต่จังหวะนี้แคนาดาได้ยิงไกลโอ้โหหน้าหัวกะโหลกครับจังหวะจบของโปรมิสเดวิด
1: นี่ไง
0: ไม่ตรงกรอบครับ
1: ผมบอกคุณแล้วมันดีกีไม่ธรรมดานี่ตั้งป้อมยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวนักเตะจากแซงกิรัวนะครับยิงเรียดวิลเลียมเนี่ยเหมือนหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าบอลหลุดเสา
0: เห็นยืนแบบปิดมุมไม่ดีครับลูกนี้โปรมิสเดวิดลอกยิงก่อน
1: นี่ส่วน U19 ซัดกันยับเยอรมันนำเดนมาร์ก 4-3 เหลือ10นาทียิงอะไรกันเยอะแยะ
0: ชอบบอลเด็กอ่ะ
1: ชอบเด็กดีกว่า

0: มีบราซิลนี่โปไอโกเอนเซ่นำปอนเตเปต้า 2-0 จูเวนตูเด้นำเซียร่า 2-0
1: คุณจะเอารายการอื่นมาแบบกลบฟุตบอลโลก2026ไม่ได้
0: เอามามัดรวมไงหลายท่านเขามัดรวม
1: ชิลียังตามให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่งมาก็คืออ่านทุกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย
0: เหลือ14นาทีเนี่ย
1: ใช่เปิดขึ้นมาขวาแม่พยายามจะสอดลูกนี้ยังไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยมันติดเครื่องแล้วอ่ะอัลฟองโซ่เดวิดมันติดเครื่อง
1: ก็ต้องลงมาแบกละ
0: นี่ XG ของแคนาดา 1.12 XG ของแอฟริกาใต้ 0.17
1: มันควรจะต้องมีประตูด้วยครับมีบอกว่ายิงจุดโทษเลยได้ไหมครับ
0: ครับ
1: จากภาษาตาควายครับนี่ว่าสนเรามาเชียร์บราซิลเซเรบีมี2คู่ยิงเยอะดีกว่ามาแน
0: ่นี่ไงผมแจ้งไปแล้วผลน่ะ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่ดีของประสัตตาควายนะครับ
0: ดู SMS ดิ
1: เอเวนยังเงียบเลยเงียบยันเอเวนเอามา
0: แล้วนี่ไง
1: ส่วนมาดูซ้ายกับวันนี้ของแคนาดาก่อนย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษดึงแล้วออกซ้ายริชิลาเยียครับหาช่องเปิดเข้าไปลาเยียโยกเข้ากลางแล้วจิ้มจังหวะเดียวพาเข้าไปได้แล้วยัดลูกนี้ติดเซฟรอนเวลเลียมครับอู้ใจจะยัดเสาแรกเลยครับเป็นโจธานเดวิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่โจธานเดวิดคนเปิดเป็นเอลองโซเดวิส
1: ใจจะยัดเสาแรกเลยครับคุณบอกว่าสาเหตุที่ฝรั่งชื่อซ้ำกันเยอะเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามนักบุญในอดีตเช่นเดวิดจอห์นวิลเลียมปีเตอร์นักบุญเดวิดนักบุญจอห์นนักบุญวิลเลียม
0: เซนจอห์นไงเซนเดวิด
1: เซนปีเตอร
0: ์
1: เซนวิลเลียม
0: เซนพอลไงมาจากเซนพอลประมาณนั้น
1: เซนแกเบรียล
0: นั่นแหละชื่อโรงเรียนทั้งนั้นน่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้พยายามจะเจาะเข้าไปของแคนาดาก็ยังโดน
0: นี่แหละแคนาดามันมีประตูด้วยนะเซนแคร
1: ์แต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเซนเล็ก
0: โอเคแล้วแต่เลยตีสามกว่าเนี่ย
1: นอนน้อยก็เป็นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ร้อยวันนี้อ่อมอ่อมอีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้วันนั้นก็อ่อมวันนี้จัดร้อนเย็นมาเปล่า
1: ไม่วันนี้แต่ว่าก็เมื่อเช้าไงส่วนย้อนหลังกลับมาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับยังเสมอกันอยู่0-0ครับ
0: เออแต่ชื่อโรงเรียนนี่มีแต่ชื่อนักบุญนะเซนฟรังเซนฟรังซิสเซเวีย
1: เซนโย
0: เซนโยเซฟไง
1: ใช่
0: นักบุญโยเซฟเหรอคุณส่งลูกไปเรียนนี่เมื่อไหร่แบบวางแผนจะมีลูกยัง
1: หลานสาวผมเรียนเซนฟังลูกพี่สาวเรียนเซนฟังก็มีหมดอ่ะมีลูกเพื่อนก็เรียนเซนกเบียนมี
0: เดี๋ยวนี้เข้ายากใช่ไหมค่าแบบค่าเข้าแพงไหม
1: ผมเห็นแบบว่าเพื่อนผมอะพอลูกปิดเทอมทีมันต้องแบบไปเอาติ้งกันแบบเป็นแบบผู้ปกครองไปเอาติ้งก
0: ันอ๋อผู้ปกครองต้องไปด้วย
1: เออไปไหนหรือว่า
0: ไปไหน
1: ฮ่องกง
0: โอ้ไฮโซ
1: เออแล้วผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูเออไม่มีลูกอ่ะดีนะ
0: ท้อเลย
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของเอาฟงโซเดวี่เปิดได้ดี
0: ไอ้ที่ไม่ได้พากบอลเนี่ยคือเหลือ10นาทีนะครับแล้วคือไม่มีอะไรเลยอะ
1: แต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้พลาดนะเก็บบอลได้ต่อบอลไม่ติดอีกครับมีบอกว่าคู่แรกในรอบ32ทีมใครแพ้ออกเลยครับใช่ครับ
0: มีกฎนี้เลย
1: ต่อจากนี้ไม่มีเวทีให้ผู้แพ้นะครับก็จะเป็นรอบตัดเชือกทั้งหมด
0: เหลือ10นาทีนะครับแคนาดาพยายามหาทางเข้าครับคงไม่อยากต่อเวลาเลยครับแคนาดา
1: เฮ้ยโรงเรียนคุณก็ถือเป็นโรงเรียนนักบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: สามเซน
0: ตรงไหนวะอ๋อเซนเหรอ
1: ส่วนเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านเมลคอนครับ
0: วันนี้นี่คุณยิงปืดหลายมุกแล้วนะคุณยิงแบบแป๊กนะ
1: ยิงว่าเพื่อนแคนาดา
0: เออโอ้ขยันนะด้วย
1: ก็เลยเชียร์แคนาดาไม่ใช่ก็เลยพากแคนาดาเออมันก็ติดเชื้อแคนาดามา
0: แคนาดาบอสเนียก็เราใช่ปะล่ะ
1: ใช่
0: โคตรจืด
1: นะครับช่วงนี้ก็เน้นปรุงจืดไง
0: โอ้ท้อ

0: ตีสามจะตีสี่แล้วเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดครึ่งหลังของแคนาดานะโจนาธานเดวิดยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเลเวนวิลเลียมครับ
1: แข็งนะลูกนี
0: ้นี่ประตูไม่ธรรมดา
1: คือพอเอาพี่เก่งออกก็คือทำอะไรไม่ได้ละเปิดยาวของเอ้าลูกนี้ขึ้นมาได้ครับทางขวาคลิกของโปรมิสเดวิดจะจ่ายต่อไม่ได้นะครับลึกไปเข้ามือบอลเรนวิลเลียม
0: คือเพื่อนเติมช้าครับบังเหลี่ยมได้ครับโปรมิสเดวิดแต่ว่าพลิกให้ไปก็ล้ำครับ
1: แอฟริกาใต้เนี่ยดูทรงวิธีการเล่นนะเวลานี้ก็คือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียไปก่อนนะครับเน้น
0: ตู้ไปก่อนดูโทษแอฟริกาใต้บอกไม่ติด
1: เพราะว่าโกเราเก๋าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมว่าแล้วเมื่อกี้มาถึงปุ๊บเจอคุณอู่ใช่ไหมอู่เล็กอ่ะปกติเนี่ยอู่เป็นคนไม่เคยทักอะไรผมเลยนะแต่วันนี้หน้าลิฟต์ก็คือผมเดินรีบเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอู่เขาออกแล้วไปอยู่ถึงหน้าลิฟต์แล้วเขาพูดกันว่าขอให้สนุกนะผมก็เลยบอกว่ากูดูละคู่เนี้ยมี120ได้
0: สับพยอกเหรอเขาสับพยอกเหรอสับพยอกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คุณอู่ก็บอกขอให้สนุกนะว่า
0: สับพยอกเดี๋ยวเฟรกาใต้เข้ามานี่บอกเลยฮะ
1: เฮ้ยผมเชียร์นะทำเล่นนะวันนี้ผมเชียร์เฟรกาใต้ทะลุช่องลูกนี้ไหลเข้ากลางมาได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางอีเมลคอนดักมาได้อีกครับจะสวนกลับแอฟริกาขึ้นทางขวาได้ด้วยครับเอาละครับพื้นที่มี3ต่อ2ซ้ายแล้วมันจับบอลอะไรกันวะเนี่ย
0: มันถึงเสมอไงมันยิงคนยิงไม่นานแล้ว
1: โอ้ขึ้นมา3คนเขามี2คนจ่ายวืดอีก
0: เฮ้ยจังหวะนี้นี่อัลฟองโซเดวิดเลี้ยงไม่ผ่านว่ะโอ้ยช้าไปเยอะเลยอ่ะเลี้ยงติดมูดูเฉยเลยอ่ะ
1: อาการบาดเจ็บส่งผลมากนะอัลฟองโซเดวิดช่วงหลังเทียบกับฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะเรื่องเลยคือมึงเราบางทีเราเห็นเขาเล่นเราหงุดหงิดเองอ่ะ
0: เขาก็รอต่อเวลาแล้วเนี่ย
1: คือผู้ยายหุ่นหงิดเองแล้วอ่ะ
0: เนี่เขาบอกถ้าต้มนานจะเป็นเส้นอืดครับตอนนี้เราใกล้อืดแล้ว
1: เมื่อกี้เส้นเล็กไปนิดนึงแหมเส้นอืดไปเลยนะถ้าต้มไม่นานเส้นแข็งเหรอใช่เปิดยาวของแอฟริกาเก็บบอลโดยมัคโคปาเอาบอลลงลูกนี้มีครับถ้าเสมอมีต่อเวลาครับแต่งเข้ากลางมาหลบได้2คนแล้วยิงเองลูกนี้ปัดแตดแม่เกือบจะปัดยิงแรกเนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยลูกยิงอับบอลิสนะครับกระดอนออกมาแต่ว่าไม่ไกลตัวครับพยายามจะชาร์จของมาเซโคลูกนี้แม็กซิมเกโปรยังออกมารับไม่ได้แล้วตอนนี้เปิดสวนกันแล้วครับขวาเปิดเข้ากลางไม่ดีจังหวะนี้แอฟริกาใต้เก็บได้แล้วเบิ้ลเร็วขึ้นมาทางขวาได้บุกของมูราอูครับขวาของมูราอูลากมาแต่อ้อมลูกนี้กวาดไม่ฟาวครับโอ้โหข้างสนามนี่แอฟริกาอะไรจะเปลี่ยน2คนรวดเลยครับเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะหมดให้ไว้ซ้ายจังหวะนี้โยกของอัลฟองโซเดวี่ติดเลยครับติดแงกเลยครับไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้แก้มาแล้วขึ้นทางซ้ายอูเบรโมดิบาพี่บอกคู่นี้โดนจุดโทษให้ทีมไหน
0: หูยาก
1: เอ้ยวัดโรเวนวิลเลียมไปเลยในฐานะเคยติดหนึ่งในผู้สัมผัสตัวยอดเยี่ยม
0: คือโกโรเวนวิลเลียมดีแต่ว่าประสบการณ์ตัวยิงอ่ะหูแคนาดาแม่งมีทั้งคายลาลินมีทั้งโจนาธานเดวิด
1: ได้ลงหรือเปล่าม
0: ีอัลฟองโซเดวิดนะ
1: 5นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้เปลี่ยน2คนครับแอฟริกาใต้หมายเลข8เชปังโมเรมีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง
0: ก็เกิดมาเลยอ่ะเชปัง
1: เออเชปังจริงนะชื่อเชปัง
0: เชปังโมเรบี
1: ถ้าไม่เชปังก็ต้องเชแป๋งอ่ะ
0: ป๋องแป๋งเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ที่ออกมาเป็นอิบเลนมาโคปานะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอาเชปังโมเรมีลงมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีครัมเรเนอร์ครับแทนที่ของมาเซโคครับ
0: เปลี่ยน2ด้วยครับเท่ากับตอนนี้แอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนไป3เอ้ยวันนี้ไลฟ์ฟอสเตอร์ไม่ได้ลงเฉยตัวความหวัง
1: แอฟริกาใต้ไม่ได้ลงมา2นัดแล้ว
0: เออทำไม
1: เขาเล่นไม่ดีเข
0: า
1: ไม่ด
0: ีแต่ชื่อชั้นดีสุดเลยนะ
1: เออเป็นไงว่าพอมาเวทีระดับนี้เขาเล่นไม่ดีแต่แอฟริกาใต้เปิด

0: เข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านฟิกโรครับ
1: ไลฟ์ฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่เนี่ย
0: เหมือนว่าแฟนบอลเกาหลีน่าจะเสียใจหนักขึ้นเมื่อเห็นทีมเข้ารอบแล้วเล่นแบบนี
1: ้เห็นทีมที่เข้ารอบแล้วไปเล่นแบบนี
0: ้แล้วทำไมตอนคุณเล่นเขาไม่ได้ดีล่ะ
1: คุณไปแพ้เขา
0: ใช่ดีไม่ดีเกาหลีใต้มาเล่นกับแคนาดาจะเล่นดีก็ได้อาจจะสู้ได้มันกว่านี้ก็ได
1: ้เผลอชนะอะไรเงี้ยจะ
0: ไม่หรอกแต่ว่าเกาหลีใต้เป็นบอลเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเยอะเกินไป
1: เล่นตามจังหวะ
0: คือเหมือนว่าไปหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของพวกอีคังอินอะไรเงี้ยเยอะเกินไปส่วนแอฟริกาใต้โยนขึ้นมาลูกนี้แคดาเคลียร์ทิ้งมาได้อีก
1: ต่อข้าง
0: สมควรแล้วที่เกาหลีใต้โดนด่าอุตส่าห์เปิดหัวได้ดีได้3แต้มเลย2นัดแพ้เสมอสักนัดก็เข้าก็ใช่แล้วเป็นการแพ้แบบไหนแพ้แบบผู้สาประตูมาตัดบอลพลาดอย่างเงี้ยหรือแพ้แอฟริกาใต้ที่แบบตัวเองข่มเขาทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่เร่งไงตอนที่ยังเสมอตอนเจอแอฟริกาใต้อ่ะตรงนี้อัลฟองโซเดวิส
0: เปิดย้อนไม่มีอะไรเลยครับอัลฟองโซเดวิสว่าลงมาเนี่ยยังสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของแอฟริกาใต้ไม่ได้เลยครับเหมือนลงมาขู่เฉยๆอ่ะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับทิ้งขึ้นซ้ายมาเชปังมูโรเป็นทางด้านของอิครามเรเนอร์ครับให้มาตรงกลางเอมบาต้าเปลี่ยนมาลูกนี้เก็บทางขวาของอับริส
1: เหมือนแอฟริกาใต้เริ่มแบบเริ่มเน้นนะ
0: ใช่
1: เขาก็เริ่มคลองบอลได้
0: แล้วเปลี่ยนเดียวจบได้แล้วอ่ะจบเลยอ่ะมีลูกเดียวจบเลยนะครับคู่นี้
1: เหมือนในวันที่เปี้ยงใส่เกาหลีใต้
0: ใช่ลูกนี้ล้นไปอีกแคนาดาพยายามจะช่วยกันบล็อกแต่ว่ายังไม่ออกดูบอลเกาะบนเส้นไปไงแล้วจ่ายแบบไม่มองด้วยครับที่บอกอดีตกัปตัน BNK ครับเตะบอลแล้วเหรอครับช่วงนี้เชอร์ปรางโมเรบีนะเชอร์แปงนี่ก็คือเชอร์แปงน่าจะอ่านว่าเชปังแต่เชปังเดี๋ยวก็จะออกเชปังเซอร์กิตอีกนะครับแต่จังหวะนี้พลิกดีครับอาโบลิสทะลุขึ้นมาเก็บบอลได้จับไม่ดีอีกครับจังหวะของทางด้านเชอร์ปังนี่นะครับ
1: ได้ฟาว
0: แล้วก็เสียฟาวไป
1: คือผมว่าตอนนั้นเราภาคไอ้เนี่ยบอสเนียกับแคนาดาเหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้ต้อง2เท่าอ่ะโอ้โหท้อเลยเนี่ยขึ้นหม่งก็โอ้โหคือเกมรับก็ไม่พลาดทั้งคู่วันนี้ก็เลยยังเสมอกันเหลือนาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะไปกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับแหมเปิดมาน็อกเอาท์คู่แรกต่อเวลาเลย
0: เดี๋ยวเลยนะคู่อื่นไม่ต่อเลยต่อคู่นี้คู่เดียว
1: ขอบคุณพี่เจ๋งที่ให้ถึงตีห้าคือถ้าตีสี่มาเนี่ยบอกเลยว่างานยาวหรือเห็นคู่ประกบมาแล้วก็ให้มันตีห้าเลย
0: มันต้องงั้นแหละต้องงี้อยู่แล้วถ้าคุณเข้าตีสี่นั่นหมายว่ารายการตีสี่เดี๋ยวก็จะเป็นเดือดร้อนพวกพี่โอ๊ตพี่บอม
1: ไปกำลังจะครบ90นาทีเดี๋ยวแล้วแอฟริกาใต้ก็ไม่เอาบอลขึ้นแล้ว
0: ก็คือจบรายการเราก็คือพี่เต่ามารอได้เลย
1: สุขภาพเลย
0: ใช
1: ่เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพเนี่ย90นาทีหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่เอาเลย
1: 0-0
0: ตอนเวลเลียมนี่ก็คือไม่เล่นทำไมยืนดูไม่ขึ้นแต่ก็เข้าใจได้นะครับในความเป็นทีมที่อุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงรอบนี้เขาระวังทุกการออกบอลเลยใช่ไหม
1: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ยังทดตั้ง5
1: มี5นาทีไปกันต่อนี่ทิ้งมาข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เหมือนเคาะดูเวลาไงว่าเอ้ยมีเท่าไหร่วะเขาให้เราเท่าไหร
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยังดักไว้ได้ครับแอฟริกาใต้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านทางด้านของฟูกโรครับดักไว้ได้ก่อน
1: ไปโยนทางเดวิด
0: จะไหลซ้ายมาลูกนี้ไม่ถึงอัลฟองโซเดวิสครับโดนมูดาอูสไลด์บอลออกข้างไปวันนี้ก็ดูแล้วคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในสนามก็น่าจะเป็นโยนทางเดวิดนะฮะ
1: หลุดไปยิงติดเซฟอ่ะไอ้ที่มุมแคบยิงซ้ายอ่ะ
0: เข้าช่วงทดเจ็บแล้วครับทันเน้นกันไม่ได้นี่เดี๋ยวไปว่ากันต่ออีก30นาทีแต่จังหวะนี้ขวาขึ้นมาอลิสเตอร์จอห์นสตันเปิดไม่ดีโดนดักแต่มีตัวเก็บหน้ากรอบแล้วยิงยัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูชัยเข้ามาครับ
1: บูสตาฮิโอ
0: ซีเฟรด

0: ซากิโยครับยิงประตูชัยให้แคนาดาจะชัยหรือเปล่าก่อนพอแต่ว่าทดเจ็บครับแคนาดาขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: โอ้โห
0: บอลเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
1: คือผู้เล่นแอฟริกาใต้ไปถอยครับไม่มีใครเข้าบอลก็เลยยิงไกลเข้าเสาไกลครับเป็น 1-0 ของแคนาดาครับนาที90+2ครับโอ้โหช็อกเลยไม่แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราทำอะไรโอ้โหนี่จังหวะตัดได้ตรงกลางนะครับอลิสเตอร์จอห์นสตันครับจากขวาเปิดมาแล้วมงเคลียตกตรงหัวกะโหลกแล้วโอ้โหอูสตากิโอตวัดยิงด้วยขวาเลยเวนวิลเลียมไม่เห็นบอลเนี่ยคือเพื่อนบังอยู่เห็นอีกทีโอ้โหมันเข้าเสาไกลไปแล้ว 1-0 ครับแคนาดาขึ้นนำกำลังจะเข้ารอบครับทีมเจ้าภาพร่วมโอ้โหคือสำคัญครับเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเข้าบอลครับนะครับแอฟริกาใต้ครับทั้งซีโทเล่ทั้งโมโคเอน่าโอ้โหแอคเลยครับเจสซี่มาร์ช
2: ก็เกมแบบนี้ต้องการประตูเดียวเนี่ยครับอ้าวทีนี้เล่นไม่เนียนทีนี้บี้เลยครับแอฟริกาใต้2นาทีไปพลาดแบบนี้โดนนี่ครับไม่ใช่เดี๋ยว 2-0 เลยนะยิงแบบขาดเลยอะไรเงี้ยจังหวะนี้มีล้มไปนอนแล้ว1แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอาบอลขึ้นมาได้ของแอฟริกาใต้ต้องมาเร่งเฉยเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไปปล่อยให้เขาเล่นสุดท้ายโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาโดนฟาร์มไว้อูสตากิโอ
1: ้โหอดีตกองกลางจากปอร์โต้นะอูสตากิโอปัจจุบันนี่อยู่กับ LAFC ยืมมาวัย29นะครับเซเฟนอูสตากิโออ
2: ้าวแต่แคนาดาได้บุกอีกรอบหนึ่งจังหวะทิ้งมาให้กับโพรบิสเดวิดติดเอโมกาชีแข็งแกร่งกว่าครับแย่งกลับมาได้อ้าวมัน3นาทีสุดท้ายให้มันได้อย่างนี้
1: บอกแล้วไงเขาบอกแล้ว
2: ขวาไหลตามช่องมา
1: ตามหน้า
2: หน้าอีกครับ
1: ดูแล้วเรียบร้อยนี่เขาถามคุยกับผู้ฟังครับพี่ได้เนี่ยคุณนันทพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะผมอยู่ถึงตีห้านะโอ้โห
2: ใครดีไปนอนนะ
1: บอกเลยงอน
2: งอน
1: โอ้ยแต่แฟนแคนาดาเข้ารอบโอกาสสูงมากครับตอนนี้แม่ยิงเข้าไปนี่เฮกันทั้งซุ้มมานั่งสำรองครับ
2: โอ้ว่าเฮทั้งสนาม
1: เหลือนาทีเดียวนะครับช่วงทดเวลาเคโปครับ
2: ยาวลูกนี้มงออกมาก็โดนดักไม่มีอะไรครับตรงกลางของแอฟริกาครับสาดยาวขึ้นหน้าเก็บได้ด้วยทางซ้ายจะตัดเข้ากลางมาแคนาดานัวยับเลยครับเตะทิ้งไปก่อนครับทางได้ของลิสตาจอร์สตัน
1: หันหน้าทางไหนเตะไปทางนั้นนี่ผู้ตัดสินบอกว่าทดเพิ่ม1นาทีครับเพราะมีประตูครับปินไฮโร
2: ่ดีใจ
1: ก็น่าจะทดเป็น6
2: 5นาทีจะครบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาจะมงเช็ดต่อลูกนี้เก็บได้แอฟริกาใต้ไล่ขึ้นไปทางซ้ายโบกชีไหลลูกนี้ไม่ผ่านคอร์เนลิอุสครับเก็บบอลตรงกลางสายมาจังหวะนี้เอมบาต้าตาเลนเต้เอมบาต้าทำไมเล่นอย่างนี้แต่แรกว่าไม่โดนแล้วไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่นั่นแหละขวาโค้งมาเปิดลึกเข้าไปโดนดักครับอ้าวแล้วแคนาดาต้องเตะทิ้งเข้าไปไกลๆก่อนจะสวนด้วยลูกนี้ไม่มีอะไรครับ30วินาทีสุดท้ายครับลมหายใจของแอฟริกาใต้บทจะโดนก็โดนเฉยเลยครับเล่นไม่มีอะไรเลยครับเกมวันนี้แล้วเปิดไม่ดีอีกสุดท้ายหม่งสกัดออกข้างครับทุ่มของแอฟริกาเปิดลูกนี้ This time for มาเซโป
1: เกโปรับเข้า2
2: แม็กซิมเกโปครับรับไปได้ครับ
1: เนี่ยแล้วผู้เล่นในเฟกาตายนี่หัวร้อนหัวร้อนตามหลังนี่หัวร้อน
2: ตอนนี้ร้อนกว่าคือผู้ใหญ่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เตรียมใจว่าน
1: ี่ไงเขาบอกเลยเปิดสายเลยครับนี่ได้เดี๋ยวลองดูโอ้โหยิงเฉย
2: ตีห้ากันจะ

0: เขาว่าจะคุยกัน
1: ตีสี่ไงพูดเดี๋ยวบอกว่ายิงมันยิงไม่นานแล้วดิมันยิงเฉย
0: เอาละครับ6นาทีครบแล้วครับอยู่ที่ชอปิเดียโร่แล้วครับเปิดยาวขึ้นมานานแล้วฮะประตูเดียวของแคนาดาครับนำมาซึ่งการผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026ครับ 1-0 นะครับสำหรับค่ำคืนที่ลอสแองเจลิสครับ
1: โอ้โห90นาทีปกติทำอะไรกันไม่ได้ครับทดเวลา6นาทีที่ใส่มาเนี่ยเป็นทางด้านซีเฟนอุสตาคิโอครับยิงให้แคนาดานำ 1-0 และเป็นประตูชัยครับทำให้เข้ารอบ32ทีมโอ้โหคือ
0: ก็แค่เบียดจริงๆ
1: ใช่
0: แค่เบียดจริงๆครับคู่นี
1: ้ก็ทำให้เป็นทีมแรกนะครับที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็สำหรับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนะครับประตูเดียวแล้วก็ทำให้แอฟริกาใต้ตกรอบครับรูปเกมก็สมควรเพราะว่าพยายามเล่นเกมรุกเยอะกว่านะแคนาดายิงไปทั้งหมด7ครั้งนะครับตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูครับส่วนแอฟริกาใต้ก็ได้ยิงแค่3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวก็ไม่มีประตูเพราะนั้นก็ต้องยินดีกับแคนาดาด้วยครับ
0: มีถามว่าแคนาดานี่เข้ารอบ16ทีมครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะครับก็เดี๋ยวแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฮอลแลนด์นะครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงอัครเทพมาสัพยอบอกว่าขอให้สนุกมีประตู
0: สุดท้ายจบ90นะเว้ยไม่ต้องต่อเวลานะเว้ยนะครับแต่จริงตอนแรกคิดว่าต่อเวลาแล้วนะเตรียมใจไว้แล้วนะ
1: แคนาดาทำไม่ถูกอ่ะไปเร่งอ่ะไปเร่งงาน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่หรอกแอฟริกาใต้ก็แบบเหมือนเบอร์คิดว่าแบบเขาไม่เอา
1: คิดว่าเขาแบบชกนวมแล้วแบบไปต่อเวลา
0: โดนเลยครับ
1: เรียบร้อยเหมือนเมื่อวานไงเหมือนไอ้ที่ตอนแรกไอออสเตรียเนี่ยว่าแบบเอ้ยไปตามนี้เพื่
0: อ
1: นมาเลสไม่รู้งานสัตว์ไปไปยังดีโคลอสไอคาราสิตคาราสิตมาตีเสมออ่ะจบเกมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้านะช่วงนี้ก็อรผลรายการอื่นนะครับที่แข่งอยู่ที่เมื่อกี้มีถามมาเนี่ย
0: ชิลีครับหน่อยชิลีครับ
1: ชิลีครับนี่โฮชิปาโต้นะชนะเดปอร์เตสเทมูโก2-0นะครับแล้วก็ที่พักครึ่งคือยูริโกอูนิโดนะครับเสมอกับทางคอนเซปซิโอน2-2
0: โอ้ยนี่เจ้าหนูอิสมาโกเน่ปะ
1: เออที่ขาหักอ่ะ
0: คนที่ขาหักว่าม
1: าด้วยโอเคได้เฮตั้งวงล้อมวงกันเลยครับแคนาดาเข้ารอบนะครับข้อความขอแรงเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้เนี่ยเสือ8 9 8 9 9ใครอยากให้อยู่ต่อเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพูดคุยเต็มที
0: ่ครับ
1: ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับช่วงนี
0: ้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกวันนี้ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: ฟัง FM 99

0: าโทร02-201-6569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์ฟุตบอลโลกครับในช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนจริงต้องบอกว่าเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่เราสองคนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็ส่วนวิรุณนะครับแต่ว่าส่วนน่าจะไปทำธุระอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าจบคู่แรกของฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 นะครับก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีถามเข้ามาบอกคุณยุทธชัยไม่มาบรรยายหรอครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ยุทธจะได้คิวหรือเปล่านะครับบอกนั่งเหงาๆไปยันตี5นะครับมีบอกว่าเราจะฟังภาคก่อนคุยอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยนั่งเลื่อยเปื่อยคืออันนี้ไม่โอเคกับการที่เราเลื่อยเปื่อยหรือยังไงหรือเราไม่ภาคหรือยังไง
1: เขาด่าเหรอ
0: บอลมันไม่มีอะไรจริง
1: ให้ภาคอะไร
0: นะครับเมื่อกี้มันโอ้ถ้าเกิดดูเกมก็น่าจะเห็นอยู่มีบอกว่ากองกลางแอฟริกาใต้คนหนึ่งบรรยายปากสองดีมากผมเขาคือยาย่าชิตพลนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็เราก็บอกแล้วเมื่อกี้ของเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเราก็ไม่ได้จะภาคตามเกมเดียวถ้าภาคตามเกมอย่างเดียวให้ไปดูโมโนแมทเราก็พูดผลบอลเราก็คุยเรื่องอื่นสาระทั่วไปด้วย
0: มีบอกบราซิล

0: เจอญี่ปุ่นรอบ32ทีมไม่ยุติธรรมเลยที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มแรกได้เจออันดับ3กับอันดับ2เหมือนกันจริงๆมันต้องเอามาเขย่าจับสลากวัดดวงกันอีกรอบแบบ UCL เมื่อก่อน2ท่านว่าไงครับ
1: เห็นด้วยเลยผมว่าพอมันปรับมาเป็นตอนนี้ทีมมันเยอะขึ้นมันความยุติธรรมมันน้อยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกาหลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกาหลีไปอยู่ในกลุ่มต้นๆเนี่ยเขาก็เลยเลือกช็อตเลือกซีนในการเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยากคือโอเคแหละเขาเล่นไม่ดีเขาแพ้เขาก็โอกาสเข้ารอบมันยากแต่คือลองติ้งต่างว่าถ้าเกาหลีอยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนออสเตรียหรือแม้กระทั่งไอแอลจีเรียเมื่อเช้าเมื่อวานคือเขาก็คงต้องเน้นในนัดสุดท้ายมากกว่านั้นเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอเพิ่มทีมมาเข้าใจแต่ว่าการมีอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะผมทำให้เกมฟุตบอลมันเหมือนไม่ขลังอ่ะมันจะมีเกมที่แบบเสมอจับมือเข้ารอบ
0: แต่มันต้องมองงี้ว่าอีกมุมนึงอ่ะคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการจับสลากเหมือนกันแต่ผมมองว่าพวกโลกคราวที่แล้วอ่ะมันมีกรณีการล็อกผลไม่ได้ล็อกผลเพราะว่าแบบโกงนะแต่หมายถึงว่าเล่นเพื่อเซฟผลงานตัวเองในการเพื่อที่จะไปเจออันดับ1อันดับ2นึกภาพออกป่ะคือพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันล็อกยากละ
1: ใช่
0: คือมันก็ต้องมอง
1: มันก็นัวหมดอ่ะ
0: ทีมันก็ต้องมองมุมนี้อีกว่าคือรอบสเปนไงรอบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอทำกับใครอ่ะเกาหลีใต้เอากับญี่ปุ่นมาที่หนีสักทีมนึงอ่ะหรือสเปนหรือโปรตุเกสวะที่หนีอ่ะแล้วไปเจอโมร็อกโกอ่ะสเปน
1: สเปน
0: นี่แหละทัวร์โลกคราวที่แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วตกรอบเพราะโมร็อกโก
0: คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นน่ะเราอาจจะได้เห็น
1: ไม่ใช่สิถ้าตกรอบเพราะโมร็อกโกคือโปรตุเกสที่เสมอไง
0: ใช่ใช่ก็คือแบบไม่เน้นในนัดสุดท้ายแบบเอาตัวเองเพื่อจะแบบคือเหมือนกันว่าพอมันมีระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันอันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้
1: ผมว่ามันไม่สนุกทุกเกมอ่ะผมอยากให้แบบเพิ่มทีมมาได้แต่ว่าอยากให้เข้าแค่1กับ2ไงระดับฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมีอันดับ3ที่จะได้มาเข้ารอบอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วพอมีอันดับ3เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถถูเอียกันเสมอแบ่งแต้มเข้ารอบได้แล้วก็ประกอบกับยิ่งสายแรกๆกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยบางทีมันแข่งไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นอันดับอื่นทีมที่อยู่ในสายหลังๆเนี่ยมันก็ง่ายที่จะวางแผน
0: ไม่มัน48ทีมไงแล้วจะเอาเป็น16ไงอ่ะ
1: ก็นี่ไปเลยเพิ่มอีกเป็น50 54ทีม
0: แล้วก็ไป
1: แล้วก็เอาแค่1กับ2เข้าไง
0: แปดกลุ่ม
1: แปดกลุ่มแล้วก็เอาแค่หนึ่งสองไง
0: แปดสามยี่สี่แปดสี่เอามันของเดิมนี่หว่ากำลังคิดอยู่ว่าแปดกลุ่มแล้วแค่ที่หนึ่งที่สองอ่ะมันก็ต้องกลับไปที่32ไงพอเป็น48เนี่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าจะเอาแค่ที่หนึ่งที่สองเนี่ยอันนี้เขามี12กลุ่มแล้วใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มอีกกี่กลุ่มอ่ะอีกหนึ่งกลุ่ม
1: ใช่
0: อีกสี่ทีม
1: อีกสี่ทีม
0: เป็น52ทีม
1: 52ทีมแล้วก็เอาแค่หนึ่งสองเข้าเราก็เข้าคอนเซ็ปต์ FIFA ว่าฟุตบอล for everyone ก็ให้มาแล้วไงแต่คุณก็ต้องดีพอ 1-2 ถึงจะเข้าต่อไงถูกไหมเพราะนั้นแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วมีเข้าเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
0: ใช่ใช
1: ่จะได้ไม่ต้องมานั่งมาลุมมาตุ้มว่าเดี๋ยว3เจอใคร1เจอ2เจอใคร
0: แต่ในความนี่ไงผมก็เลยบอกว่าในความปัญหามันเกิดขึ้นจากฟุตบอลคราวที่แล้วที่มันมีแบบทีมชาติบางชาติคุณก็ต้องไปด่าไอ้พวกรอบก่อนหน้านู้นที่มันแบบหัวหมออ่ะ
1: ครับ
0: เล่นล็อกผลเอาตัวเองหลบไปอยู่สายบนเอาตัวเองไปอยู่สายล่างคือมันจะมีเวนี้อยู่มันก็เลยการว่ามันก็พูดยากนะครับมันก็พูดยากพอมาเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับมีบอกว่าพี่ยุทธน่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าดึกเกิน
1: ก็ตามพี่ยุทธได้นะที่นายกูรูเดี๋ยวแกก็วันนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ยแหละก็มาสรุปเนี่ยภาพรวมรอบก่อนรอบน็อกเอาท์
0: มีบอกว่าพี่คมพี่สนระหว่างทีมเป็นต่อกับทีมเป็นรองอะไรเชียร์เหนือกันครับ พี่คมใช้แอปอะไรพี่สนใช้แอปอะไรแจ้งเตือนสกอร์ครับผมครับโอ้เขาตั้งในโทรศัพท์เลยติ้งมาทีขึ้นโทรศัพท์ไอ้ขึ้นในนี่ขึ้นนาฬิกาเลยเขาขึ้นนาฬิกาเลย
1: ก็มันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าอยู่ที่ว่า
0: ผมไม่เคยเห็นคนตั้งโทรศัพท์ไอ้ตั้งนาฬิกาเตือนฟุตบอลที่ผมเพิ่งเห็นคุณคนแรกนะแสดงว่าผลฟุตบอลมีผลกับคุณมากนะ
1: ไม่มันลิงก์เหลือไงไอ้ Apple Watch มันลิงก์กับโทรศัพท์
0: แล้วคุณก็กดดาวไว
1: ้กดติ๊กไว้แบบเลือกไว
0: ้
1: ก็นั่นแหละคือมันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าบางทีมันเลือกพลาดไงสุดท้ายฟุตบอลมันก็บางวันถ้าทีมที่ดูดีกว่าชนะมันก็เชียร์ไม่เหนื่อยแต่บางวันที่ทีมดูดีกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เชียร์เหนื่อยกันนั่นแหละมันก็ดูให้เป็นกีฬาแหละส่วนแอปพลิเคชันไหนก็อันง่ายๆตรงๆก็ผมใช้คือถ้าเอาชัวร์แน่นอนเสถียรสุดคือแฟตตากอร
0: ์
1: แต่ถ้าเร็วสุดอ่ะเอาเร็วแบบเดียวอ่ะเอาเร็วเข้าว่าถูกผิดว่าอีกเรื่องโซฟาสกอร์อาจารย์คมใช้อะไร
0: ผมใช้ซอกเว
1: ย์ไม่แบบแอปเช็ครายงานผลดิ
0: อ๋อผมเปิดซอกเวย์ตลอด
1: อ๋อ
0: ไม่
1: แต่ซอกเวย์มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอน
0: ชัวร์ใช่

0: นะครับมีบอกแข่งก่อนก็กำหนดผลตัวเองก่อนสิครับจะยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม
1: ไม่ก็กำหนด
0: คอมโบแอฟริกาใต้ครับเวิร์ดก็ทำไม่แต่ผมจะบอกว่าคือบางทีมันดันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไงทีนี้มันก็ไปหมอไปหมออ
2: ันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแข่งก่อนกำหนดตัวเองต้องการใช่สมมติกำหนดได้ว่าชนะเข้ารอบแน่สมมติติ้งต่างเป็นเกาหลีใต้ชนะเข้ารอบแน่ถูกไห
0: ม
2: แต่มันจะไม่รู้ไงว่าสมมติ
0: จะไปเจอใคร
2: สมมติเกาหลีใต้อยู่ในโพสิชันแอฟริกาใต้ตอนเนี้ยมันถ้าเกิดกลุ่มท้ายๆมันมีพลิกล็อกเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นแคนาดาก็ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแบบถูกไหมเพราะนั้นมันก็กลุ่มท้ายๆกลายเป็นว่าได้เปรียบแต่แตงโคมเห็นด้วยเปล่าแบบเรื่องนี้ว่ากลุ่มท้ายๆมันวางแผนได้อะอย่างเช่นแบบโปรตุเกสต้องชนะเพื่อที่จะแบบว่านัดต่อไปไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เข้าแชมป์กลุ่ม
0: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันแค่คิดได้ว่าตัวเองจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบนึกว่าป่ะ
2: ถ้าใช่
0: มันคิดไม่ได้ไปถึงขั้นว่ารอบหน้าฉันจะไปเจอ
2: ใช่ใ
0: ช่เรื่องนี้คิดไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะมันคิดได้
2: ใช่
0: ระบบเก่าอ่ะมันคาดการได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าที่1เราจะไปเจอใครเราเข้าที่2จะไปเจอใครแต่ระบบใหม่เนี่ยมันคิดได้แค่ว่า
2: เข้าไม
0: ่รอดหรือไม่รอดแค่นี้นะครับมันก็เลยต้องตัดต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะเอาจริงผมชอบระบบก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาก็สรรหาวิธีมาอืมนะครับ
2: สรรหาจริง
0: ฟีฟ่าเนี่ยขยันคิดโอ้โหเจ้าครับ
2: หลักๆก็คือเพิ่มแมตช์เพิ่มเงินเพิ่มค่าถ่ายทอดสดและเพิ่มค่าลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอินฟานติโน่ทุกวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่า
0: หาเงิน
2: เก่งเขาคอนเนคชั่นดีหาเงินเก่งสมานฉันท์นู่นนี่นั่น
0: ใช
2: ่
0: ก็คิดดูว่าอิหร่านกับอเมริการบกันอิหร่านยังเตะฟุตบอลโลกได้อะเขาก็ต้องมี power ประมาณนึงนะเว้ยไม่ได้แบบว่าแล้วปลอดภัยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ที่เจ้าภาพทำได
2: ้
0: คือทางฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทำเกินสิทธิ์เกินไปอะไรเงี้ยนะมีบอกว่าจริงๆหลังรอบแบ่งกลุ่มควรเอาทีมอันดับ1มาเป็นทีมวางแล้วจับสลากทีมอันดับ2
2: ใช่คือเรื่องเนี้ยอาจารย์อู๋คุยกับผมเมื่อวานคือแบบอ่ะมึงอยากหลบมากหรือแบบว่าอยากเจอนู่นนี่นั่นมากคือเอาแค่เข้ารอบมาก่อนแล้วหนึ่งอ่ะคือเขาดีจริงก็ต้องให้เขาเป็นทีมวางแล้วไอ้สองสามเนี่ยไอ้ที่แสบๆเนี่ยจับสลากเลยแบบแรนดอมไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเจอนั่นหลบนี่อะไรเงี้ย
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดผมว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราคิดได้หรอกนะครับในฝ่ายจัดเขาคิดกันได้แหละแต่ว่าต้องดูว่ารอบหน้ามันจะเป็นกันนี่มันเพิ่งครั้งแรกไงของการเปลี่ยนระบบ
2: ผมว่าเดี๋ยวต้องมีซึ่งเผออย่างที่ผมบอกอ่ะ
0: ซึ่งพอมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ต่างจากระบบเดิมมากก็คือถ้าเป็นระบบเดิมมันคือต้องวางไว้ก่อนแล้วว่าใครจะเจอใครใช่ไหมนะครับมีบอกว่างั้นก็กลับไป32ทีมครับ64นัดพอดูไม่ไหวครับ104นัดไม่ไหว
2: ก็ถ้าลดทีมเขาก็จำนวนแมตช์น้อยลงค่าถ่ายทอดสดเขาก็ได้น้อยลง
0: ย้อนกลับไปนะ104นัดเนี่ยถ้าเตะญี่ปุ่นผมว่าเราดูไหว
2: มันอยู่ที่ช่วงเวลาไทม์โซน
0: มันอยู่ที่ไทม์โซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลย
2: หรือไม่ก็อย่าง
0: ปกติ5ลีกใหญ่ยุโรปมันเตะแต่6โมงตี4ก็เห็นดูกันไหวทุกอาทิตย
2: ์หรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกเพิ่มอีก4ทีมจบเลยแล้วเอา1กับ2เข้าจะได้ไม่ต้องมาจับสลงจับสลาก
0: มีบอกกรีดยางอยู่บ้านบึงครับขอเรื่องผีหลอนๆนะครับเพิ่มบรรยากาศผม
2: เมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดเรื่องผีเพราะว่าดึกๆเดินๆ
0: ใช่ไหมผมมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่าไม่เล่า
2: ไว้ว่าหลัง
0: ไงก็คือแบบขโมยฟิลไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเปิดไลฟ์ใหม่เลยใช่ไหม
2: เปิดใหม่เพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ภาคแล้วไงอันนี้คือ
0: ถ้าภาคเขาก็จะอันนี้ไปเลย
2: ใช
0: ่ก็มีคุณจอมพลทักเข้ามามีคุณนานาทักเข้ามามีบอกไปดูช่องเวียดนามมาครับถ่ายทุกคู่ครับผมนะครับ
2: นี่ก็ไม่สนับสนุน
0: มีคุณเกรียงไกรบอกชอบการเปิดเพลงของพี่คมสุดได้ขึ้นครับรองลงมาก็คือพี่จุ่นครับครับผม
2: พี่คุณเปิดเพลงอะไร
0: สิ่งที่ไม่เคยบอก
2: ของ
0: มนดอกทำไมต้องเปิดหรือเปล่าย
2: าว
0: 6นาที
2: ขอโทษเป็นฟุตบอลโลกไปแล้ว6นาที เขาเจ็บ
0: เป็นหนึ่งในเพลงยาวๆที่ผมคิดได้ว่าถ้าจะมีเพลงให้เรานั่งคิดเลยได้นานๆหน่อยสิ่งที่ไม่เคยบอกช่วยได
2: ้
0: นะครับมีบอกพี่คมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชานะครับ
2: เห็นป่ะหลายคนเขาบอกกันเนี่ย
0: ไม่ตับ
2: นี้เจอหวยยัง
0: ไม่คนนี้คนเคยเล่นแล้ว
2: ความจริงก็คือความจริงเหรอ
0: เอามาเล่นซ้ำ
2: คนเดิ
0: มนะครับเดี๋ยวบูลลี่นะครับผมฟ้อง
2: จะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะ
0: ไม่บล็อกนะครับโดนเรื่องบูลลี่นะครับมีบอกคุณโคคุณสอนอยู่ถึงกี่โมงครับ
2: ตีห้าครับ
0: ตีห้า

0: ผม
1: เอสอุซาฮิโอไม่รู้งานในงานนี่โหป่านนี้ภาคอยู่
0: ใช่นะครับมีบอกว่าอีก4ปีครับรอดูทับไทม์โซนที่คุ้นเคยอีก4ปีก็ไม่คุ้นครับ4ปีข้างหน้าเจ้าภาพ6ชาติมีอุรุกวัย
1: ไม่ก็ถ้าสเปนกับไอ้โมร็อกโกยังคุ้นไงมันก็คือไทม์โซนยุโรปไงแต่ไอ้อุรุกวัยเนี่ยไม่คุ้นแน่มันก็ประมาณนี้แหละ
0: แต่ผมจะบอกว่า2003 2030อ่ะก็คือปีอยู่ในปีนี้ปีอะไรวะ
1: ปี2026 30ข้างหน้า
0: 2034อันนี้คุณแน่นอนเพราะว่าซาอุดิอาระเบียครับ
1: ก็อีก8ปีอ่ะ
0: อีก8ปีอ่ะคุณ
1: ไม่ต้องมีหรอกก็ดูไปแหละคุณมีเวลานอนอีก4ปี4ปีก็มีทีก็ดูให้มันเต็มที่
0: ใช่
1: ดูไปเนี่ยแคนาดาแอฟริกาใต
0: ้นะครับมีบอกว่าผมหมดศรัทธาตั้งแต่แบนรัสเซียประเทศใดที่บุกชาติอื่นไม่ได้มีแค่รัสเซียแต่แบนแค่รัสเซียก็วิธีคิดนะครับ
1: มันก็มีประเทศอื่นนะที่ไปบุกประเทศอื่นไปลุกลานเขา
0: คุณมีบอกว่าแต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งผมจะไม่แห้งครับเพราะในใจไม่เคยมีผู้ใด
1: ใดแบบมีรอเรือกันลันใดผมเลยอย่างนี
0: ้หกสี่ไปเลยครับเอา1กับ2
1: ก็ใช่ไงคือจะเพิ่มเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เอาแค่1 2อ่ะ3มันแบบโอ้ยมันไม่ควรอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะ
0: จะกำลังคิดอยู่ว่าถ้า1กับ2อ่ะมันจะประกบ32ทีมได้วะได้ดิ
1: ได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งอันดับ3ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาลุมมาตุ้มแล้วจะได้ไม่มีแมตช์ซูเอียไงแบบนัดสุดท้ายจับจบเจ้าไม่เล้าหรือไงไม่ต้องคุณซัดกันไปเลยใช่ไหม
0: ไม่แต่ว่าระบบเนี้ยก็ทำได้ไม่มีแมตช์ซูเอียแบบนี้ไม่มีจริงระบบเนี้ยไม่
1: ม
0: ีแต่มีแค่ระบบแค่ว่าคิดแค่ว่ารอดหรือไม่รอดแค่นั้นนะครับมีบอกใสๆครับยุงน้อยแคนาดานะคร
1: ับ ก็เกือบจะคุณเหมือนกันเมื่อกี้90บวก4
0: เน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหเกือบติดคอ
0: เก่งมาเลยเก่งมาเลยทีนี
1: ้ติดคอ
0: นะครับ
1: ไปดูตลาดซื้อขายดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
0: ตลาดซื้อขายวันนี้ไปอัปเดตมาให้นะครับ
1: ล่
0: า
1: สุดเอาคีละดิว
0: มีรายงานเรื่องของยานเดียวมองเด้นะครับ
1: เป็น
0: ก็ตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะเลือกปารีสแซงแชกแมงครับก็
1: จริงเหรออ
0: ันนี้เป็นรายงานจากเดอะแอตเลติกนะคร
1: ับ ก็กล้าปฏิเสธลิเวอร์พูล
0: ใช่
1: ๆลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ได้ไง
0: ก็คือบอกเลยว่ายาเดมงเด้เนี่ยเขา next destination เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการย้ายออกจากอัลเบรชิกในซัมเมอร์นี้เพราะว่าจะไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็ปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริด
1: เฮ้ยปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเบเช่นี้คุณไปนั่งนะเบเช่เขามีทั้งดูเอมีทั้งคาวิชชาคอรัชเคเดียมีทั้งบาโกล่านะบาโกล่ายังสำรองอยู่เลยนะจะย้ายไปนั่งที่เบเช่ทำไมมาลิเวอร์พูลนี่ตัวจริงแถมแบบ
0: เฮ้ย
1: ระดับลุ้นแชมป์
0: สำรอง
1: ทำไมอ่ะ
0: กักโปอยู่ตรงนั้นคุณจะไปโอ้โถ
1: ก็ดิโอวองเล่ก็เล่นด้านขวาไปสิ ก็โมซาร่าเขาไปแล้วไงหรือไม่ก็คุณกล้าไปเสร็จแล้วมาริดเหรอมาริดเขาขาดปีกอยู่ไงเพราะว่าอย่างไอโรดิโก้ก็เจ็บอยู่หรือไม่ก็อาจจะย้ายออกใช่ไหม
0: นะ
1: แต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ยังผมว่า
0: โอ้ยผมว่ามัน
1: ตราบใดไอ้วันนี้โค้ชยังไม่ตกรอบอ่ะผมว่าเดียวบองเด้ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้หรอก
0: แล้วตอนนี้เหมือนความเห็นก็แตกเป็น2อย่างนะเดียวบองเด้อ่ะบางคนก็บอกว่าเก่งมากแต่อีกบางคนก็บอกว่าก็มีแค่ความเร็วเฉยไม่ได้แบบซึ่งผมแอบรู้สึกแบบความข้างหลังเหมือนกันนะ
1: คือบอกว่าเร็ว
0: เขาเร็วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสร้างประโยชน์เขาไม่ค่อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ดูแวบๆนะยังไม่ได้แบบตั้งใจมาก
1: ๆก็ต้องดูให้ดีถ้าดีก็พุ่งเลยถ้าแย่ก็เหมือนเป๊ะๆอ่ะนี่โคล่าเป๊ะๆอ่ะไอวอรี่โค้ชเหมือนกันด้วย
0: ส่วนรายงานจากอิตาลีนะครับก็มีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์นะครับจาก
1: ที่ไหน
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังจะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่ารูเบนอโมริม
1: โอ้โหอโมริมซื้อแต่ละตัวนี่มันเทนฮาร์กวะเนี่ยเอาแต่เด็กเก่ามันเอาไอ้กอนซาโลรามอสของเบเช่ทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
0: ในทางกลับกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรเลยไม่รู้ใครจริงไม่รู้ใครปลอมนะฮะส่วนกรณีของเชลซีก็มีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเป๊ปเชเวเรียนะครับแบ็คไซด์ของไรโยเบกาโน่นะครับ
1: โอ้โหฉีกว่ะ
0: แทนที่ของมาร์คชูกูเรย่านะครับอันนี้รายงานจากมาก้านะครับก็คือตอนนี้เชลซีเสียชูกูเรย่าให้มาดริดไปแล้วนะครับก็เลยจะไปเอาเชวาเรียมา
1: จริงๆมันมีนี่อยู่ไงจาเรลฮาโต้แต่ว่าผม

0: ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะไปเอาเป๊ปแคบาเลียเนี่ยไ
1: อ้
0: คือถามว่าเขาเล่นดีกับลาโยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมเอลีกได้ป่ะไงเพราะว่าก็น่าจะเป็นออเดอร์ของอลอนโซ่แหละเพราะอลอนโซ่ก็ชอบมาเตะแนวนี้อาจจะยังไม่ได้เกรด A แล้วมาปลุกปั้น
1: ส่วน
0: เสียดายนี่ไงถ้าเกิดไออเล็กซ์กิมาลโดไม่รีบย้ายไปแอตเลติโกมาดริดก่อนอ่ะผมว่าเผื่ออลอนโซ่เอานะ
1: อ
0: าจจะเอามาเชลซีอ่ะแต่ว่าไอกิมาลโดดันไปตกลงกับตาหมีได้ก่อนแล้วถูกด้วย20ล้านยูโรเองมั้งไอเนี่ยไอกิมาลโดเนี่ย
1: ครับนะครับส่วนกรณีอื่นก็จะมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะปล่อยเคอร์ติสโจนก็มีรายงานว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังสนใจอยู่คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังจะเสียเอเลียนเอเดอร์สันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องหนึ่งที่ผมรอดูดีลนี้อยู่ก็คือเคาะราคาว่าเท่าไหร
0: ่ อ
1: ยากรู้มากเลย
0: 120ขึ้นอ่ะ120
1: ผมว่า
0: 105เลยเหรอ
1: ใช่ผมว่า105
0: คือเป็นดีลที่แบบโคตรแพง
1: ครับ
0: คือเข้าใจว่าเอเลนสันเก่งแล้วกำลังฟอร์มดีแต่ว่าโอ้โหมันไม่ควรจะราคาถึง150ล้าน
1: ผมมีความรู้สึกว่ามันจะ105แต่อยากรู้ว่าวิธีซื้อของเขาอะซื้อยังไง
0: อาจจะ120เบื้องต้นแล้วก็อีก30เป็นแอดออนอะไรเง
1: ี้
0: ยเช่นถ้าซิตี้เป็นแชมป์ก็ต้องจ่ายให
1: ้ใช่
0: ฟอร์เรสต์อีก30
1: หรือ
0: ไม่ก็แชมป์แชมเปี้ยนลีก
1: แลกนักเตะไหมจะแลกนักเตะไหมปรับเขาเรียกอะไรเพิ่มตัวให้ลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยมีเพิ่มพร้อมคนพร้อม
0: แต่มันจะมีใครอยากไปฟอร์เรสต์ป่ะล่ะถ้านักเตะซิตี
1: ้อยากเห็นอยากเห็นซึ่งอันนี้ไงเขาเลยบอกว่าเขากำลังหาตัวแทนมาอยู่ซึ่งเขามองไปที่เคอร์ติสโจนนะครับของลิเวอร์พูล
0: เคอร์ติสโจนนี่
1: คาดว่าค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยในราคา40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์
0: แต่ก็ต้องแย่งอ่ะอินเตอร์ไงเพราะเคอร์ติสโจนมีข่าวอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
1: นะครับนี่มีคนบอกว่าให้อัปเดตข่าวของทีมเราด้วยก็คืออาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนยังอยู่กับเจอร์รี่มองก้าไม่จบสักทีนะครับ
0: โหทำไมอยากได้จังเลยผมมาภาคเลสเตอร์ดูนะคือ
1: เคยเขาลงวะ
0: เคยก็จะลงกับเลสเตอร์มัน10-20นาทีอะไรเงี้ยก็ดูมีโพเทนเชียลแบบปั้นได้แต่ก็ผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะคุณมองปะเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอายุ16-17แต่ถ้าดีจริงอ่ะเหมือนลามีนยามาเด็ก17ก็ต้องเป็นตัวจริง
1: ใช่
0: ถูกไหมเหมือนแบบยามาเป็นตัวจริงบาร์ซ่าไอ้นี่ก็ขนาดเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะอันนี้เขาก็ยังเป็นแค่สำรองผมมองว่าคือดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดแบบอามาอาร์เซนอลก็เผลอๆส่งให้เลสเตอร์ยืมต่อด้วยผมว่า
1: ไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ไพรออริตี้ของเป้าหมายหลักอ
0: ่
1: ะในซัมเมอร์นี้ก็คือเอามาไว้ขายช่วงหลังไอ้มีตัวนึงนิวควิชช่า
0: ของจอร์เจียจำชื่อไม่ได้
1: ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นนิวควิชช่าผมนึกในใจควิชช่ามันคงแบบคงหลอน
0: อ
1: ่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองมันมีนิวแล้วอ่ะ
0: 27แล้วควิชช่าไม่แต่ผมมองว่าคืออาร์เซนอลตอนนี้คือต้องเสริมแบบความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างยุคสมัยอ่ะสร้างเลกาซี่แบบยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอ่ะแบบป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ย
1: ก็มีข่าว
0: นี่คือเสริมเป็นข่าวอย่างกับเสริมทีมยุคเวนเกอร์อะไรแบบลุ้นท็อปโฟแบบสนใจเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่เข้าใจว่าคือบิ๊กดีลไว้ต้องรอตกบอลโลกแต่คือแบบมันไม่คลิกอ่ะไออย่างคริสตอฟโซลิสจันผมถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องได้มาระยกระดับทีมเลยอ่ะแต่ว่าข่าวของนี้ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยได้ตามเยอะ
1: มีรายงานจาก The Chronicle นะครับพูดถึงอาร์เซนอลก็เลยมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยได้รับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับบรูโน่กิมเมเรส
0: ของอาร์เซนอล
1: นะครับ
0: วันนี้อันนี้ถ้าอันนี้มาระยกระดับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้ามุมมองผมอะ
1: เดี๋ยว
0: ผมชอบ
1: มันบอกว่าได้รับข้อเสนอแต่มันยังไม่บอกว่ามีทีมอะไรว่าเป็นทีมไหนเสนอ
0: เข้าใจ
1: แต่มันแค่ยกตัวอย่างว่าก็ตอนนี้มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่ไง
0: แต่ถ้าได้มาผมมองว่าเข้ามาระยกระดับได้แล้วผมชอบมากกว่าโตนาลี่ผมมองว่าเขาคล้ายเดคันไลท์แต่ว่าถ้ากิมาไลท์ผมว่าเราต้องการสายดาร์กบ้างไง
1: ใช่
0: เราต้องการแบบความ
1: ต้องการตัว
0: เกลียวกราดตรงกลาง
1: ผมก็ชอบกิมาไลท์มากกว่าผมชอบตั้งตอนอยู่ลียง
0: ตอนนั้นก็มีข่าวกับเราก่อนที่จะไป
1: นิวคาสเซิลคืองงมากว่าทำไมเลือกนิวคาสเซิลก่อนอาร์เซนอลอันนี้งงมากจริง
0: ไม่ผมว่าเราไม่ได้จริงจังก่อนนั้นอะ
1: ไม่ค่าเหนื่อยก็แพงด้วยแล้วนิวคาสเซิลให้ได้ตอนนั้นอาร์เซนอลไม่ให้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากในซัมเมอร์นี้รอดูว่าย้ายไปไหนก็คือแมคเกสอักลิอุชนะครับ
0: ไอ้นี่ดีของโมนาโก
1: จากโมนาโกนะครับนี่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลแมนยูอยากได้แต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากไปเพสจีว่ะ
0: เล่นได้หมดเลย
1: คือไม่คิดจะไปไหนเลยไง
0: อาจจะอยากได้แชมป์ลีกเอิงก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นแต่ว่ามันเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าต่ำหน้าขวาหน้าซ้ายไง
1: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงฝรั่งเศสอะปารีสแซงต์แชร์แมงคือเบอร์หนึ่ง
0: เหมือนบาเยิร์น
1: เหมือนเมืองไทยก็บุรีรัมย์อย่างเงี้ย
0: บ้างไปหับก่อน
1: เออ
0: แล้วค่อยแบบเหมือนจะต้องอิ่มเต็มที่ในลีกเอิงก่อนแล้วค่อยย้ายอะไรเงี้ย อาคิอุชก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกนี้ด้วย
1: แต่
0: เ

0: S Arius นะ
1: ได้ลงน้อยไปลงหน่อยลงน้อยไปหน่อย
0: เหมือนได้ลงอยู่เกมนึงมั้ง
1: ตรงแบบน้อยอ่ะ
0: ท้ายเกมนะครับ
1: แต่ผมว่าไซนอนน่ะกลายเป็นว่าน่าจะกองกลางอ่ะผมว่าจะจบที่กิมาไลส์เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมปล่อยไปตัวนึงอ่ะแล้วสัญญากิมาไลส์มันเหนือน้อยกว่าสัญญาโตนาลี่เหลืออีกยาวไง
0: แล้วก็มีรายงานจากกาโชแมคาโตในอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไซออนซูซูกินะครับผู้สับประตูของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แหละแล้วก็รวมถึงตอนนี้เล่นอยู่กับปาม่านะครับในเซเรียอิตาลีเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ด
1: วิลล่าถ้าซื้อแสดงว่าจะปล่อยเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เนี่ยส่วนลีดเนี่ยก็เอามาก็คงลุ้นแย่งมือหนึ่งอะไอ้ลูคัสแพรลี่แล้วก็ไอ้คาวดาโลอ่ะก็สูสีก็ถ้าอยากลงก็อาจต้องมาลีดแต่ถ้ามาวิลล่าก็ต้องดูว่าเอมี่มาร์ติเนสจะย้ายไหม
0: ใช
1: ่วิลล่านี่เขาเปิดขายบัตรแล้วนะ
0: บีจีเหรอ
1: วิลล่าอุ่นบีจีเนี่ยเขาขายบัตรตั้งแต่เมื่อวานละคุณยังคมไปดูไหม
0: ไปดิ
1: ไปฮะก็น่าสนใจไม่รู้จะเป็นไงเพราะซีซั่นที่แล้วบีจีเล่นอุ่นอัดดอทมุนไป 4-0 ผมโคตรช็อกเลย
0: ไม่ใช่แล้วไปดูตัววันนั้นอะยูเรียนบรันเฟลกเอนเม
1: ตัวดีไง
0: ตัวดีเลย
1: แต่เหมือนดอทมุนมากินลมชมวิวอะ
0: ไม่ใช่หรอกมาถามมันจะมาพูด4คำ
1: ทำไมอ่ะแต่วิลล่าไม่รู้จะเน้นขนาดไหนไงแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าสตาร์วิลล่าจะไม่ได้มาเยอะแบบเอมี่มาร์ติเนสไม่มาแน่เพราะว่า
0: ทั่วไปบอลโลก
1: ไม่เข้ารอบลึก
0: มาโอลิวัตคินมอร์แกนโรเจอร์พวกเน
1: ี้
0: ยไม่น่ามา
1: แต่ไอที่มาคืออาจจะพวกไอที่ตกรอบเร็วไปแล้วอ่ะของวิลล่ามีใครบ้างมี
0: ใครนะตกรอบไปแล้วแมตตี้แคช
1: แมตตี้แคชไม่ได้ไปโปแลนด
0: ์ไอ้พวกไม่ได้ไปเลยจะมาไง
1: ลูก้าดีนไม่น่าจะได้มาเพราะอยู่กับฝรั่งเศส
0: อะไรนะผู้รักษาประตูมันอ่ะไอ้ที่ไม่ใช่เอมี่มาร์ติเนสอีกคนนึงอ่ะบิโซ
1: ใครวะ
0: มาโกบิโซ
1: อ๋ออ
0: ่าผู้รักษาประตูแบ็คขวาแมตตี้แคชนี่ผมกำลังไล่ไอ้พวกไอ้มิ่งไอ้มิ่ง
1: นี่ไง
0: ไอ้มิ่งมาแน่นอนไอ้มิ่ง
1: เพราะว่าไม่ได้ไป
0: ใช่ไอ้มิ่ง
1: นี่ลินเดอร์เลิฟมาว่าลินเดอร์เลิฟอาจจะมา
0: ไม่มา
1: โอ้ยสวีเดนเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อผมเถอะ
0: ไอ้มิ่งน่าจะมา
1: ไอ้ไทรอนมิงส์
0: นะครับ
1: เปาตอเรสมาแน่เพราะว่าไม่ได้ติดทีมสเปนชุดนี
0: ้เลออนไบลี
1: ่ของไอ้จาเมกา
0: ใช่เลออนไบลี่ก็น่าจะมา
1: โอ้แต่โอนาน่าไม่น่ามากับเบลเยียม
0: เขายังเล่นอยู่
1: อ๋อนี่ไงมาผมนึกตั้งนานแม็กกินมาแน่เพราะว่าสกอตแลนด์ไปแล้ว
0: ใช
1: ่ๆสกอตแลนด์ตกแล้ว
0: ดูบัตรด้วยนะดูบัตรด้วย
1: นี่เลยซื้อเลย
0: ก็รู้ไงมันเท่าไหร่ยังไงนะครับอยากไปดูอยากไปดูนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่ากรานิตชาก้านี่ก็ตกลงข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แน่นอนแล้ว
1: หวานเจี๊ยบ
0: นะครับก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนนะคร
1: ับ ชาก้าบอกรถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะต้องมาแล้วต้องแบบอย่างน้อยมาอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์อีกสักช่วงสุดท้ายของการค้าแข่ง
0: มีบอกอีกข้อความหนึ่งอ๋อเป็นเอมี่มาร์ติเนสกับยูเว่ครับนี่คือข่าวประจำวันนี้นะ
1: เฮ้ยแต่ผมชอบนะว่าคือสุดท้ายเนี่ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแน่นอน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าไอตัวที่คุณมีข่าวกับเชลซีตอนนี้คุณสังเกตปะว่ามันแตกต่างเลยกับไอที่เชลซีซื้อตัวก่อนๆหน้านี้ที่แบบซื้อเลอะเทอะแต่พออลอนโซมาแบบซื้อชาก้ารู้เลยว่าอลอนโซออเดอร์จะใช้อ่ะซื้อไอเป๊ปมีข่าวไอเป๊ปชาวาเลียนักเตะสเปนเนี้ยมีข่าวกับไอลาคัวนะแบบโหรู้เลยว่าไอดีลพวกเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอลอนโซเพราะว่าคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้บริหารชุดเดิมหรือโค้ชไม่ลอนโซอ่ะคุณคิดว่าเชลซีจะมีข่าวกับไอ้เป๊ปชาวาเลียหรือแม็กซองลาคัวมั้ยล่ะไม่มีทาง
0: ใช่
1: ช
0: าก้าเนี่ยโค้ชไม่มีทาง
1: ไม่มีทางคุณคิดว่ามันโค้ชเซอร์ไพรส์ว่าวันหนึ่งสมมุติข่าวนี้ออกประมาณ 3-4 วันที่แล้วอ่ะว่าเชลซีจะเอาแกรนิตชาก้าถ้าไม่ใช่โค้ชเป็นชาบี้ลอนโซอ่ะไม่มีทาง
0: นะครับก็ประมาณนี
1: ้ส่วนไอ้พวกที่แบบเฮี้ยวๆผมว่าชาก้าเออลอนโซโลแน่นอนผมว่ามูดิกตัวแรกแบบยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวก
0: ไปครับแก๊ป
1: ไอ้พวกไบโนกิเทนที่แบบกระด้างกระเดื่องอ่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณว่ากานาโชอยู่ได้ไหมล่ะยุคอลอนโซหาทีมได้เลยหาทีมใหม่ได้เลย
0: เมบี
1: ผมว่าอลอนโซบอกหาทีมใหม่ได้เลย
0: ไม่ถ้ามันรู้จักโตไงมันก็ต้อง
1: มันยังทำผมเดดล็อกอยู่เลยแบบว่างไงไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนไงมันไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะ
0: นะครับนี่อ่ะข้อความมีบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือจัดอีกเต็ม40ปีข้างหน้า
1: อ๋อจะดูบอลตี 5 6 โมง 10 โมง
0: มีบอกถามคุณคมกับคุณสอนคุณคมย้อนกลับไปปีก่อนถามความเห็นแฟน

0: ปืนอยากให้ผีหรือสเปอร์ได้ยูโรป้าส่วนผมมองว่าแคสแมนยูตั้งแต่ลุยกับเรามายุค90เลยไม่ได้อิงกับสเปอร์แล้วทั้งคู่คิดว่าไงครับแมนยูครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนแมนยูชิงสเปอร์ไง
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนนั้นผมก็เชียร์แมนยู
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: ผมเชียร์สเปอร
0: ์ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเพื่อน
0: ผมต้องถามคุณดีกว่าทำไม
1: ก็เราไม่ได้เป็นคนอังกฤษเราจะมาอินกับนอร์ทลอนดอนดาร์บี
0: ้
1: แต่ว่าเราอินกับเพื่อนข้างๆเราเป็นแฟนแมนยูเยอะไงโลกมันจะไม่ค่อยสงบสุขไงเออแต่ถ้าผมอยู่อังกฤษแล้วผมอยู่ลอนดอนเหนือผมอาจจะอินกับแบบความดาร์บี้แมตช์นอร์ทลอนดอนแต่บังเอิญว่าเราอยู่ประเทศไทยไงมันแฟนแมนยูมันโหนกหูกว่าไง อันนี้ขออภัยนะหมายถึงเพื่อนผมอะไรเงี้ยนะ
0: ผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยอินกับแฟนในเมืองไทยเท่าไหร่ผมก็ถือว่าผมคือผมเป็นคนไม่เคยพลาดพิงใครเพราะฉะนั้นใครมาพลาดพิงผมก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นจำนะบอกเลย
1: แต่ไม่พูด
0: เออเวลาแบบรู้แบบพวกกันเงี้ยแต่ดันพูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูก็เห็นแหละแต่จำพอเราเวลาพอเราอย่างเงี้ยเราก็ได้เอิดเต็มที่ไงนะครับมีบอกว่าหรือจะแบ่งเป็นลีกสเตทดีไหมครับเอาจำนวนทีมเท่าเดิมแล้วเอาหัวตารางสองสายเข้ารอบน็อกเอาอารมณ์แบบลีกเฟสเงี้ยเหร
1: อ
0: โหมันจะลุงลังนะ
1: แต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าหมดแบบไม่คลาสสิกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยจะกลายเป็นแบบจะกลายเป็นแชมเปี้ยนลีกซะงั้นเป็นลีกเฟสอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่ามันไม่ได้มันเจอกันหมดไม่ได้หรอกฟุตบอลโลกจะเจอกันหมดทุกทีมเลย
0: ใช่ไหม
1: โอ้โหปวดหัวตายแมตช์เยอะกว่าทุกวันนี้อีกเจอทุกทีมอ่ะแล้วเอาสมมติมา1ถึง8
0: ก็ไม่ได้เจอกันทุกทีมมันก็นัด8นัดไง
1: อ๋ออ่ะสมมติเจอกันบางทีมเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งโดนคอรหาเลยว่าโชคไม่ดีไปเจอทีมแข็งอะไรเงี้ยสมมติแบบสมมติแบบอังกฤษเจอสเปนแล้วอีกเกมนึงสเปนเจอเยอรมันคนเชียร์สเปนก็บอกโอ้โหกูเจอทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมัน
0: ก็เขาก็แบ่งตามแรงกิ้งไง
1: ก็ยากอีกก็เอาเนี่ยทางที่ผมบอกเอา1 2 3ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่คลาสสิก
0: ใช่นะครับมีบอกว่า one season wonder dear monday pangwer ก็
1: คุณว่าเดียวมองเด้จะมีโอกาสแพงเท่าเอเดดแอนเดอร์สันปะคือ100ล้านเขาไม่ขายแล้วตอนนี
0: ้ไม่ถึง
1: 120ต้องมี
0: เดี๋ยวมันได้ประมาณ120แต่เอเลียดอ่ะ105
1: แต่เอเลียดก็โอเวอร์ไพรส์ว่ะแบบแพงเกินถ้าเอเลียด105เนี่ยผมว่าเดแคน100 1นี่โคตรถูกถูกแบบคือแบบถูกเหมือนมันคงไม่ถนัดได้ฟรีหรอกถูกแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
0: ์
1: ถุงเพนนี
0: เ
1: ออเพราะว่าเอเลียดเนลสันต้องไปพิสูจน์อีกว่ากับซิตี้เขาเล่นได้หรือเปล่าไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมากับนิวคาสเซิลไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลนี่พื้นๆเลยเอาง่ายเบียดกีมาไลท์เบียดโตนารีไม่ได้เลย
0: ก็เอเลเดสันคือมันกลายว่าเด็กอย่างลุยส์ไมลี่อ่ะได้ขึ้นแทนทั้งที่รุ่นเดียวกันนะไมลี่เด็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเอเลเดสันก็เลยต้องออกมานะครับมีบอกว่า
1: ไอ้พวกขึ้นไม่ได้แล้วดับไปเลยก็มีแมตตี้ลองสตาร์ฟ
0: ใช่แมตต
1: ์ชอลองสตาร์ฟทุกวันนี้ก็เดือดดาด
0: มีบอกขอข่าวเวสต์แฮมหน่อยครับใครมีแววย้ายออกบ้าง
1: เวสต์แฮมซัมเมอร์วิลไปแน
0: ่มาดูแฟนของเดซไปแน่ครับ
1: สองตัวนี้ไปแน่แต่โบเว่นเนี่ยมีความสนใจจาก
0: ผมว่าโบเว่นก็ไปแน
1: ่โบเว่นมีความสนใจจากฟูลแลมเพราะฟูลแลมเหมือนจะเสียไอแฮร์รี่วิลสันหมดสัญญาแต่ว่าปัญหาคือโบเว่นเขาอยากช่วยเวสต์แฮมไม่กลับมา
0: แฮร์รี่วิลสันเหมือนจะไปลีดมั้ง
1: ก็ประมาณนั้นแหละแต่บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่ถ้าเกิดไอมาทูสแฟนเดสแล้วก็ซัมเมอร์วิลออกอะยังพอทนแต่ถ้าโบเว่นไปคนนะผมว่าจะลุ้นกลับมาภายในซีซั่นหน้ามันยากนะ
0: ใช่ใช่โอ้ยาก
1: เพราะเขาแบบอยาก
0: ต่อให้มีโบเว่นยังยากเลย
1: เพราะเขาอยากกลับมาในซีซั่นเดียวไง
0: นะครับมีบอกว่าคุณโอ๊ตเขียงบอกว่าสองบอกมาเมื่อวันก่อนว่าคุณสนอู้ฟู่ค่ะ เราไปขิงเขาไงว่าแบบมาหมดอะไรเงี้ย
1: อ๋อไอ้วันนี้ไงวันบอสเนียกับวันสวิตไง
0: ผมก็นั่งฟังพี่โอ๊ตพูดอยู่นะแล้วบอกว่ามันก็นั่งภาคอยู่ข้างผมผมยังบอกมันอยู่เลยว่าอะไรเป็นอะไร มีบอกว่าคุณสนตอนนี้ให้อภัยผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังครับทำแชมป์พรีเมียร์ให้แบบนี
1: ้ผมก็คือก็เชียร์เพราะความเป็นอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าตัวบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เตต้า
0: ใช่ใช
1: ่ถามว่าแช่งไหมไม่แช่งหรอกแต่ก็ไม่ได้เชียร์แบบโอ้โหแบบ
0: เคยไล่ผมเนี่ยเป็นคนเคยไล่แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ไล่ไหมก็คงไม่ไล่แล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปไล่คนมาทีมเป็นแชมป์วะ
1: ก็ไม่ได้ไล่แต่ก็แค่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตแบบโอ้โหผู้จัดการทีมคนนี้เก่งมากเลยในความรู้สึกเราแบบว่าเฮ้ยเล่นบอลสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเอาจริงๆผมชอบแบบถ้าผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยผมชอบอิลาโอล่ามากกว่าอาร์เตต้านะชอบวิธีการอะไรเงี้ย

0: ีบอกเมื่อเช้าเชียร์โปรตุเกสไปท้ายเกมใจหายแวบเลยครับโชคดีล้ำหน้าหัวเกือกนิดเดียว
1: ผมบอกเลยโคตรเฮง
0: เออลูกน
1: ั
0: ่น
1: แหละ
0: คือแบบไม่ให้ก็ได้นะเว้ยจริงๆ
1: คือถ้าไม่มี VR แบบซิมิโอโต้แบบทุกวันนี้
0: เออ
1: ให้แน่
0: ใช่
1: ให้แน่แบบโดนแน่โปรตุเกสอ่ะ
0: อืม
1: แต่ไม่หรอกคือถ้าว่ากันด้วยถ้าโปรตุเกสตกที่2ผมบอกเลยนะงานหยาบเผลอๆเข้าไปเจอใครนะแบบมันจะพลิกชีวิตเลยอ่ะคือไอ้กลุ่มโปรตุเกสอ่ะถ้าจบที่2กับที่1ต่างกันเยอะนะจังผม
0: อืมเออโหโปรตุเกสลงไปที่3นะถ้าแพ้เมื่อวานอ่ะ
1: ลงไปที่3เลยฮะ
0: เออเพราะว่าชนะแค่นัดเดียวไงเสมอนัด1ไง
1: แล้วที่3กลุ่ม
0: แล้วเดียคองโกแม่งนั้นชนะขาดไงนัดสุดท้าย
1: ไม่แล้วไอ้ที่3กลุ่มโปรตุเกสเป็นใครนะ
0: เดียคองโกไปเจออังกฤษ
1: เออใช่ไงที่ผมดูอยู่คือถ้าโปรตุเกสโดนลูกนั้นไปอ่ะ
0: ถ้าวันโปรตุเกส
1: แม่งเจออังกฤษเลยนะ
0: เออเจออังกฤษเลย
1: บอกเลยว่าฉีกเละวันนั้นแบบฟีฟ่าคงแบบเอ้ยมึง
0: คือถ้าเดียคองโกจบ 2-1 อ่ะมันยังเป็นแบบเดียคองโกไปเจอกิมเหมือนเดิมแต่พอมัน 3-1
1: อ
0: ่ะคือโปรตุเกสไม่ได้ดีกว่าเดียคองโกไง
1: ไม่แล้วไอ้คนที่อยากเห็นโดดวลเมสซี่อ่ะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไงถ้าณตอนเนี้ยมันก็จบเลยไงซีนาริโอนั้นน่ะ
0: ใช่มีบอกว่าเสื้อพี่คมหายากครับโลโก้นี้อ๋อเสื้อตัวนี้ผมซื้อตอนเกมญี่ปุ่นทีมชาติไทยอ่ะ 4-0
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่น
0: ไอ้ใครไม่อ่าน
1: ยุคซิโก้อ่ะ
0: ผมไปดู
1: ซิโก้
0: ผมมาอยู่ในไซตามะ
1: ไปที่ญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ๆ
1: ตั๋วค่ะ
0: วันนั้นตั๋วประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนี่แหละ
1: จริงป่ะ
0: เออ
1: ทำไมถูกอ่ะ
0: เอาเจอทีมชาติไทย
1: ไม่หรอมันราคาไม่กระโดดหรอ
0: ไม่กระโดด 1,000 กว่าบาท
1: ต้องซื้อล่วงหน้าเยอะป่ะตั๋ว 1,000 กว่าบาท
0: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจำได้ว่าใส่เสื้อตัวนี้ไว้เออดูจำได
1: ้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร
0: ่โอ้ยตอนนั้นนานแล้วก่อนโควิดอีก
1: 20,000-30,000อยู่อะ
0: ไม่ถึง10,000กว่าบาท
1: พูดเป็นเล่นจริง
0: จริงก่อนโควิดทัวร์นี้ก็เริ่มกลับมา10,000กว่าบาทแล้ว
1: อ๋อเฮ้ยถือว่าคุ้มถึงแม้แพ้แต่ผมว่าเป็นเกมคุณภาพอะ
0: ใครบอกไอ้กบลีใครไม่อายผมอายไงออกมาผมยังนั่งนึกในใจเลยว่าอายตรงไหนวะแต่จำได้ว่าวันนั้นน่ะที่นั่งอยู่ในสนามมาคิดแค่ว่าขอสักลูกได้ไหมวะอะไรเงี้ย
1: เออแบบอย่างน้อยแบบของฝากก่อนกลับ
0: ไอ้มุ้ยได้จุดโทษมุ้ยยังไม่เข้าเออท้ายเกมนะครับก็เลยเสียดายนะครับไม่รู้ว่าหายากไม่ยากไม่รู้อะไรจะ
1: นี่ทัวร์นาเมนต์นั้นก็3 40,000อยู่ดิไปกับค่าตั๋วไม่เกินแล้วก็
0: แล้วคุณไม่คิดว่าผมไปเที่ยวที่อื่นบ้างหรือไงอ๋อ
1: ไปเที่ยวแบบโซแปลน
0: ไม่ใช่
1: โซแปลน
0: โอ้ไปรอบนั้นมีแฟนไปกับแฟน
1: เขาเอิดเลย
0: ใช่
1: เลี้ยงกันพี
0: ่ไม่เลี้ยงหรอกนะครับหาเรื่องหาเรื่องจำได้เลยว่า
1: ไปก็เทคแคร์เขาหน่อย
0: ไม่จำได้เลยว่าเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือแบบเขาสอบกัน
1: อ
0: ่ะกูไปญี่ปุ่น
1: ฟินไง
0: แล้วก็คือ
1: ดูบอลก่อนสอบทีหลัง
0: ใช้อำนาจหน้าที่ว่าเราทำงานนี้ไปทำงานครับแต่จริงก็ไปจริงแต่ไม่ได้ทำงาน
1: ก็ดูบอลก่อนสอบเมื่อไหร่ก็ได
0: ้เออนี่เสื้อตัวนี้เลยใครไม่อายผมอายตัวนี้ผมจำได้
1: อ
0: ๋
1: อเสื้อนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
0: เออรุ่นเนี้ยรุ่นใครไม่อายผมอาย
1: เดี๋ยวเขาก็ฟ้องอ่ะ
0: ผมจำได้ผมอยู่ในสนามวันนั้นที่ไซตามะฟ้องกูฟ้องกลับกูอยู่ในสนาม
1: นี่คือเนี่ยหลายคนเขาจินตนาการไงว่าเนี่ยเดี๋ยวอาร์เจนเน็ตกูหลุด
0: อ
1: าร์เจนมีโอกาสจะเจอกับโปรตุเกสอาจจะไม่ได้รอบชิงอ่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ดูไงนี่เดี๋ยวผมเปิดสายให้ดูคือถ้าเป็นไปตามความคาดการณ์เนี่ยก็คือสมมติว่ามองว่านี่ไงโปรตุเกสเจอโครเอเชียหลายคนก็มองโปรตุเกสจะเข้าใช่ป่ะเออแล้วก็ส่วนอาร์เจนเนี่ยอาเจนก็ได้ผ่านเคปเวิร์ดแล้วก็ผ่านผู้ชนะระหว่างออสเตรียกับอียิปต์ได้ไม่ยากเพราะนั้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีอาเจนเข้ามาแล้วก็คือมีโอกาสเจอกันรอบรองถ้าเป็นไปตามความการคาดการณ์นะแต่ก็
0: เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูรอบรองก่อนรอบต่อจากเนี้ยฝรั่งเศสเยอรมันปะกันแหม
1: คือคุณมองว่าเยอรมันผ่านปารากวัยแน่นอนฝร
0: ั
1: ่งเศสผ่านสวีเดนแน่นอน
0: ใช่ปากันแหม
1: แต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องฝรั่งเศสอ่ะชั่วโมงนี้นะเยอรมันต้องเจอเอกวาดอร์ยังโดนเลย
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: นะคร
1: ับ แล้วเนี่ยแล้วอ่ะโปรตุเกสน่าจะผ่านโครเอเชียสเปนน่าจะผ่านออสเตรียถ้าโปรตุเกสสเปนชั่วโมงนี้โหบอกเลยแม่งมีศูนย์ศูนย์นี่กับติดช
0: ึ่
1: งติดชึ่งทั้งคู่อ่ะ
0: นี่ให้สเปนนะอันนี้พูดเร
1: ื่อง ก็ให้สเปนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงแบบ1-0อะไรเงี้ยแบบสเปนเจอไอ้ล่าสุดอ่ะสเปนเจออุรุกวัยยัง1-0เลยแล้วอุดด้วยไอ้ตอนนำแล้วอ่ะโอ้โหบอลเหนื่อยมาก
0: ผมมานั่งนึกในใจนั่งลองนึกดีๆนะย้อนกลับไปโปรตุเกสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกองหน้า

0: โปรตุเกสที่เป็นสไตรเกอร์เก่งๆสักคนเดียวเลยนะไล่มาตั้งแต่ยุคพวกแบบ
1: เตาเลต้า
0: เตาเลต้านูโนโกเมสเก่งอ่ะเก่งระดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นระดับแบบ attacking midfield อ่ะตัวรุกหรือไม่ก็เป็นอินเวิร์ด
1: อ่ะคุณไม่นับโรนัลโดเป็นหน้าเป้าใช่ป่ะล่ะ
0: ไม่นับไม่นับไม่นับไม่นับ
1: นี่ไง
0: ใครอ่ะ
1: เอแดร์คนยิงประตูพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร
0: แล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยไม่เห็น
1: เออ
0: ตั้งแต่วันนั้นโอ้โหพูดละขึ้นเลยแบบนั้น
1: แบบนั้นรู้จักเปล่า
0: แบบนั้นนี่ขึ้นเลยแบบนั้นนี่ขึ้นเลยของจริงโรโดมันเป็นโค้ชเนี่ย
1: เออก็เอเดร์ไงก็ไม่มีเอเดร์โดก็ไม่ได้แชมป์ยูโรอ่ะ
0: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าแซวเล่นนะครับพี่คมรักหลอกจริงหรอกเล่นอ๋อไม่ได้โกรธอะไรครับแต่แค่แบบอย่าไปบูลลี่เขานะครับแค่นั้นเอง
1: เรื่องอะไรเรื่อง
0: ครูปิชาผมว่าผมไม่เหมือนนะผมว่าน่าโหครูปิชาเอาแค่เขาเรียกอะไรวะโหนกแก้มผมก็เล็กกว่า
1: คุณต้องไปหาแว่นมาใส่ดิจะได้เหมือน
0: ไม่เอา นะครับมีบอกว่าเห็นไหมว่าต่างคนต่างเห็นต่างบางคนเชียร์แมนยูบางคนเชียร์สเปอร์เพราะว่าแมนยูมันทับถมเราเยอะ
1: เออ
0: ไม่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะแต่ผมไม่หรือว่าผมมีความลอนดอนเกินไปวะผมก็
1: ไม่หรอกมันก็ไม่มีถูกมีผิดหรอกแล้วแต่ความ
0: ผมไม่ได้จริงนะผมไม่สามารถเชียร์สเปอร์ได้เลยอะได้เลยแบบอีอยู่ไม่ได้เลย
1: คือหมายถึงตัวทีมสเปอร์ใช่ปะไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์ไปทำอะไรคุณ
0: ตัวทีมสเปอร์ไม่ใช่ไหม
1: ทำไมอ่ะ
0: คือแค่เป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นอาร์เซนอลมาทุกปีใช่ไห
1: ม
0: แล้วเราก็จะเห็นการบลัฟของอาร์เซนอลทุกปีอย่างแบบ
1: ช็อตถึงในอังกฤษนะ
0: เอออย่างช็อตแบบแจ็ควิลเชียร์แบบด่าตอนพาเลทอยู่ปีนึงที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ไปยืนด่าสเปอร์อยู่ว่าพุ่งไม่ได้อะไรเลยหรืออย่างตอนที่อาร์เซนอลไปพลาดอะไรสักอย่างแล้วแบบทวิตเตอร์ของสเปอร์ก็เบะก็เออมันก็เลยความรู้สึกว่าเราไม่สามารถอะไรกับสเปอร์ได้
1: ผมมาคิดในมุมว
0: ่
1: า
0: คือไม่ได้เกลียดนะแต่ให้เชียร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น
1: ผมมาคิดในมุมว่าสเปอร์ก็มอบ3แต้ม6แต้มให้เราทุกปีคุณจะไปเกลียดเขาทำไม
0: เขา
1: ก
0: ็
1: เออเขาก็ให้เราทุกปี
0: อะไรเข้าใจได้อะไรเข้าใจได
1: ้ใช่ไหมคือเออถ้าเป็นไอบอลหมัดปีที่แล้วเนี่ยแบบโอ้โหมันแสบมันแบบตัดแต้มเราเนี่ยเออค่อยเกลียดผมมองในมุมนั้นไงแมนยูเนี่ยปีที่แล้วผมเซ็งมากอะนั่งชนะเราถึงบ้านเราอะแบบโอ้โหเซ็งจัดวันนั้น
0: เราก็ไม่ชนะเขาถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดไง
1: อันนั้นเราป้นไงเราแบบบอกเลยว่า 1-0 แต่ว่าไอ้วันที่แพ้คาเอมิเรตเนี่ย
0: แพ้จริง
1: โอ้โหผมบอกเลยไอ้วันนั้นน่ะไอ้ดอกูอะให้ยิง10รอบอะต้องไม่เข้าหรอกโอ้โหโคตรแขน
0: มีบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอล3คู่พรุ่งนี้หน่อยครับ
1: มาดิเนี่ยเหลือ10นาทีไปเซียนคมอาจารย์คมใช่ไหม
0: มาเปิดมา
1: เดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนเอา
0: หมอแนะ
1: บราซิลญี่ปุ่นเอาใครบราซิล
0: ผมว่าคล้ายคู่นี้ครับเต็มที่แค่เบียดยังอิงบราซิลนิดหน่อยมีโอกาสต่อเวลาพิเศษคู่นี้นะ
1: วินิซิอุสยิงแน
0: ่วีบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าวินิซิอุสยิงอายาเซอุยดาก็ยิงอะ
1: แต่อายาเซพอเวลาเจอเซนเตอร์ดับแกเบียลมาเกาเยสกับมาควินย้อยมันจะไปไหนได้อะ
0: อ้าวแต่มันก็มีแค่2ตัวไงคุณเจอเคโตะนากามูระกับริซึโดอันทางซ้ายขวามันก็มีปัญหาเหมือนกันแบ็คก็ไม่ได้ดีบราซิลชุดเนี้ย
1: เดี๋ยวดูเข้าไปนะข้อมูลรอแป๊บเตะเที่ยงคืนเวลาโคตรดีนะคร
0: ับ เท่าที่ผมเช็คทาเคฟซากคุโบะยังไม่หายเจ็บนะครับ
1: ยิ่งเหนื่อยอีกอ่ะ
0: เ
1: ขาอาจจะเอาไอ้ไดจิกามาดะเล่นตัวบนเลย
0: อาจจะเล่นกลางคู่กับเอาธารากะเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าพอเล่นดีนะคู่นี้พอจับคู่กันกลายเป็นว่าเล่นดีมากเลย
1: คู่กลางจากพรีเมียร์ลีก
0: ยังมีคนบอกว่าเออลี่ทำไมไม่เอาไดจิคาบดาเพราะว่าไดจิคาบดาจะเป็นฟรีเอเย่นนะซัมเมอร์นี้นะครับ
1: บราซิลนี่แรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ6ญี่ปุ่น18นะครับแล้วก็บราซิลผมมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือเกมแรกกับโมร็อกโกนี่สองอสังแง่เลยแล้วก็มาถล่มเฮติ 3-0 ถล่มสกอต 3-0 ผมว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวอันเช่เริ่มปรับได้แล้วว่าแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมแรกผมมองว่าให้จินตนาการเกมนั้นเหมือนเจอบราซิลได้เพราะว่าญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์แล้วเกมเป็นรองแต่แค่ดีตรงที่ไม่แพ้
0: ผมเลยบอกมันจะคล้ายวันที่เจอกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่า
1: ส่วน
0: ก็เลยมองว่าออกเบียด
1: ส่วนไอชนะตูนิเซีย 4-0 เนี่ยนั้นภาพลวงตาเพราะต้องยอมรับว่าตูนิเซียมันแย่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่วนเจอสวีเดนน่ะผมก็มองว่าญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่านะ
0: ใช่ใช่
1: ทั้งที่ตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะชนะสวีเดนง่าย
0: ๆโอ้ยไม่วันนั้นสวีเดนดี
1: โอ้ยสวีเดนมาแต่ละดอกวันนั้น
0: กลายเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำที่อยู่ดีๆก็
1: ไปรับ
0: ก็ไปเล่นเน้นรับ
1: พอโดนตีเสมอปุ๊บรับเลย
0: อยู่ดีไปถอดโคไม่ใช่อยู่ดีๆคือฝั่งสวีเดนเนี่ยอิสักเฮียนเจ็บแล้ว อยู่ดีโคอิตาคุระก็เดินออกคือวิ่งออกคือผมก็งงว่าอ้าวมันเป็นอะไรวะไม่เห็น

0: เป็นอะไรเลยอิซาเคียนยังเห็นว่าเจ็บแต่โคอิตาคุระเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงของญี่ปุ่นคือไม่รู้ว่าวันไหนไอเซอุดะจะคมไงคือเป็นไงว่ากองหน้าญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้พึ่งพาได้วันไหนมันเงียบกริบเลยนะ
1: ก็คือบทพิสูจน์ไงว่าถ้าเกิดเขาเจอทีมระดับท็อปจริงๆอ่ะอย่างบราซิลแล้วอาเซอุดะยังยิงได้อันนั้นผมจะเชื่อแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับเกรด A
0: ใช่
1: แต่คืออ่ะถ้ายังแบบยังยิงไม่ได้ยิงได้แค่ตูนิเซียอย่างเงี้ยมันก็แบบหลายคนยังไม่เชื่อไงว่าแบบเก่งแบบระดับท็อปก
0: ็ผมว่าคู่นี้นะเบียดผมว่า
1: คู่ญี่ปุ่นบราซิลเนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเกมที่แล้วเนี่ย2025คือปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2 เล่นในบ้านตัวเองอุ่นเครื่องแต่บราซิลเนี่ยครึ่งแรกนํา 2-0 แล้วครึ่งหลังไปพักตัวแล้วก็โดนญี่ปุ่นยิง3ผมเลยมองว่า
0: คุณไปนับเกมบุ่มเครื่องแบบนั้นไม่ได้
1: ไม่ผมก็เลยจะบอกว่ามันลวงตาไงว่าที่บอกว่าล่าสุดญี่ปุ่นอุ่นชนะบราซิลเนี่ยคือบราซิลเขาตัวไม่เต็
0: ม
1: คือวันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้อย่างครึ่งแรกอ่ะคุณคิดดูดิหน้าเป้าเป็นมาร์ตินเดลลี่
0: อ
1: ่ะด้านขวาเป็นลุยส์เอริเก้ของอินเตอร์
0: เก่งดิ
1: ด้านซ้ายมีวินิซิอุสเพราะนั้นแบบแนวรับเนี่ยชุดนั้นเป็นฟาบิซิโอบรูโน่แนวรับที่เล่นในบราซิลอ่ะเล่นกับน่าจะเป็นแอดมิเนโรจับคู่กับเบราโดสำรองเปเช่อะเพราะนั้นชัดเลยว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลแบบผมให้ใช้คำว่า 70% เมื่อเทียบกับทีมชุดปัจจุบันเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะนั้นจะมาอาจจะมองได้ว่าอ่ะญี่ปุ่นชนะบราซิลแล้วในอุ่นเครื่องล่าสุดแต่คือบราซิลวันนั้นไม่ครบไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ4ครั้งหลังสุดบราซิลชนะหมดปี2022ชนะ 1-0 ปี2017ชนะ 3-1 ปี2014ชนะ 4-0 ปี2013ชนะ 3-0 เพราะฉะนั้นน่ะชนะขาดด้วยส่วนใหญ่
0: คล้ายสกอตแลนด์ป่ะ
1: ใช่
0: มั้ย
1: ผมเลยมองว่า
0: การมันคล้ายสกอตแลนด์
1: บราซิลชนะและขาดผมให้สัก 3-1
0: เอ้ย
1: ขาด
0: คุณดูถูกญี่ปุ่นขนาดนี้
1: โอ
0: ้
1: โหคุณ
0: ผมว่า 2-1
1: แต่เห็นตรงกันว่าบราซิล
0: บราซิลแค่เบียดแต่มีมุมเสมอนะผมยังให้มุมเสมอไว้ด้วยนะเผื่อไว้
1: ผมไม่มองมุมเสมอเลยผมมองว่าบราซิลชนะอยู่ที่ว่าเยอะน้อยใน90นาที
0: ผมมองในเรื่องของความเป็นดราม่าเขาเรียกดราม่าเอพิโซดก็คือไม่แบบเขาเรียกไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนคู่นี้เมื่อกี้แอฟริกาใต้กับแคน
1: า
0: จริงๆแล้วมันควรจะต้องไปต่อนึกภาพว่าแต่อยู่ด
1: ี
0: ปุ๊บมันเอ้าหรือวะอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: แต่ผมมองในมุมว่าบราซิลแบบถ้านำแล้วมันมีตัวที่สวนกลับแล้วก็ยิงเพิ่มได้อะไรเงี้ยส่วนคู่ตีสามครึ่งเยอรมนีกับปารากวัยเยอรมันดับ10ฟีฟ่าแรงกิ้งปารากวัยดับ41เยอรมันนี่นะที่แล้วเสียรางวัดแพ้เอกวาดอร์ 1-2 แต่ก็เข้าใจว่าเข้ารอบไปละแต่ก็ไม่ควรแพ้
0: คู่นี้ครึ่งแรกน่ะเยอรมันนํา 1-0 ครับแล้วก็
1: โดนตีเสมอ
0: ครึ่งหลังนี่จบ 4-1
1: 4-1 อะไร 2-1
0: ไม่หมายถึงว่าเจอปารากวัยไงนี่ผมฟันธงสกอร์ให้เลย
1: อ๋อ นี่คือมองปารากวัยเลย
0: จบ 4-1
1: ปารากวัยนี่นะที่แล้วเสมอออสเตรียแบบซูเอีย 0-0 คู่นี้เจอกันมา2ครั้ง
0: โอ้บอลพี่น้องเลยปารากวัยออสเตรเลีย
1: เยอรมันชนะ1ตอนปี2002แล้วก็ปี2013เสมอ 3-3
0: อ
1: ่ะคู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะอารมณ์เหมือนตอนปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: จริงดิ
1: ใช่
0: ผมว่าจะเป็นเยอรมันคือเซามากกว่า
1: จริงเหรอแต่เยอรมันไม่มีนิโก้ชอตเตอร์เบกแบบ
0: ไม่ต้องพักงานหรอกไม่ต้องทำงานหรอกใช้ทาคู่กับไอ้นี่ก็ได้แล้ว
1: ส่วนปารากวัยไม่มีโกเมสของไบตันติดโทษแบนเอาเดลาเต้เซนเตอร์ของสแตนแลนด
0: ์ได้มิเกลอาร์เมรอนกลับมา
1: พ้นโทษแบน
0: ปารากวัยเกมนี
1: ้ผมมองว่าเยอรมันชนะขาดเพราะว่าโจทย์มันต้อง2
0: ผมก็มองว่าเยอรมันขาด
1: 3-1 ป่ะ
0: ใช่ใช่นะคร
1: ับ ปิดท้าย 8 โมงเช้าวันพรุ่งนี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่นี้บอกเลยว่ามีต่อเวลาในมุมผมนะ
0: เราให้โมร็อกโก
1: เนเธอร์แลนด์อันดับ8
0: ผมมองว่า
1: แรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7
0: ผมมองว่าโมร็อกโกลูกเล่นเยอะกว่ามิติเยอะกว่าแล้วก็ความสดเยอะกว่า
1: ผมถามงี้คุณมองว่าเนเธอร์แลนด์กับบราซิลใครเคี่ยวกว่า
0: เนเธอร์แลนด์
1: ใช่ไหมเอ้ยจริงเหรอ
0: จริง
1: ผมมองบราซิลเคี่ยวกว่าแต่วันที่บราซิลเจอโมร็อกโกบราซิลยังไปไม่เป็นอ่ะ
0: ผมเลยบอกไงคือปีนี้ผมมองบราซิลค่อนข้างโบ
1: ๋อ้าวเหรอ
0: ในเพราะว่าอย่างนี้มันมีสาเหตุก็คือปกติอะบราซิลจะเก่งไม่ใช่แค่คือในความเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอะบราซิลมีทุกยุคแต่ยุคที่บราซิลเล่นไม่ดีเลยอะแล้วไม่เหลือตัวเก่งๆเลยจำได้ไหมยุคเฟสฮัตโชอะ
1: โอ้ยนั่นแย่ยุคนี้เยอะ
0: ใช่แต่ยุคนั้นอะ
1: ยุคนี้ดีแล้ว
0: ยังไปได้ไกลพอสมควรเลยนะปัญหาของยุคนี้ของบราซิลคือตำแหน่งวิงแบ็คทั้งซ้ายขวาเลยดักลาสซานโต

0: แล้วก็ดานิโลเนี่ยเอาจริง
1: มันแก่แล้วไงดานิโล
0: ถ้าคุณไปเจอโมร็อกโกที่มีริมเส้นอย่าง
1: ดีอาร์ต
0: เออ
1: ไอไซบารี
0: ไซบารีเออยูนาฮีเออยอะไรพวกเนี้ยมันผมว่ามันยากมันเหนื่อยมันเหนื่อย
1: นัดที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็อัดตูนิเซียไป 3-1 โมร็อกโกอัดเฮติ 4-2 คู่นี้เจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะไป2แล้วก็โมร็อกโกชนะ1เจอล่าสุด2017เนเธอร์แลนด์เฉือนโมร็อกโก 2-1
0: ผมเลยบอกไงว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะคือผมมองว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงฮอลแลนด์เต็มนะเต็มทุกตำแหน่งนะขาดอย่างเดียวคือกองหน้าตัวเป้า
1: คือไงบล็อบบี้ไงแมนบล็อบบี
0: ้แล้วไม่คือพอมีแบบบล็อบบี้เข้ามาแล้วมันยิงได้จริงๆอ่ะมันก็เลยว่าผมว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลโอ้แบ็กซ้ายขวาฮอลแลนด์เก่งนะเว้ยดันเซดุนฟรีดยืนขวาแล้วก็ซ้ายเป็น
1: ซ้ายฟานเดอร์เฟน
0: เออใช้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนแข็งเป๊กเลย
1: อ่ะผมมองว่าใน90นาทีกินกันไม่ลงอ่ะ 1-1 ต่อเวลาโมร็อกโกไม่แพ้ยิงจุดโทษซื้อยาซินโบโนบูโนบูดวอนู
0: ผมว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 คู่เนี้ย
1: ชนะใน90เลยเหรอ
0: เออๆ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ผมว่าผมแต่โมร็อกโกจะเป็นแบบนี้โมร็อกโกชอบนะผมจะบอกว่าโมร็อกโกชอบบอลแบบฮอลแลนด์หมายถึงว่า
1: เปิดแรกไง
0: เออมาเถอะเดี๋ยวฉันล็อกเองเลย
1: บอกเลยว่าบูวัดดี้แม่งฉายแล้วเดี๋ยววัน
0: แล้วเล่นเน้นผลแล้วเล่นเน้นผลเดี๋ยวเขาดูได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบดูถูกว่าฮอลแลนด์จะยิงไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูว่าฮอลแลนด์เขาก็แข็งแกร่งอยู
1: ่เฮ้ยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยบราซิลเยอรมัน
0: โมร
1: ็อกโกโอ้โหเฮ้ยวันนี้เสียงไม่แตกว่ะเออตามนั้น
0: อ้าวแต่อย่างวันนี้ผมบอกคู่นี้แค่เบียดก็เบียดจริง
1: ๆเออเค็มแต่แล้วไปเค็มแต่แล้วไปดีกว่าน
0: ะครับนี่เป็นทั้งหมดของไดนาและบอลโลกครับหวังว่าจะแฮปปี้ดีกับค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ5:12 น.สวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้29 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะ5:00 ถึง 10:00 เช้ากับเรา2คนคุณจามรกิจสวภาคด้วยนะคะน้องด้งค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าเข้ามาแล้วก็ทักได้เลยทางใต้ฝนตกใต้จังหวัดไหนคะพี่เดี๋ยวสักครู่ก่อนนะเช็คนิดนึงนะคะนครศรีไม่ตกไม่เจอกัน2วันใช่ค่ะมาเจอกันอีก5วันนะคะมาฟังข่าวฟังเพลงกันอ๋อกันตังเหรอคะพี่กันตังฝนเทลงมาทั้งคืนนะคะฝั่งอันดามันก็สู้ๆนะคะห้วยยอดพี่จรัญส่งมานะคะฝนยิกยางอีกแล้วโอ้โหเดินออกกำลังกายแล้วจ้าในบ้านนะคะที่โชติกาเราตื่นเช้าขึ้นมา5:00เดินออกกำลังกายนี่อากาศกำลังดีเนาะพี่มานพพี่จำนง

0: ก็อยู่ห้วยยอดนะคะพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์สวัสดีค่ะพี่สมทรงโรจนวิชัยค่ะพี่สาวสุภัทราสวัสดีนะคะพี่หนูขำเพ็งพี่ปูกัญญรัตน์พี่พานจ้าพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะส่งหัวใจมาหลายดวงเลยสำหรับเช้านี้นะคะก็รับหัวใจไปนะหลายดวงเช่นกันเนาะเนี่ยทักทายกันยามเช้านะแฟนๆของคืนลูกทุ่งมหานครบางท่านที่ฟัง24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเราก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเมื่อสักครู่ตีห้านะคะในเสาร์อาทิตย์เราก็จะไม่มีนักจัดรายการนะเราก็เปิดเพลงให้ฟังก็เพราะๆเลยเนาะสวัสดีพี่เวียงชัยแสงเลขนะคะมาแล้วจ้ามาตามนัดพี่ประสิทธิ์ผักแว่นนะคะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เมนมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณแดงขนมจีนมาแล้วค่ะน้องฉุยกันติยาพี่สมศรีปีชาตักยางอยู่ฝนไม่ตกอันนี้ที่นครนะฝนไม่ตกแต่ลมพัดแรงบ้านทุ่งไม้ไผ่พี่ประสิทธิ์นะคะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้อด้วยนะสวัสดีเช้าวันสดใสนะคะหลานขี้ดื้ออายุกี่ขวบแล้วคะป้าจงน่าจะโตแล้วนะเพราะเห็นประจงใช้นามสกุลนี้มาหลายปีแล้วนะคะหลานขี้ดื้อน่าจะโตแล้วนะคะถ้าขี้ดื้อเนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้ชายไหมหลานใช่ไหมคะเรื่องหลานชุมพรไม่ตกเลยครับพี่หนูเล็กพี่อมพรพี่คนสันโดษนะคะทักทายมาแล้วเนาะพี่คมคายค่ะพี่มนุษย์เอาหายโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหายไปไหนน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะวันนี้ใครที่จะโทรมาคุยก็02-248-1366นะคะสวัสดีน้องโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: กำลังทักทายแฟนอยู่มาแล้วมีฝนตกด้วยจริงๆหลายที่นะคะสวัสดีพี่อุยกินปับชื่อนี้นะรู้เลยเกิดยุคไหนซีอุยคิดซีอุยกินตับบางขันฝนตกตัดยางไม่ได้อันนี้บางขันเนาะแต่ที่นี่จังหวัดน่านอากาศร้อนมากรอฝนจะทำนาได้หรือเปล่าเนี่ยดูสิความไม่สมดุลนะคะจังหวัดน่านร้อนมากอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะนี่ส่งมาสองท่านแล้วเนาะน่านร้อนมากเขาบอกนะคะ
1: โหถ้าน่านไม่มีฝนสักหน่อยช่วงนี้นะโหคงจะเขียวบรรยากาศหมอกต่างๆนะครับผม
0: หัดใหญ่ฝนตกเหรอนะที่ไหนตกอีกเนี่ยหัดใหญ่ไม่ตกอ๋อนะคะโอ้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนก็ที่นี่ร้อนแรงมากเมื่อคืนนี้นะคะเอาข่าวแรกไปเลยเมื่อ5ทุ่มนะคะเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลามีคนร้ายได้ทราบกลุ่มโล่งค่ะบุกปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกนะคะก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไล่พนักงานออกก่อนจะวางระเบิดไฟลุกท่วมปั๊มเลยค่ะโล่ง
1: โอ้โหอย่างกันในหนังเลยฮะอย่างกันในหนังเลย
0: ใช่คืออันนี้เขาไม่ได้เข้าไปยิงกราดนะแต่เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พนักงานปั๊มเนี่ยออกหรือคนที่อยู่เนี่ยออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เผาปั๊มวางระเบิดปั๊มนะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการเมื่อคืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอผู้กำกับสภ.เมืองนะคะลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองค่ะประสานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยมากันหมดเลยนะคะก็เป็นชายชุดดำมาเป็นกลุ่มประมาณ6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ2นัดเพื่อสร้างสถานการณ์และกดดันให้พนักงานรวมถึงประชาชนรีบออกจากพื้นที่จากนั้นก็วางระเบิดนะคะก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก็ไปแป๊บเดียวระเบิดก็ดังสนั่นเลยนะคะจนกลายเป็นไฟไหม้ปั๊มไปเลยค่ะทุกท่านก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อคืนนี้ จ้าหน้าที่ชุด EOD กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานของยะลานะคะเข้าพื้นที่ไปเก็บอย่างระเบิดไปเก็บวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหสุดแล้วนะ
2: ครับ
0: ทำไปเพื่ออะไรนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ยะลานะคะ6คน
2: ที่เขา
0: ชัดเจน
2: เขาคือตั้งใจเผาไม่ได้ตั้งใจจะไปชิงทรัพย์อะไรใช่ไหม
0: ใช่ตั้งใจมาวางระเบิดให้เกิดความเสียหายไม่อันนี้ไม่ทำร้ายคนแต่ถ้ากรณีอื่นๆเนี้ยเขาไม่สนเนาะมาถึงก็ยิงกราดหรือเผาหรืออะไรหรืออะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาไล่คนคือยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนค่ะอันนี้คือจุดประสงค์ก็ทำลายทรัพย์สิน
2: ครับ
0: ค่ะส่วนข่าวหน้าหนึ่งเรื่องผู้ว่าก็ชัดเจนนะคะทางกทม.ก็แถลงตอน 3:30 เนาะ
2: ครับผม
0: เด็กเรียบร้อยนะคะผลการเลือกตั้งก็คุณชัดชาติชนะแบบขาดลอยเลยนะคะคะแนนมากกว่าปี65นะ
2: ครับ
0: คะแนนได้มากกว่าปี65แต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่านะน้องร้องไม่น่าเชื่อเนาะคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี65ปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์แค่ 49.7% เองไม่ถึงครึ่งอ่ะ
2: ครับจากเดิมปี65เนี่ยสูงถึง 70.4% เนาะ
0: โอ้โหแปลว่าคนไม่สนใจการเลือกตั้งหรือยังไงหรือว่าโคก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าคุณชัชชาติจะได้ก็ไม่มาเลือกอย่างนี้หรอก็ไม่รู้นะคาดเดาไม่ได้เนาะคนมาใช้สิทธิ์ก็เป็นแค่ล้านสองเองอ่ะ
2: ใช่คนอาจจะรู้สึกว่าเลือกไปชัดชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่าง
0: เ
2: งี้ย
0: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้คนเดิมก็ไม่ต้องไปเลือกเ
2: หรอแล้วประกอบกับชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยผมไปอยู่ที่หน่วยด้วยนะครับตอนประมาณ4 โมงเนี่ยโอ้โหฝนถล่มฮะ
0: เออหมอกฝนตก
2: หนักแต่ฝนก็ถล่มชั่วโมงสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าคนแล้วก็มีจริงๆนะคนที่วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วทันแล้วก็คนที่วิ่งมาแล้วไม่ทันเราวิ่งมาแล้วหีบปิดเนี่ยพอเจ้าหน้าที่5 โมงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยออกไปยืนหน้าหน่วยแล้วก็บอกว่าขณะนี้เวลา17:00 นได้ทำการปิดหีบเลือกตั้งแล้วค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เลยพี
0: ่แล้วพี่เขาไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขาคือเขาเลื่อนเวลาจากเมื่อก่อนนะเขาปิดหีบ15:00เนาะจำได้เนาะ
2: โอ้ใช่
0: มาปัจจุบันนี้ปิดหีบก็5 โมงเย็นแล้วไปไหนมาถึงมาวิ่งกันตอน5 โมงเย็นเนี่ยนะ
2: เขาบอกว่าวันนี้เขาขายของ
0: เ
2: ขาขายของแล้วก็เพิ่งมาแล้วไอ้หน่วยที่ไปเนี่ยตรงโรงเรียนวัดเทพลีลาเนี่ยนะฮะเขามีการย้ายหน่วยด้วยย้ายมาจากตรงวัดจากตรงข้างหน้าแต่ก็จะมามันก็คงไม่เป็นข้ออ้างหรอกนะพี่จันก็คือเราบริหารเวลาพลาดนะเนี่ยพลาดก็คือพลาดนะครับแล้วฝนมันตกแบบโอ้โหตกแบบฟ้าร้องเลยนะพี่มันไม่ได้ตกแบบปอแปะนะฮะมันตกแบบกรุงเทพมันตกแบบตกหนักแล้วฟ้าร้องเลยชั่วโมงสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งคนก็เลยพวกที่กำลังจะมาพอฝนตกก็ไม่มาด้วยแต่อีกคนก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ชัชชาตินอนมาอยู่แล้วไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรืออย่างไรเนาะคุณผู้ถ่ายไปครั้งก่อนตั้ง 20% เนี่ย
0: ค่ะเนาะก
2: ็
0: อย่างที่เราบอกว่าประชากรที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็น10 ล้านเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรแสนคือไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรมีการเลือกตั้งแค่2.2 ล้าน
2: จากผู้มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ4 ล้านกว่า
0: เออมาใช้สิทธิ์แค่2.2 ล้านเท่านั้นเองก็คือว่าน้อยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเปรียบกับการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมานะคะก็กทม.ก็แถลง ยังไม่เป็นทางการนะผลการนับคะแนนเมื่อวานนะคะคุณชัดชาติได้คะแนนสูงสุด1,444,914 คะแนนก็ 65.6% รองลงมาคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะคะหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3แล้วก็โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนหมายเลข10 176,934 คะแนนหรือ 8% นะคะนะก็การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ปี65นี่คือ70ใช่ไหม
1: ครับ
0: 70%
1: เลย
0: ค่ะโอ้โหนี่มารอบนี้ 49.7 ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะนะคะถามว่าทำไมผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อวานท่านปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยนะก็เดี๋ยวไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าทำไมคนใช้สิทธิ์ลดลงนะคะแล้วก็ไม่ถึง 50% ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าไม่มีการร้องเรียนอะไรหรือไม่มีการคัดก็น่าจะประกาศรับรองผลได้เลยภายใน30วันนี้แต่ถ้ามีการร้องเรียนหรือคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน60วันตามกรอบกฎหมายนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ
0: ืมชาติก็แถลงนิดหน่อยว่าก็ใช้ทีมเดิมในการบริหารแต่ว่าอาจจะสลับหมายถึงว่าทีมรองผู้ว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้ทีมเดิมในการทำงาน
1: ครับก็เห็นท่านบอกว่าการได้ผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าใครได้ก็เหนื่อยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยรออยู่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็การได้เข้ามาสานงานต่อเนี่ยก็ต้องทำงานให้ประชาชนซึ่งเขาคาดหวังอยู่แล้วเนาะ1,400,000กว่าคนที่มีคะแนนเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพฯคาดหวังนะว่า
0: 1,444,000 ก็เยอะเยอะนะคะ
1: เนาะ
0: ก็4 ปีข้างหน้าจะบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หมูอ่ะไม่ใช่หมูนะคะแล้วก็ไม่มีบอกว่าไม่มีระบบอากงคุณชาติชาติพูดกันนะเมื่อวานนะคะ
1: ก็คิดดูว่าพอปัญหาใดๆก็ตามนะทุกเขตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนกรุงก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้าวก็นี่4ปีแรกนี่ยังไม่ได้ทำนะต้องทำแล้วนะต้องปัญหานั้นต้องหมดไปนะอะไรแบบเนี้ยนะครับยังไงขอเป็นตัวแทนชาวประเวศให้ท่านจัดการเรื่องลงกลิ่นจากโรงขยะหน่อยนะพี่นะโรงขยะอ่อนนุชเนี่ยก็เห็นท่านบอกไว้ว่ามันกำลังจะหมดไปนะก็ไม่รู้จะทำได้ในสมัยนี้ไหมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะจะจบไปนะสำหรับเลือกผู้ว่ากทม.
0: เนาะก็
1: ส่วนนายกเมืองพัทยาก็บ้านใหญ่คนเดิมเนาะคุณปรเมศนะครับนายกเบียร์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ยังรักษาเก้าอี้เมืองพัทยาไว้ได้นะครับก็เอาชนะตัวแทนของพรรคประชาชนไปเช่นกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สื่อการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะ
1: จะรู้ว่าถ้าสมัยถ้าอีกหน่อยอนาคตนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งดีหรือไม่ดีไม่รู้นะ
0: หมายถึงว่าทั่วประเทศใช่ไหม
1: ถ้าทั่วประเทศได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าของแต่ละท่านเองอ่ะคุณผู้ฟังอยากเลือกผู้ว่าเองไหมหรือว่าเขาแต่งตั้งมาดีแล้วหรือยังไง
0: ก็เห็นมีรู้สึกจะเป็นพรรคประชาชนนี่แหละมั้งมีการแบ
1: บ
0: เผยเผยรณรงค์อยู่ว่าอยากเลือกผู้ว่า
1: ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
0: ผู้ว่ามาจากเลือกตั้งไปเลยทั่วประเทศอย่างนี้หรอน
1: ะ
0: คะ
1: มันก็ตัดระบบแบบเด็กนายอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะ
2: แล้วประเภทผู้ว่ามารอเกษียณในบางจังหวัดเจอแล้วปวดใจเลยนะฮะเคย

0: เจอพี่นักข่าวประจำจังหวัดนครสวรรค์นะเขาบอกว่าโอ้โหจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเป็นจังหวัดที่อาภัพจริงๆเขาว่างั้น
1: โอ้
0: ส่วนใหญ่ก็คือแบบจะอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเออคนอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเจอแต่ผู้ว่าแบบหนึ่งปีเกษียณ
1: เ
0: นี่ยแล้วเหมือนกับท่านมาทำงานเนี่ยมันงานมันก็พอจะทำโครงการนู้นโครงการนี้อ้าวเปลี่ยนอีกแล้วทิ้งไว้คนต่อไปมาประมาณจะสารต่อหรือไม่สารต่อไม่รู้ละเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้เจอผู้ว่าแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ก็นะก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะนะอ่ะไปรับสายกันหนึ่งสายก่อนนะคะมาแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะคุณหน่อยเหรอคะ
3: ใช่ครับคุณศรีค
0: ุ
3: ณโ
0: ดสวัสดีครับ
1: พี่หน่อยมีนบุรีนี่เองเชิญค่ะ
3: ครับคุณศรีคุณโดเคยมีคนแอบจ่ายค่าผ่านทางให้ไหมโดยที่เขาไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเลย
1: เขาจ่ายให้ยังไงที่ไหน
3: อินโฟ
1: พี่หน่อยเข้าอินโฟแล้วพอจะไปจ่ายมีคนจ่ายให้แล้ว
3: ใช
1: ่อ๋อเขาอาจจะจ
3: ่ายใหญ่มาก
1: แต่ผ่านไปกี่ด่านนะคะพี
0: ่อยากมีอยากมีคนจ่ายให้อ่ะทำไง
1: พี่ มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
3: เหตุการณ์แบบนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆผมก็จริงๆผมไม่ได้ว่าเขานะครับผมก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยนะครับก็คืออยากจะขอบคุณผ่านรายการนี้แหละผมว่าคนที่จ่ายให้ผมต้องฟัง95เพราะว่าในรถผมอ่ะเปิด95ทุกวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหมายถึง
1: รายการ
0: ที่ขับพี่ขับแท็กซี่อะไรอย่างนี้ไหม
3: ใช่ครับผมขับแท็กซี่ครับ
1: แล้วจ่ายให้ทุกวันเหรอพี่หรือว่าครั้งเดียว
3: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับคุณศรีตั้งแต่เดือนที่แล้วผมขับแท็กซี่ผมจะต้องขึ้น M4 ทุกวันใช่ไหมครับ
1: M4 อยู่ทุกวัน
3: ใช่ครับใช่ครับพอผมขึ้นไปปั๊บอย่างวันเนี้ยยอด90บาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: พอวันถัดไปยอดผมจะหาย
1: เป็นคนที่จ่ายไปเรียบร้อย
3: ใช่ครับ
1: มันคืออะไรอ่ะ
3: ผมโทรเข้าไปถามใน M4 แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนเข้ามาจ่ายบัญชีเนี้ย
1: ไปทุกวัน
3: ทุกรอบจากวันถัดไปที่ผมขึ้น
0: เออแล้วพี่หน่อยพอรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครเป็นคนเป็นผู้โดยสารที่เคยมาขึ้นกับเราหรือยังไง
3: อันนี้ครับคุณด้งคือประเด็นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็ตรวจสอบไปทาง M4 แล้ว M4 บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินครับ
1: เช็คไม่ได
3: ้เช็คไม่ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินรู้แต่ว่าจ่ายวันนี้เวลานี้เท่านี
0: ้
3: เพราะว่าในระบบ M4 อ่ะเขาไม่ต้องมีบัญชีเขาแค่ดูทะเบียนรถแล้วก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถมันค้นหาได้เลยใช่ไหมครับ
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่
3: แล้วเขาก็จะจ่ายเป็นบาร์โค้ด
0: ค
3: ือบาร์โค้ด
0: ใช่ครับใช
3: ่คือผมงงมากครับว่าเอ๊ะทำไม
1: เขาจ่ายให้เราไปทำไมเพื่ออะไร
3: ใช่ใช
0: ่แล้วคุณสีโดยที่ว่าเขาจ่ายเพื่อแบบเขาช่วยแบ่งเบาเราหรือว่าเขาไงเขาเห็นใจเราหรือว่าไงที่คิดไว้ที่คิดว่า
3: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับผมว่าเขาอาจจะมี
0: กัลยาณมิตร
3: แบบว่าความคิดที่ดีกับผมนะครับ
1: โอ้แฟนหรือลูกหรือเปล่าพี่หน่อย
3: ไม่ใช่ครับผมถามหมดแล้วครับ
1: พอถามแล้วใช่ไหม
3: ผมถามหมดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผมครับ
1: หรือว่า
0: ต
1: ้
0: องเป็น
1: ว่าเขาจ่าย
0: ต้องเป็นคนที่ผมว่านะเคยนั่งแล้วก็อาจจะ
1: ของเขาหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายเลขทะเบียนใน M4 ที่จะจ่ายในบัญชีผมได้ก็คือต้องกรอกหมายเลขทะเบียนรถผมไปใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
3: ถึงจะจ่ายได้
1: งงมาก
0: แล้ว
3: งงมาก
0: แต่ให้ไปประมาณเท่าไหร่พี
1: ่ตรงเนี้ยเราไม่ผิด
3: คุณเขา
1: ตรงเนี้ยเราไม่ผิดแต่ว่ายังงงอยู่ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม
3: นี่แหละครับนี่แหละครับคือประเด็น
0: พี่หน่อยเขาจ่ายให้เราไปประมาณ400 บาทอ
1: ย่างเดียวเลยอย่างเงี้ย
3: ผมก็เลยคิดว่าผู้โดยสารคนเนี้ย จะต้องฟัง95ครับผมก็เลยต้องขอบคุณเขาเนี่ยผ่านทางนี้เลยครับไม่มีทาง
0: ขอบคุณเขา
3: เด็ดขาด
0: บางทีเขาอาจจะอยากจะช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาภาระเราเนาะ
3: ใช่ครับเขาอาจจะเห็นแบบแท็กซี่จนๆอย่างผมอะครับเขาก็เลยอยากช่วยอันนี
0: ้เขาจ่ายให้เรามันกี่บาทนะคะพี่ได้ลองเคย
1: ทุกวันเหรอพี่วันละกี่บาทวันละ60บาททุกวันเหรอคะ
3: บินเมื่อวานนี้ที่จ่ายไป210บาท
1: ฮะแล้วพี่ครับเป็นวันละกี่รอบ
3: หลายรอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่งผู้โดยสารที่ไปสนามบิน
1: ไอ้เราก็นึกว่าไปกับแค่รอบเดียวไปกับ60บาท
3: ไม่ครับแล้วเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้โห
3: ที่ผมรับเลยนะคุณศรีเป็นพันแล้วครับก็จ่ายให้ผมอ่ะ
0: โอ้เป็นพันแล้วเหรอ
3: ใช่ครับแล้วก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ย
1: ผมไม่แน่แล้ววันนี้เขาบอกเขาวันนี้โอ้รู้ตัวแล้วไม่จ่ายดีกว่า
3: ไม่เอา
1: ไม่อยากให้จ่ายต่อพี่อย่างนี้ด้วย
3: ไม่ใช่ครับคือเขาต้องเป็นคนผู้โดยสารที่แบบขึ้นรถผมแน่นอนผมก็ไม่รู้จุดประสงค์เขาไงครับคุณศรีผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
1: ก็อยากช่วยนี่แหละถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่คือถ้าเขารู้สึกว่าเขาก็จ่ายแบบไม่จ่ายผิดคันหรืออะไรก็คือเขาอยากช่วยทั้งนั้นอ่ะ
3: ผมก็กังวลใจนะครับผมก็กังวลใจว่าจุดประสงค์คืออะไรเนาะ
1: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: โอ้โชคดีจังเลยเจอกัลยาณมิตรที่ดีถ้าอย่างนั้นนะ
3: ใช่ผมว่าผมโชคดีนะฮะเพราะว่าผมก็โทรไปเช็ค M4 หมดแล้วว่าเอ๊ะเราเช็คได้ไหมว่าเป็นของใครอะไรเงี้ยเราจะได้โทรไปขอบคุณเขาได้อะไรได้
1: ค่ะเช็คไม่ได้แต่รู้ว่ามีจ่ายแล้ว
3: มีจ่ายแล้วมีใบเสร็จในบัญชีผมเรียบร้อยเพราะใบเสร็จมันจะต้องขึ้นในบัญชีเราใช่ไหมครับเวลาจะเราจ่าย
1: ใช่
0: เมื่อวานผมก็เพิ่งจ่ายไปเนาะมันใส่ทะเบียนรถ
3: ผมก็จะกดจ่ายในแอปของผมปกติเลยครับอย่างผมวิ่งมา
1: ใช่พอจะจ่ายปุ๊บเอ้ามีคนตัดหน้าไปเรียบร้อย
3: ใช่ๆผมเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วครับเขาจ่ายมาเป็นเดือนแล้วผมว่าเอ้าก็ต้องหายไปไหน
1: โอ้โหพี่หน่อยก็เอาค่า M4 หยอดกระปุกดูว่าเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะ
3: เยอะนะครับ
0: โอ้ช่วยแบ่งเบาได้เยอะเลยนะ
3: ผมวิ่งแท็กซี่เนี่ยมันมีคนที่แบบเข้าไปสนามบินอะไรบ่อยครับผมวิ่งเกือบทุกวันบินมันก็จะเยอะอยู
1: ่ค
0: นฟังไม่ฟังเลยเจอผู้โดยสารอย่างนี้นี่อยากจะเจอแบบพี่หน่อยบ้างจังเลยอ่ะ
1: เออคนใจดีนะคะ
3: คุณลุงก็มาลอง
1: ขับ
3: พี่ดู
1: ค่ะก็
0: ถ้าเขาฟังอยู่ถ้าเขาฟังอยู่ฝากอะไร
3: ครับพี่ฝากอะไรเขาอยู่เขาดีมากเลยนะครับเพราะ
1: ขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะปลอดภัยค่ะ
3: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ชอบทุกคนนะคะสิ่งนี้ก็หลายคนบอกว่าเพิ่งกลับมาฟังใหม่หลังจากที่อดีตแม่ทัพภาคที่สองร้องนะคะปัจจุบันนี้ท่านบวชอยู่ใช่ไหมคะน้องรุ่งเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: เออท่าน
1: ท่านร้องเพลงนี้ไว้ใช่ไหมท่านชอบร้อง
0: ใช่ท่านร้องเพลงนี้ไว้เพราะว่าท่านก็ชื่นชอบพี่มนแคนไปที่ไหนก็มีคนอยากให้ร้องเพลงของมนแคนแม่ทับกุ้งก็เลยร้องเพลงนี้บุคคลก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใน YouTube นะคะกลับมาดังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตามมาฟังเพราะว่าแม่ทับกุ้งร้องเพลงนี้ค่ะปัจจุบันท่านบวชอยู่ที่ภาคอีสานเนาะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะเรื่องของเกี่ยวกับมีการติดตามเรื่องของการที่คือกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐอ่ะเขาไปดูรั้วกั้นเขตแดงค่ะลุงคือมันมีเรื่องดราม่าของกรรมธิการชุดนี้ก็คือนำโดยคุณมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะคะคือเนื่องจากไปลงพื้นที่ที่โอ่งน้ำร้อนจันทบุรีที่นั่นเนี่ยเขากำลังสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะไปดูความคืบหน้าบริเวณหลักเขตแดนที่52ไปถึงก็มีผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะรายงานสถานะโครงการว่าปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้ว145อันนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการ JDCกรรมธิการเขตร่วมไทยกัมพูชาที่มีการสำรวจแล้วปักปันนะหมุดหลักเขตไปเรียบร้อยแล้ว166จุดนะคะครอบคลุมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรก็ประสานแจ้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันความโปร่งใสและก็สร้างความมั่นใจต่อประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะระบุชัดแล้วว่าเขตไหนเป็นของใครอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังทีนี้มันจะมีช่องว่างของกำแพงบริเวณหลักเขตแดนที่52เนี่ยก็ตรงนี้เขาบอกว่าหลักเขตนี้สร้างขึ้นตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสซึ่งถือว่าจุดนั้นเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาสาเหตุที่ต้องเว้นช่องเอาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคของ JBC ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวในอนาคตจะมีการติดตั้งเป็นแผ่นบานพับเปิดปิดเอาไว้ครอบบริเวณหลักเขตเพื่อให้คณะกรรมการ JBC สามารถร่วมกันตรวจสอบหลักเขตได้สะดวกยืนยันว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะไม่มีการเว้นช่องว่างแล้วก็หลักเขตแดนยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อวานนี้ก็ชี้แผนที่กันให้ดูว่าทำกันแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเขาทำเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรตรงดงนี่ค่ะแล้วติดตั้งรั้วลวดหนามไว้ข้างบนด้วยนะตอนนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยทำหลักที่52ถึง54ก่อนและระยะที่2 54ถึง59ก็คืบหน้าสร้างถนนก็พื้นที่ไปแล้วกว่า600เมตรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตรงจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจและก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้เพื่อที่จะให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ดีไงความสัมพันธ์มันยังไม่ดีแต่ก็สร้างไปก่อนนะคะก็ระยะทาง 8.3 กิโลเมตรค่ะโอ้สูงมากเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะแล้วที่มันเป็นดราม่าเพราะอะไรนะพี
0: ่มันเป็นดราม่าว่าทำไมต้องเว้นช่องว่างเอาไว้ก็หน่วยงานที่สร้างก็คือต้องเป็นหน่วยทหารช่างนะเนาะทีนี้เว้นช่องว่างไว้ทำไมตรงบริเวณหลักเขตแดนที่52นะคะทหารก็เลยชี้แจงว่าเว้นเอาไว้เนื่องจากกระบวนการทางเทคนิคของ JBC ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวอาจจะติดตั้งเป็นบานพับอย่างที่ว่านะคะเปิดปิดให้ได้ก่อนครอบเอาไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้สร้างตรงนั้นคือหมายความว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเว้นไว้เดี๋ยวเขมรจะข้ามมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
1: มันก็จะกลายเป็นเหมือนจุดฟันรอที่แบบว่าเอ้ยใช่ไหม จะมีปัญหาตรงจุดนั้นแหละจุดที่เว้นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะคะก็ทำซะแบบโอ้โหดูสิอะไรก็รอดไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรค่ะตรงจุดนี้ที่ก็สร้างได้มันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้เป็นแบบภูเขาป่าทึบอ่ะก็สร้างได้ก่อนเนี่ยค่ะก็ดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะ กันในภายหลัง
1: เนาะครับไม่รู้ว่าแนวรั้วนี่จะสามารถยาวไปได้ขนาดไหนยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะ8กิโลกว่า
1: 8กิโลกว่า
0: ค่ะหลายคนก็มองบอกทำไมมันน้อยจังน่าจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนทหารก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็จะสร้างไปเรื่อยๆนั่นแหละ
1: เชื่อว่าคนในพื้นที่ก็ยินดีแล้วก็พร้อมเลยนะ
0: ใช
1: ่ให้มันก็เหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจนไปเลยถ้ามีแนวรั้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้มีแค่ต้องมาถกเถียงกันอีกว่าเขตไหนของใครอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่นะครับพี่นะฮะคนที่ทำอาชีพเก็บค่าน้ำประปานี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับนะเจอคนเอามีดไล่ฟันนะเจอคนเอามีดไล่ฟัน
0: ไม่ได้ไปยกมิเตอร์นะไปเก็บค่าน้ำ
1: ใช่ไม่แค่แบบว่าเป็นคนเก็บนะยังไม่ได้ว่าไปยกเขานะนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นะฮะ

0: รากฏว่าไปเจอคนสติไม่ดีน่าจะเกิดจากการเสพยาจนหลอนแล้วนะครับพี่จนหลอนแล้วนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือกับตำรวจมานะครับที่สภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีชายหลอนยานะครับเจออย่างนี้ก็เราก็หลอนเหมือนกันนะเขาหลอนยาเนี่ยแต่เราหลอนเขานะฮะถือมีดยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับไล่ฟันชาวบ้านไปแล้วนะสองคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจมิเตอร์น้ำก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เขาไปจดเลขอ่ะจดเลขมิเตอร์เพื่อเตรียมที่จะออกบินน่ะนะครับระหว่างยืนคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถูกชายหลอนยาคนนี้นะฮะเอามีดเข้ามาฟันเข้าที่หัว
1: โอ้โห
0: นะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะชาวบ้านก็เลยตกใจแล้วก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่เขาจะคลั่งอะไรอาละวาดเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นต่อนะครับทุกคนก็รีบกลับเข้าบ้านปิดประตูเงียบกริบเลยนะฮะหลังจากที่ชายคนนี้ยังเดินอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งตำรวจมานะครับก็มีการเรียกกู้ภัยมาสมทบด้วยนะครับก็ตะคุบตัวนะครับชายคนนี้นายสมสิทธิ์นะครับโอ้โหนะครับก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแม่อ่อนครับ
1: โอ้โห
0: นะก็บอกว่าคนที่โดนฟันเนี่ยเย็บไป5เข็มนะครับพี่เคาะร้ายจริงเลยเดินจดมิเตอร์อยู่ดีๆเจอคนคลั่งยาเสพติดในหมู่บ้านแบบนี้นะฮะ
1: ก็
0: เย็บไปห้าเข็มบอกทีนี้เนี่ยโหจะเข้าไปชุมชนไหนนี่ต้องดูให้ดีนะโดยเฉพาะเนี่ยพี่เขาบอกเลยนะโหเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยยังหลอนอยู่เลยไม่อยากเข้าเลยชุมชนนี้หมู่บ้านเนี้ยไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวจะไปเจอคนหลอนคนนี้อีกนี่ยังไม่ได้เอาเขาไปบำบัดนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพรับไปนะพี
1: ่เออ
0: เนี่ยก็ยังปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านนะ
1: ใช
0: ่ผู้ใหญ่บ้านช่วยด้วยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องเอาตัวไปเอาตัวออกจากชุมชนก่อนนะครับแบบนี้น่ากลัวครับ
1: ญาติเยอะไม่มีใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โหเยอะค่ะยังมีอีกแบบเนี้ยอีกเยอะเยอะแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงมันไม่หมดอะเนาะ
0: ครับ
1: ต้อง
0: ก็คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็มาใช่ไหมมาเสร็จก็เอาตัวไปทำตามขั้นตอนตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดเอ้าฉี่ม่วงก็มีนะรู้ต้องรู้เป็นฉี่ม่วง
1: ล่า
0: ปล่อยตัวแล้วอ้าวชาวบ้านบอกเอาคือตำรวจเขารู้เอาไปไหนอะพี
1: ่ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว
0: เออล่าสุดเดี๋ยวปล่อยตัวออกมาแล้วอะทั้งที่ตรวจฉี่และฉี่ม่วงด้วยนะครับนี่ชาวบ้านบอกผวากับชายคนนี้เหลือเกินเออไม่กล้าเข้าไปในซอยนี้แล้วอะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนตรวจมิเตอร์โดนใช่ไหมนี่คนตัดหญ้าเนี่ยจะเข้าไปตัดหญ้าบ้านข้างๆเขาเนี่ยมีคนจ้างไปตัดหญ้าแทนที่จะได้เงินกะว่าถ้าไปตัดหญ้าวันนี้ก็ต้องได้ละ200-300ค่าแรงก็ไม่กล้าเข้าก็ไม่ได้เงินอีกเพราะว่ากลัวเข้ามันอยู่ข้างบ้านแล้วเดี๋ยวเกิดเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังหมอนี่ไม่พอใจออกมาเอามีดไล่ฟันเขาอีกเขาก็ไม่กล้าไปเนี่ยคนในหมู่บ้านก็บอกเนี่ยแทนที่จะได้เงินก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวกลัวหนุ่มข้างรายนี
1: ้โอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เม็ดละ18 บาทน้องดง
0: โอ้โห
1: ยาเสพติดเม็ดละ18เมื่อวานที่สายสืบของบชน.ลงพื้นที่หาเบาะแสกลุ่มผู้ค้ายาแถวทุ่งครุนะคะคือประชาชนแจ้งมานั่นแหละว่าไอ้พวกหัวใจลายนี้

0: ที่เนี่ยเขาเรียกหัวใจนะแอบยัดยาเสพติดเอาไว้ในลูกชิ้นทอดลูกชิ้นลักบี้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าเอ้ยเจอจริงๆเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดอยู่ในแถวสุขสวัสดิ์ขายยาบ้าในราคาเม็ดละ18บาทแล้วพ่อค้าเนี่ยอำพรางอยู่ในร้านขายลูกชิ้นอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะชื่อนายต่ออายุ46มีหมายจับอยู่2หมายนายต่อนี่นะคะตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มก็ตกใจคือภายนอกก็เหมือนร้านค้าร้านขายลูกชิ้นเล็กๆอยู่ในห้องแถวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลสลับซับซ้อนเหมือนลังปวกเลยตำรวจบอกงี้นะก็ไปค้นบ้านห้องแถวที่ว่านี้นะคะเจอทั้งยาบ้าและยาไอซ์ค่ะด้านหลังมีโซฟามีอุปกรณ์จัดให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีสะพานไม้เลี่ยงเจ้าหน้าที่นะเชื่อว่าเพื่อบริการให้ลูกค้าหลบหนีข้ามฝั่งคือพอเข้าร้านขายลูกชิ้นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบโอ้เนี่ยตำรวจใช้คำว่าข้างในเนี่ยเป็นบ้านสูง3ชั้นซับซ้อนคล้ายลังปลวกนะเขาใช้คำนี้มีโซฟาและอุปกรณ์การเสพเตรียมให้นี่แล้วก็ภายในห้องโถงใหญ่ในบ้านเนี่ยเจอตู้ม้าไว้บริการลูกค้าที่มาเสพยาแล้วก็เจอพ่อของนายต่อแสดงตัวว่าเป็นคนดูแลตู้ม้าดังกล่าวแล้วก็พอไปตรวจสอบทั้ง2พ่อลูกนะคะโอ้โหมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี55ปี60ปี66ปี69ปีนี้2ครั้งนะคะก็ยังไม่เข็ดไม่อะไรเลยดูสิปัจจุบันขายยาบ้าเม็ดละ18บาทให้หลับกับลูกค้าเนี่ยถามว่าอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยลูกชาย46ทำไมถึงยังไม่เลิกเพราะว่ามีหมายจับก็เยอะติดคุกมาก็บ่อยก็บอกว่ารายได้ไม่พอใช้ยอมรับว่าวันนี้โชคดีที่โดนจับเพราะว่าตั้งใจจะเลิกขายแล้วมีลูก9เดือนถ้าเป็นปกติจะสั่งซื้อมาเสพทีละ300ถึง500เม็ดก็คือเสพเองด้วยเชื่อว่าเป็นบุญที่คิดจะเลิกเพื่อลูกเพราะลูกอายุ9เดือนส่วนบ่อแสการยัดยาบ้าในลูกชิ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้แอบยัดเชื่อว่าตัวเองถูกที่โดยคนไม่หวังดีกับธุรกิจเขาว่าอย่างนี้นะแต่ยอมรับว่าถูกโดนติดคุกมาแล้วหลายครั้งสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละในต่อบอก
1: ครับ
0: ก็มีขอบคุณตำรวจด้วยนะบอกโชคดีละที่โดนจับสักทีอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านั้นทำไมพี่ถึงไม่เลิกพี่ถึงไม่อะไรว่างงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะ
1: ขายลูกชิ้นแล้วเดี๋ยวนี้
0: มีกลยุทธ์การขายเดี๋ยวนี้ใช้ตู้ม้านะเกื้อหนุนการขายไปพร้อมกันแล้วก็ทำให้ร้านขายลูกชิ้นเนี่ยกลายเป็นจุดแพร่กระจายยาเสพติดในพื้นที่อย่างเร็วค่ะลุง
1: ครับผมโอ้โห
0: ประมาณว่าคนมารับยาก็คือมาซื้อลูกชิ้นนั่นแหละแล้วก็ยัดเข้าไปในลูกชิ้นวิธีการขายของนายคนนี้
1: ครับสารพัดรูปแบบ
0: เนาะคือจะมียังไม่หมดหรอก
1: ครับผม
0: เพื่อเถอะค่ะไปพักกันก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์ม

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า55วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะหาดใหญ่ฝนไม่ตกค่ะนะที่ไหนบ้างที่ฝนไม่ตกนะคะก็หลายที่อยู่นะฝนก็จะเหมือนน้อยลงจากช่วงกลางเดือนนะคะกับช่วงปลายเดือนนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาชั่วโมงที่2กับข่าวบันเทิงโด่งวันนี้มีเรื่องของความคึกคักเมื่อวานนี้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนบันเทิงออกมาใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าโอ้โหนะคะหน่วยเลือกตั้งคึกคักเลยอย่างพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีนักข่าวไปรอที่บ้านแกน่ะ
1: ซอยวชิรธรรมสาธิตใช่ไหม
0: วชิรธรรมสาธิตตลอดนะสุขุมวิทอะสุขุมวิท101เนาะ
1: จำได้ว่ามีเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วพี่8กุมภา

0: พี่แกอยู่เมืองนอก
1: เออ
0: แกไปอยู่เมืองนอกช่วงวันเลือกตั้งใหญ่ที่แกลงไว้ว่า
2: จะไม่เจอกันนะแฟนๆ
1: จะไม่เจอเหมือนแกไปเลือกตั้งนอกเขตใช่ไหมเลือกตั้งเล่นหน้า
0: ที่ต่างประเทศ
1: ใช่ไปสวิตเซอร์แลนด์
0: แต่ว่าเมื่อวานพี่เบิร์ดมาแล้วครับเมื่อวานพี่เบิร์ดคัมแบ็กกลับมาแล้ว
1: ใช่แต่ว่ามาในแบบในแบบฉบับที่หลายคนน่าเป็นห่วงพี่เบิร์ดมากเลยเพราะว่าสะพายแขนมาเออสะพายแขนมาเลือกตั้ง
0: พี่เขาเรียกอะไร
1: ฮะ
0: เขาเรียกอะไรใส่เฟือกเหรอ
1: เฟือกอ่อนเออแล้วก็พี่เบิร์ดบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจากรามาไอ้ออกมาข้างนอกวันแรกได้ก็เกิดเหตุจากคอนเสิร์ตปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ดอ่ะเป็นฉีกขาดเพราะพี่เบิร์ดล้มซ่ามากไปหน่อยคุณหมอไม่ให้ซ่าครับวันนี้คุณหมอบอกว่ามาแล้วให้พูดให้น้อยที่สุดวันนี้ก็พยายามประคองมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งถามว่าดูวิสัยทัศน์นโยบายยังไงพี่เบิร์ดบอกว่าใครพูดเก่งทำเก่งหรือใครพูดเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ทำพี่เบิร์ดคาดหวังว่าสิ่งที่แล้วมามันแก้ไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงหน่อยละกันนี่เตือนผู้ว่าไม่รู้ละใครแล้วก็บอกว่าตอนนี้กทมจุดที่อยากแก้ที่สุดคืออะไรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคนอายุเยอะขึ้นตึกก็อายุเยอะขึ้นคอยดูเรื่องตึกด้วยอ๋อหนูพี่เบิร์ดเป็นห่วงตึกนะที่เหมือนกับสตง. อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องถนนหนทางก็มันเก่าแก่แล้วอย่างพื้นที่สีเขียวนักข่าวก็ถามนำว่าต้องพัฒนาเรื่อยๆไหมสนใจหรือเปล่าพี่เบิร์ดบอกว่าดีครับอะไรก็ทำที่ทำไปมันก็ดีนะคะถามว่าอยากฝากอะไรถึงคนใหม่อยากให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษหมายถึงผู้ว่าคนใหม่เนาะพี่เบิร์ดบอกว่าใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าขอให้รักพวกเรารักท่านครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมเนี่ยพี่เบิร์ดมาเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพจังเลยพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะหาให้เร็วที่สุดหมอบอกว่าหน้ารูรูที่ว่าคืออะไรรูคือคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธใช้กล้องส่องเข้าไปดูว่ารูตรงไหนมันเสื่อมซ่อมแซมได้บ้างก็ซ่อมแซมซะหมอบอกว่าเราต้องใช้ระยะเวลาถึง4เดือนแต่พี่เบิร์ดบอกว่า1เดือนพอถามว่ายังจนอยู่ไหมล่ะพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดบอกก็พูดน้อยลงแกบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์นะบอกว่าไม่เห็นพี่เบิร์ดนานมารอบนี้มาเลือกตั้งเนี่ยคือพี่เบิร์ดก็แก่ลงแล้วพูดตรงแก่ลงจากเดิมเยอะเลยค่ะ
0: ไม่ได้คล่องแคล่วอะไรแบบว่าเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่เนาะ
1: ใช่ใช่ก็แหมคนอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เบิร์ดอ่ะ
0: 77เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: พี่เบิร์ด25 2501ใช่ไหม68เอง
0: โอ้โหนะฮะ
1: ยังไม่70เดี๋ยวดูก่อน
0: 67 68ใช่ๆ
1: 68 68
0: ครับ
1: ก็พี่เบิร์ดอายุ68ใช่ค่ะ2501 68ปีปลายปีนี่แหละ68
0: ใช่ครับวัยรุ่นเนี่ยอยู่มันก็คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: เนาะจะให้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: มีคนบอกว่ามาดู68แถวบ้านสิไม่เหมือนพี่เบิร์ดหรอก
0: จริงนะนะ
1: เนาะใช่ค่ะแต่พี่เบิร์ดก็ยังเต้นได้อยู่นะแต่ว่านี่แหละปีนี้หมอบอกว่าไปซ่าลงน้อยหน่อยค่ะปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเอ็นฉีกไม่มีอะไรค
0: ่
1: ะ
0: เอ็นฉีกครับผม
1: เอ็นฉีก
0: อ่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะครับอัปเดตหน่อยละกันนะน้องตินตินนะครับนี่หลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปแล้วนะนะครับ
1: ตายใจเลยนะ
0: ตินตินก็ได้เปิดใจนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังทราบผลตรวจ DNA เนาะตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อละตินตินไม่เคยคิดไว้มาก่อนว่าจะเป็นคุณพ่อแบบไหนแต่เขาบอกว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาก็มาแนวแบบแนวศิลปะ แนวแบบเนี่ยทำงานด้านสื่อทำอะไรก็คิดว่าลูกก็น่าจะเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพี่น่าจะได้ความเป็นมีความเป็นอาร์ตอาร์ตเป็นความเป็นศิลปะอยู่ในตัวด้วยก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกแบบนั้นนะแบบว่าแบบศิลปินศิลปินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องตินตินนิวคันทรีนะครับก็ถือว่าผ่านมรสุมมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผลตรวจก็ออกมานะครับยืนยันว่าเขาเป็นคุณพ่อป้ายแดงคุณพ่อมือใหม่นะครับตินตินก็บอกว่าตอนนี้จริงๆก็โล่งแล้วล่ะโล่งโล่งใจขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลุ้นว่าผลตรวจจะเป็นยังไงอ่ะพอมันยืนยันชัดเจนแบบ 100% แบบนี้เนี่ยก็จะได้แผนชีวิตต่อว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับนักข่าวถามแล้วแผนต่อยังไงนะตินตินบอกเดี๋ยวก็คงจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งทั้งสองฝ่ายแหละทางฝั่งพ่อแม่ของปริญญาด้วยทางฝั่งพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะน้องตินตินบอกว่าคาดเดาไว้แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อบอกว่าแอบเขินอยู่เหมือนกันนะพอทุกคนมาเรียกคุณพ่อคุณพ่อแบบเนี้ยเพราะน้องเมื่ออายุ21เองอ่ะพี
1: ่ฮะปินปินนี่21เองเหรอ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะขออภัยขออภัยเดี๋ยวเมื่อวานฟังอยู่นะเขาบอกว่าอายุเขายังไม่เคยคิดอ่ะเพราะว่าเขายังแบบประมาณ31
1: อ
0: ายุ31เองก็เลย
1: เนี่ย21นั่น31
0: 31แล้วพี่31ขออภัย
1: 31นะโอเคค่ะคุณพ่อ
0: นี่ไม่ถึงสิเดี๋ยวก่อนนะเกิด43นี่เท่าไหร่พี
1: ่26 2543เหรออายุ26
0: 2543พี่2543ขออภัย
1: ก็26ปี
0: แม่26นั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนนี้ใครมาเรียกเขาคุณพ่อเขาก็เขินเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบว่าปรับอารมณ์อ่ะอยู่ในช่วงการปรับอารมณ์นะครับอยู่ในช่วงการเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะฮะเห็นบอกไปซื้อหนังสือมาแล้วนะคู่มือดูแลลูกรักวัย1ขวบก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนะครับที่จะเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อ
1: เป็นคุณพ่อแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ต้องยินดีด้วยไหมหรือยังไง
0: ก็มาถึงขนาดนี้ก็ต้องยินดีแล้วเนาะ
1: ต้องยินดีแล้วเนาะเพราะว่า
0: ใช่
1: คือเขาก็อาจจะแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะ
0: เขาบอกไม่เคยมีภาพนี้ในหัวเลยเพราะคิดแต่ว่าเราจะทำงานเราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็
0: ไม่เคยคิดว่า
1: เอาเป็นว่าความเป็นผู้ชาย
0: นี่เป็น
1: เนาะถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีภาพในหัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ
0: ใช่
1: มันต้องต้องตอนนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเลยนะคะวัยรุ่นทั้งหลาย
0: ครับ
1: เนาะมันไม่ใช่ว่าไม่มีภาพในหัวมันก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่เวลาไปคบกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าพอเวลาแบบเนี้ยโอ้โหมันก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศแล้วเนาะ
0: อืม
1: ค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะวอลเลย์บอลก่อนละกันนะคะปรากฏว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นรายการอ๋อนี่อีกชุดหนึ่งเนาะชุดเด็กใช่ไหมไม่เกิน18นะคะดูชุดนี้เขาเก่งนะโอ้
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลทีมนี้นะเขาเก่งมากนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเหนื่อยทุกเซตเลยแต่ก็เหนียวแน่นนะคะปรากฏว่า คว้าแชมป์รุ่น18 Princess Cup ไปนะคะด้วยการเอาชนะเวียดนามไป3-0นะคะน้องโด่ง
0: เป็นทีมเยาวชนเราแหละ
1: โอ้จริงมากเลยทีมชาติสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้รุ่นไม่เกิน18ปีนะคะPrincess Cup เก่งจริงก็แข่งที่โคราชนะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชก็ลงพบกับเวียดนามนะคะเอาชนะไปได้3-0เซตนะคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยนะคะนี่ก็บอกว่าก็น่าจะต่อไปก็จะมาแทนพี่ๆชุดใหญ่ได้เลยนะทีมนี้หางลง
2: ครับ
1: โอ้เก่งมากนะคะส่วนคนนี้เนชั่นลีกนะคะ2อาทิตย์2สัปดาห์รวม8นัดสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะคะที่จะมีการแข่งในสัปดาห์ที่3ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2สัปดาห์8นัดเนี่ยเราได้2แพ้6นะชนะ2แพ้6มีอยู่9คะแนนรั้งอันดับที่14อย่างที่รายงานไปแล้วนะคะของตารางคะแนนจาก18ทีมรายการนี้ก็จะคัดเอาอันดับสุดท้ายตกชั้นลงไปเล่นในรายการของ AVC Women Cup นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะโค้ชออสก็ปล่อยให้ทีมพักไป3วันนะแล้วก็เดี๋ยวเรียกแล้วนะคะจริงๆกว่าจะแข่งวันที่8แต่ว่าไม่ให้พักนานนะให้พักแค่3วันนะคะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวสัปดาห์ที่3เห็นบอกว่าค่อนข้างหนักเลยค่ะจะเจอทั้งญี่ปุ่นอเมริกาบราซิลและตุรกีต้องโอ้โหท็อปทั้งนั้น4ประเทศนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนะคะกับกัปตันทีมซึ่งเป็นมือเซตของทีมนะคะคุณชมพู่พรพันธ์บอกว่าสู้ไหวคิดว่านะคะก็คิดว่าจะเก็บชัยชนะจากทีมเหล่านี้ได้ในสัปดาห์ที่3ทีมเหล่านี้ทั้งหมดค่อนข้างมีเกมรับที่ดีนะบล็อกดีแล้วก็เล่นลูกสวนกลับได้ดีมากดังนั้นต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วคิดว่าสัปดาห์ที่3มีทุกแต้มสำคัญที่สุดเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เขาเสียจังหวะให้ได้ให้แบบรับมือเกมของไทยไม่ทันรู้สึกว่าน่าจะโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าจะพัฒนาอะไรให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมแน่นขึ้นพร้อมจะสู้ในสัปดาห์ที่3แล้วค่ะ
2: เข
1: าบอกว่าอยากจะชนะแมตช์แรกเลยค่ะอเมริกาจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชมพู่บอกว่าโอ้โหเตรียมตัวค่อนข้างดีนะคะแมตช์ที่2เจอกับญี่ปุ่นอันนี้ก็อยากจะชนะมากๆเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็จุดแข็งของญี่ปุ่นคือพละกำลังที่รักษาได้ตลอดทั้งเกมนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองด้วยนะคะก็วันที่8นะคะเราประเดิมสนามเจอกับอเมริกาเลยค่ะรอบบ่ายโมงครึ่งเชียร์กันได้ที่โอซาก้านะคะ
2: ครับผมอันนี้ชุดใหญ่นะพี่ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่
2: เนชั่นลีกคร
1: ับ ใช่ค่ะ
2: สนาม3
1: นะคะ
2: ต้องเชียร์นะไม่ให้หลุดเขาบอกไม่ให้หลุดเพื่อที่จะไม่ให้หล่นอันดับลงไปเล่นลีกรองแล้วนะ
1: ใช่ส่วนบนโลกก็ได้32ทีมแล้วเนาะใช่ไหม
2: เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยครับติดสดๆร้อนๆคู่แรกของรอบ32ทีมเจ้าภาพแคนาดา
1: ครับ
2: ก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้นะครับเรียกว่านาทีบาปนะครับพี่ยิงนาทีที่90+2นะฮะโอ้โหยิงแบบไม่ให้แอฟริกาใต้ได้แก้ตัวเลยครับก็เจ้าภาพแคนาดาเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมไปรอเป็นทีมแรกนะ
1: คร
2: ับแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันละคืนนี้แหละก็ไล่เตะกันไปทีละคู่ทีละกลุ่มนะครับมีดราม่าเล็กน้อยคือกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนนะพี
1: ่ค่ะ
2: บราซิลเนี่ยเจอญี่ปุ่นโอ้โหคนรอดูนะคนอยากดูนะคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยเชียร์เยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากเอเชียนะแล้วพอได้มาเจอกับบราซิลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะการ์ตูนนะพี่ซูบาสะการ์ตูนซูบาสะของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเขียนไว้นะเขียนตำนานไว้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกับบราซิลในฟุตบอลโลกเออแล้วซูบาสะเนี่ยพาทีมญี่ปุ่นชนะบราซิลนะในการ์ตูนนะในการ์ตูน
0: ครับเพราะฉะนั้นคนก็รอดูแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะโมโนเนี่ยเขาก็กำหนดไว้นะว่าคู่นี้จะเป็นคู่ดูฟรี
1: ค่ะ
0: จะเป็นคู่ที่ได้ดูฟรีนะล่าสุดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเขาเปลี่ยนให้คู่ดูฟรีเนี่ยเป็นคู่เยอรมันตอนตีสามแทนนะ
1: ฮะ
0: คู่เที่ยงคืนเนี่ยอยากดูเสียเงินครับ
1: อ
0: ยากดูสมัครสมาชิกครับก็ไม่รู้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่านะพี่ให้คนแบบว่าพอคู่เนี่ยคนอยากดูก็เอาวะยอมจ่ายกันหารกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีเสียงบ่นจากบรรดาแฟนบอลเล็กน้อยนะครับตามเพจนะฮะว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไหนบอกจะให้ดูฟรีคู่นี้ไงพอเป็นกระแสมากๆแล้วก็เปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่นะครับ
1: เลยไม่ได้ดู
0: เป็นไรถือว่าใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะไม่ได้ดูนะญี่ปุ่นบราซิลนะก็ไปดูคู่ที่สองเยอรมันเจอปารากวัยแทนนะครับอันนั้นเนี่ยช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตเขาถ่าย
1: ค่ะ
0: ครับส่วนปัญหาการเข้าประเทศเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นปัญหาของหลายกลุ่มอาชีพหลากหลายประเทศนะครับคราวนี้เป็นแคนาดาบ้างนะฮะช่างภาพจากประเทศเซเนกัลนะครับเป็นแอฟริกาเนาะแอฟริกาเขาติดปัญหาวีซ่านะครับเข้าแคนาดาไม่ได้นะพี่ก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์แบบคือก็อยู่ประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะบางทีก็ขอวีซ่าเรื่องการขอวีซ่าเข้าอเมริกาเข้าแคนาดาเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะนะครับช่างภาพคนนี้ถูกปฏิเสธนะครับวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาไปถ่ายภาพไปศึกฟุตบอลโลกนะครับทั้งที่เขามีบัตรนะแล้วก็เข้าสนามที่สหรัฐมาแล้วด้วยนะครับรอบแรกเนี่ยในกลุ่มที่เซเนกัลเนี่ยเตะนะครับไม่มีปัญหาในการเข้าประเทศสหรัฐแต
1: ่
0: นี่นะฮะมีปัญหาตอนที่เซเนกัลไปเตะที่แคนาดาถูกปฏิเสธวีซ่าครับพี
1: ่โอ
0: ้ปรากฏว่าหมอนี่นะไม่ยอมแพ้นะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะรูปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไปถ่ายจากไหนนะฮะแกถ่ายจากทีวีเลยครับพี่ถ่ายจากถ่ายทอดนี่แหละ
1: อุ้ย
0: เออ
1: เมาเหรอ
0: เอากล้องเลนส์ซูมใหญ่ของแกเนี่ยถ่ายจากเวลาทีวีเนี่ยสมมติมีภาพช้านักเตะกำลังง้างเท้าแกก็แช่ออกมานะ
1: ก็มันเรียกว่าภาพเอา
0: เหรอสวยนะภาพออกมาสวยสวยแต่มันอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนในสนามแต่ว่าอารมณ์ได้พี่
1: โอ้
0: เพราะว่ากล้องถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ซูมสีหน้านักเตะจังหวะแบบยิงแบบข้ามคานแล้วเสียดายแบบโอ้โหกำลังเอามือปิดปากเงี้ยหมอนี่ก็ถ่ายแช่ออกมาเป็นภาพนิ่งเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กลายเป็นว่ารู้สึกเขาจะโด่งดังกว่าได้เข้าไปในสนามอีกนะฮะรูปเขาออกมานะครับรูปที่ถ่ายแบบติดจอทีวีเนี่ยนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ย่อท้อในโอกาสนะฮะทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันเผลอๆเนี่ยจะดีกว่าคือถ้าคุณเป็นช่างภาพเข้าไปนั่งในสนามเนี่ยช่างภาพมีเป็นพันคนนะใครจะมาซื้อภาพจากคุณล่ะนะครับแต่ถ้าเนี่ยคุณถ่ายภาพนี่เป็นแนวนี้เห็นไหมเฮ้ยคนละเฮ้ยนะคร
1: ับ ก็อยากอุดหนุน
0: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งใช่ก็
1: เป็นดีเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะพี่นะกับเราก็เอาไปปรับใช้ในทุกอาชีพเราได้นะ
1: ค่ะ
0: ในยามวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่อย่างนี้แหละฮะ
1: จริง เนาะแล้วคือเขาอุทธรณ์อะไรไม่ได้เลยเหรอ
0: ไม่ได้เลยพี่เขาไม่ให้อ่ะก็เหมือนกับเขาทางการแคนาดาเขาปฏิเสธวีซ่าแล้วเวลาปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลนะพี่รู้ไหมเวลาวีซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเขาปฏิเสธแล้วเขาจะให้เหตุผลเรามาเราจะได้รู้แล้วครั้งหน้าเรายื่นใหม่เราจะได้ปรับปรุงใช่ไหมการไปขอวีซ่าเนี่ยพอสถานทูตเขาประทับว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ผ่านเพราะอะไรฟ้าเราไม่เคยโดดประเทศคุณเราไม่เคยอะไรเลยบทจะไม่ให้มันก็ไม่ให้อ่ะพี
1: ่โอ้โห
0: เหมือนวีซ่าอเมริกาที่ว่าขอยากๆอ่
1: ะ
0: เขาก็จะไม่ได้บอกเรานะเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ผ่าน
1: อ
0: ืมครั้งหน้ามายื่นแล้วก็วัดดวงกันใหม
1: ่ยากมันยากเย็นแสนเข็ญมาก
0: ยากเย็นโคเคยมีพี่ถึงจากคนหนึ่งนะเงินในบัญชีก็มีทำสเตทเมนต์เอาไว้ก็ดีทุกอย่างนะไม่เคยติดปัญหาอะไรก็โดนวีซ่าอเมริกาปฏิเสธก็มี
1: เงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะ
0: ใช่ก็พูดถึงทีมเอเชียเมื่อวานเสียดายอยู่2ทีมนะพี่ก็คือเกาหลีใต้กับอิหร่านตกรอบพร้อมกันเลย
1: เกาหลีนี่แบบประธานาธิบดีถึงขนาดตำหนิระบบบริหารจัดการของวงการฟุตบอลสมาคมเขาเลยนะ
0: ครับ
1: โ
0: อ้ก็ชนะนัดแรกเปิดสนามในชนะนัดแรกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอชนะนัดแรกมันทำให้คนมีความหวังเกาหลีใต้ก็มีความหวังชนะอย่างน้อย3แต้มนี่มันต้องได้เข้าเป็นที่3แหละแล้วมีโอกาสอีกโอ้ย2นัดที่ผ่านมา2นัดต่อมาแพ้นั่นแหละพอแพ้ก็ต้องไปลุ้นที่3ที่ดีที่สุด8ทีมก็ไม่ติดไม่ติด1ใน8นะฮะหลุดออกไปก็เลยตกรอบแรกเลยครับโอ้โหเห็นล่าสุดผู้จัดการทีมก็ลาออกรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นส่วนอิหร่านเนี่ยก็ดราม่าจริงๆนะพี่เจ็บปวดจริงๆนะคือเมื่อวานอิหร่านเนี่ยนั่งดูเพื่อลุ้นคู่อื่นยังไงก็ได้อย่าเสมอกันคู่ที่ลงเตะเมื่อวานก็คือแอลจีเรียกับออสเตรีย
1: ค่ะอ
0: ีหลานนั่งเชียร์ทีมทั้งสองทีมเนี่ยเชียร์ทีมไหนก็ได้ให้มันมีผลแพ้ชนะนะครับค
1: ือ
0: ถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยตัวเองจะเข้ารอบ
1: แต่
0: ถ้าเขาเสมอกันเมื่อไหร่เนี่ยสองทีมนี้เขาจะจูงมือกันเข้ารอบ
1: ค่ะ
0: นาทีที่90+2เนี่ยนะฮะแอลจีเรียขึ้นนำออสเตรีย3-2ตอนนั้นอิหร่านเทผมเชื่อว่าอิหร่านเททั้งประเทศแล้วเพราะมันนาทีที่90+2แล้วพี่นะครับถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยอิหร่านจะเข้ารอบแทนปรากฏว่านาทีที่90+6ออสเตรียตีเสมอได
1: ้
0: ตีเสมอแบบพอตีเสมอปุ๊บกรรมการก็เป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหเหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้งจริงอิหร่านพอเขาตีเสมอได้ก็กลับมาทั้งสองทีมแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบ
1: อ
0: ิหร่านก็ดีใจได้นาทีกว่าตกรอบไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ครับผมเรียบร้อยก็ทำให้ทีมจากเอเชียก็เหลือแค่สองทีมครับพี่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: อ๋อสเตเดียมนี่คือเป็นเอเชียใช่ไหม
0: ก็ถือว่าเขามาเอาโควต้าของบ้านเราของเอเชียไปมาในนามของใช่มาในนามของเอเชีย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่ะก็ครึ่งทางผ่านไปฟุตบอลโลกรอเชียร์กันต่อไปครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา

0: ครับผม
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราหน่อยดีกว่าเนาะโอ
1: ้ได้ค่ะ
2: บึ้มไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้มาดูเรื่องของนอกจากคุณชาติชาติแล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยเนาะเพราะว่าคุณชาติชาติเองก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าทีมงานเดิมยังอยู่ทีมงาน4ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะภารกิจแรกเลยจะเป็นการถ่ายทอดนโยบายออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าต้องนำคนกรุงเทพอีก 80,000 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ไปกับแผนเราให้ได้แล้วก็วันนี้จะเริ่มเลยค่ะน้องรุ่งวันจันทร์ที่29เดี๋ยวบอกว่าจะนัดทีมงานนะคะจะนัดทีมงานคุยกันเลยนะคะแต่ละหน่วยงานสมมติว่ากกต.รับรองวันแรกทุกคนมีเป้าหมายเลยนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมีแผนงานเป็นอย่างไร100วันแรกจะทำให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าทีมงานอยู่ทั้งหมดตำแหน่งเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมดูว่าใครเหมาะสมอะไรเมื่อถามว่าแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกเองหรือไม่ต้องดูอะไรบ้างคุณชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนที่มาทำไม่ได้มีหวังตำแหน่งอะไรอาจดูว่ามีใครขยับไปตำแหน่งไหนให้เหมาะสมรวมถึงรองผู้ว่าด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขจะช่วยกรุงเทพดีขึ้นไม่ได้ติดในตำแหน่งนะทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะถามว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่าคุณชาติชาติบอกว่าหนาวแน่4ปีข้างหน้าไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับบาร์นี่นะคนที่ออกกำลังกายก็จะนึกถึงเรื่องนี้เนาะเหมือนกับบาร์ถูกยกขึ้นมาแล้ว4ปีเป็นแค่บาร์ขั้นต่ำแกบอกว่าต้องเน้นย้ำกับทีมงานประชาชนให้เราขนาดนี้ต้องตอบแทนอย่าให้เขาเสียความไว้วางใจทำงานนี่ใช้คำเดิมคงเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องทำแล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ประชาชนด้วยค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เทคโนโลยีให้ทำน้อยแต่ได้เยอะเหมือนกับแคมเปญนั่นแหละการเลือกตั้งรอบนี้ของคุณชาติไม่ค่อยมีป้ายนะ
2: แกไม่ทำป้าย
1: ไม่ทำป้ายใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าคุณชาติชาติไม่มีป้ายโฆษณาสวยนิ่ง
2: ก็ทั้งของอาจารย์ชาติชาติแล้วก็ของดร.โจมาประชาชนนะครับก็เป็น2คนที่ประกาศตั้งแต่วันที่ไปจับเบอร์เลยพี่นะครับว่าจะใช้สื่อช่องทางโซเชียลแทนในการทำให้คนรับรู้เบอร์โดยที่ไม่ใช้ป้ายหาเสียงแต่เขาก็จะมีซื้อบิลบอร์ดกลางเมืองบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือเป็นมิติใหม่นะไม่มีป้ายก็ไม่เป็นขยะไม่บดบังสายตาอยู่บนท้องถนนอะไรแบบนี้นะครับนะคนก็จดจำเบอร์ได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่นะคะคือคุณชาติชาติแกพูดชัดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งเพราะประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอเขาเห็นว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไอตัวแอปที่เราพูดประจำนะทัฟฟี่ฟองดูอันนั้นเนี่ยบอกว่านำเทคโนโลยีมาปรับให้บริการแบบก้าวกระโดดเลยนะเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นเรื่องการศึกษาก็เห็นแล้วว่าเอา AI มาสอนเด็กภาษาอังกฤษคะแนนดีขึ้นเลย 20% อันนี้เขาวัดแล้วบอกว่าภายในปีเดียวเด็กภาษาจึงภาษาอังกฤษขึ้น 20%ทั้งเด็กและแม่เนี่ยจะรู้สึกก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะท้าทายมากแต่ว่าสามารถขยายผลต่อได้ค่ะน้องดง
0: คร
1: ับ ใช่ที่คือมีอะไรมาสอนเด็กแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดกันเยอะมากก่อนเลือกตั้งก็คือเรื่องของระบบพากงเพราะว่าจะถูกโจมตีเรื่องนี้อยู่พอสมควรถามว่าแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไงต่อคุณชัดชาติยืนยันอีกรอบนึงว่าผมไม่มีระบบพากงนะไม่มี ให้ดูจากคะแนนเสียงที่ออกมาเลยแต่ถ้าเกิดประชาชนยังมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้ชัดเจนแล้วเชื่อว่าวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาอนาคตมีข้อสงสัยไหนก็ต้องเคลียร์ให้หมดให้ได้
0: อืม
1: นั่นแหละค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่มีอากงค่ะ
0: ไม่มีอากงนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมส่วนที่พัทยาสักนิดหนึ่งนะกันนะครับคุณกรเมศงามพิเชษนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคู่แข่งไปนะครับอดีตนายกเบียร์เนี่ยนะครับได้ไป 21,184 คะแนนนะครับทิ้งห่างอันดับ2จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์ 11,566 คะแนนนะฮะก็พัทยาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,000 กว่าคนนะครับคิดเป็น 43% ที่โดยประมาณนะครับแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตเนี่ยนะครับก็เป็นของทีมนายกเบียร์หมดเลยนะครับทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจ24คนยกทีมเลยครับก็ทำงานต่อสานงานต่อก็เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้ว
1: นะ
0: นะนะเมืองพัทยานะครับเป็นการเมืองท้องถิ่น2เมืองใหญ่นะของเมืองใหญ่ที่เลือกตั้งพร้อมกันนะครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าในอนาคตถ้าเผื่อว่าเมืองไหนจังหวัดไหนอยากจะเลือกตั้งก็จริงๆก็สะท้อนได้เนาะ
0: คร
1: ับ ใช่ไหมมันจะดีขึ้นไหมมันจะยังไงอะไรเนาะ
0: ค่
1: ะแต่นั่นแหละคน
0: ก็บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกบางทีก็เครือข่ายนักการเมืองบ้านใหญ่ทีนี้ก็จะคุมทั้งหมดถ้าคนในมองในนี้นะใช่ไหมคนก็จะคุมว่าโอ้โหทุกวันนี้มันยังมีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้ว่าสอสอแต่บางคนก็บอกเอ้าก็ผู้ว่าสอสอก็เลือกมาอยู่แล้วนักการเมืองก็เลือกมาอยู่แล้วให้มาดูในจังหวัดใช่ไหมคุณอยากไปอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเข้าหาน ักการเมืองความรู้สึกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งดีหรือไม่ดีล่ะก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
1: ค่ะก็คิดว่าคงอีกนานอ่ะกว่าจะมีการเลือกตั้งแบบเหมือนกับกรุงเทพและพัทยาเนาะ
0: ครับผม
1: ต้องหลายๆอย่างเนาะหลายอย่างค
0: ่
1: ะจะต้องประชาธิการกันอีกค่อนข้างนานเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะเพลงสดก็เพลงนึงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Pharma ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharma ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะน้องดงค่ะน้องดงได้ยินไหมค่ะ
4: ครับพี่สีมาแล้วครับ
3: มาแล้วเชิญค่ะเชิญค
4: ่ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือบ้านเรานะฮะที่แบบว่าร้านค้าสองร้านนะร้านหนึ่งขายดีร้านหนึ่งขายดีกว่านะฮะ
3: อ
4: ีกร้านหนึ่งก็เลยหาวิธีนะครับหาวิธีทำยังไงดีนะเขาบอกว่าเมื่อขายสู้ไม่ได้เนี่ยนะนี่ฮะร้านทุเรียนที่จันทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเรื่องของการตั้งเต็นท์ริมถนนบังสายตาคนขับรถไปมาทั้งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะโอ้โหอยู่แทบจะตกถนนมาอยู่แล้วนะครับนะเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเนื่องจากว่าร้านทุเรียนของเขาเนี่ยขายดีที่สุดในย่านนั้นเขาว่านะฮะก็หลังจากโดนร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะปรับปรุงนะครับโดยการยอมที่จะเก็บทุกวันจะเก็บเต็นท์ทุกวันเช้ามากลางใหม่ตกเย็นเก็บเต็นท์ไม่เป็นไรยอมเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ไม่ย้ายออกจากพื้นที่ใดๆโดยเด็ดขาดจะไม่หยุดขายโดยเด็ดขาด
3: โ
4: อ้ก็เขาบอกว่าสาเหตุที่โดนร้องเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร้านทุเรียนที่ขายดีในละแวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้ร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่พอใจ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะนี่วิธีการนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นนะขายดีเลยโดนร้องเรียน
3: ค่ะเพราะว่าอันนี้อย่างกรณีที่กองปราบนะคะไปแสดงจับกลุ่มแล้วก็ค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเจอหลักฐานอื้อเลยนะดงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปปช.จะส่งมาข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็มาบูรณาการกันร่วมกันนะคะปรากฏว่าอันนึงที่เจอก็คือเห็นบอกว่ามีจดมีร่างจดหมายจะฟ้องนายกด้วยนะคะ
4: ครับ
3: ทบสัญญาวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นและมีร่างจดหมายที่จะฟ้องนายกด้วยค่ะนายกไหนนายกอบจหรือนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเนี่ยก็เห็นบอกว่าศาลให้ประกันตัวเหรอ
4: น่าจะตัวได้ประกันออกมาแล้วนะครับ
3: ได้ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีเส้นเงินนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ย
4: คร
3: ับ เอกสารหลักฐานที่ตำรวจไปยึดมาได้นี่นะคะมีทั้งใบสมัครสอบราชการท้องถิ่นนะคะเยอะเลยเอกสารของหน่วยจัดสอบมีร่างหนังสือเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครองอ๋อไม่ใช่อบจ.นายกรัฐมนตรีเลยนะคะหนังสือร่างเตรียมฟ้องนายกอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองด้วยที่เคยสั่งย้ายตำแหน่งเขาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือตำรวจส่วนกลางยึดมาได้ค่ะทั้งร่วมเจอเพียบเลย
4: ครับผม
3: ค่ะเนาะค่ะ
4: ก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานจากตำรวจนะพี่ว่าเอ๊ะมันไปถึงเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนาะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน
7: ค่ะก็นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะมาดูใน Facebook กันหน่อยนะคะก็มีคุณสุภชัยนะคะคุณชยุทธนะคะสุราษฎร์ธานี23องศาเช้าๆอากาศเย็นนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าคุณ กันนัทพักนะคะภูเก็ต26องศาค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศานะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะคะ
6: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
8: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
6: อรุณสวัสดิ์ค
9: ่
6: ะ
9: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning อาเซียนทุกท่านครับ
6: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย์อาจารย์ไปไหนมาคะ
9: ขอพยางแรงครับขอพยางแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันทร์นู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณเจียวพัฒน์สงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
6: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอก
9: อะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์ได้รับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่1ตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่2ก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับ Claude ให้ร่าง